0: และแหล่งเขาห่วมสหายไสยสนะโคตรภูธรมีคำเห็นว่าการจัดตั้งเผยแพร่เสื่อมซึมและพันขยายมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคพวกเราต้องมีความรับผิดชอบสูงและจริงจังต่อการจัดตั้งพันขยายแนวทางแผนนโยบายที่กองประชุมใหญ่ครั้งนี้วางออกให้ปรากฏผลเป็นจริงต้องรับประกันให้คณะพรรคแต่ละคันสมาชิกพรรคพนักงานทหารตำรวจและประชาชนบรรดาเผ่าในทั่วแขวงคำมวนสร้างความรับรู้เข้าใจและมีความเป็นเอกภาพกำแน่นเนื้อในมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนครั้งที่11ขององค์คณะพรรคแขวงให้หนักแน่นเลิกซึ่งเพื่อสร้างบาดก้าวบุกทะลุในการหันเป็นแผนงานโครงการเวียกงานตัวจริงอยู่แต่ละแขนงการอ้อมคางแขวงเมืองและฮักทานเพื่อจะตั้งปฏิบัติให้เกิดผลเป็นจริงแนวทางมติของพรรคถึงจะถูกต้องปานใดก็ตามถ้าพนักงานสมาชิกพรรคพวกเราหากบ่มีความรับรู้ความเข้าใจเสื่อมซึมกำแน่นการจะตั้งปฏิบัติบ่ถูกต้องสอดคล้องก็บ่สามารถนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประเทศชาติและประชาชนได้ฉะนั้นจึงอยากเน้นนักให้พวกเราเห็นได้บทบาทความสำคัญของการคุ้นคว้าเผยแพร่เสื่อมซึมมติของพรรคในครั้งนี้จงได้เสื้อสู่ความตื่นตัวทางด้านการเมืองให้สูงส่งแน่ใส่สร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งในรอบด้านในทุกองค์คิดเวียกงานเป็นต้นการสร้างการหันเปลี่ยนทางด้านความรับรู้ทัศนะแนวคิดและการกระทำสร้างได้ความเชื่อมั่นของพนักงานและประชาชนต่อการนำพาของพรรคการบริหารคุ้มครองของรัฐสืบต่อนำพาซี่นำการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญพัฒนาการค้นคว้าเผยแพร่เสื่อมซึมและพันขยายมติกองประชุมใหญ่ของพรรคและของแขวงครั้งนี้จะได้สุ่มใส่บรรยายสนทนาปรึกษาหารือหลายเอกสารเซ็นเนื่องในมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรครายงานการเมืองโดยสังเขปโครงการการเมืองฉบับที่3ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนครั้งที่11ขององค์คณะพรรคแขวงรายงานการเมืองกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของแขวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10ของแขวงบรรดาเอกสารเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเอกสารที่สำคัญของพรรคที่จะได้พร้อมกันค้นคว้าเผยแพร่เสื่อมซึมหับประกันให้มีความเข้าใจถูกต้องและเป็นเอกภาพนำไปจัดตั้งปฏิบัติให้ปรากฏผลเป็นจริง
1: ระหว่างวันที่15-11พฤษภานี้ทานเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยคณะได้ลงติดตามการพัฒนาพื้นฐานโค้งรางอยู่แขวงไซยบุรีโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างต้านตะฟังเจือนโดยการต้อนรับของทานเพ็งนิรันดร์คำพันเพ็งเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบแขวงทานแพงซ้อยแพงเมืองหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงพร้อมด้วยพนักงานวิชาการเข้าร่วมในโอกาสลงเหตุเวียกครั้งนี้ทานเล็กไหลศรีวิไลได้ติดตามสภาพเส้นทางติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างตะฟังเจือนตามสายแม่น้ำคงเลียบตามสายแดนลาวไทยจนฮอดแขวงไซยบุรีโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างต้านเจือนเลียบตามสายน้ำเหืองเมืองบ่อแตนและเมืองแก่นเท่าทานแพงซ้อยแพงเมืองหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงไซยบุรีรายงานให้ฮู้ว่าเวียกงานป้องกันต้านเจือนและน้ำท่วมได้สำเร็จการสำรวจออกแบบป้องกันตะฟังเจือนน้ำเหืองและน้ำคงทั้งหมด14จุดในนี้ได้เสนอเข้าแผนก่อสร้าง11โครงการมูลค่าก่อสร้าง1ตื้อกว่ากีบอยู่เมืองบ่อแตนมี3โครงการเมืองแก่นเท่า5โครงการเมืองปากลาย3โครงการและพร้อมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ปัจจุบันพร้อมจัดตั้งปฏิบัติโครงการก่อสร้างป้องกันเจือนจำนวน9โครงการคือเมืองปากลาย2โครงการเมืองแก่นเท่า5โครงการและเมืองบ่อแตน2โครงการมูลค่าก่อสร้าง465ตื้อกีบทั้งหมดนี้สามารถป้องกันการสอดเจือนได้แล้ว9กิโลเมตรกว่าและพร้อมจัดตั้งป้องกันการกัดสอดเจือน5กิโลเมตรกว่าสำหรับการลงติดตามของการนำกระทรวงโยธาธิการและขนส่งครั้งนี้ได้ติดตามสภาพขวาขามน้ำคลองเมืองปากลายติดตามเบิ่งการก่อสร้างต้านเจือนอยู่เทศบาลเมืองปากลายติดตามสภาพขวามิตรภาพอยู่ด่านน้ำเหืองและบรรดาโครงการก่อสร้างต้านตะฟังเจือนอยู่เมืองแก่นเท่าติดตามโครงการต้านเจือนอยู่เมืองบ่อแตนทานเล็กไหลศรีวิไลได้เน้นนักให้แผนกโยธาธิการและขนส่งแขวง ในนามเจ้าของโครงการ

0: เอาใจใส่ติดตามสุขยูบริษัทให้ก่อสร้างโครงการสำเร็จตามแผนการที่ได้กำหนดไว้ส่วนสภาพเส้นทางบางตอนที่เปเพได้เน้นหนักให้การนำแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงสัญญาบุรีเอาใจใส่สืบต่อกำหนดข่าวแผนจัดสรรแหล่งทุนเพื่อปรับปรุงซ่อมแปลงเพื่อให้สามารถเที่ยวได้สะดวกติดพันกับเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบและติดพันกับการพัฒนาเศรษฐกิจภายในเมืองสู่เมืองและบรรดาแขวงอ้อมข้าง
1: 5ปีผ่านมาแขวงสารวันได้เอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานแนวรับสั่งชาติอย่างมีจุดสุ่มและมีเป้าหมายโดยเน้นใส่พันขยายการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองพร้อมทั้งทิศน้ำของศูนย์กลางแนวรับสั่งชาติว่าด้วยการเพิ่มรายหับก็คือการปฏิบัติการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวรับสั่งชาติทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบดุลมานี่ที่นครหลวงจันทน์ท่านท้องดีจันทวงศ์คณะประจำพรรคแขวงประธานแนวรับสั่งชาติแขวงสารวันให้สัมภาษณ์ว่าเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งเลขที่12และ55ของศูนย์กลางแนวรับสั่งชาติว่าด้วยการเพิ่มรายหับก็คือการปฏิบัติการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองแนวเราสร้างชาติแขวงสารวันได้สุ่มใส่สั่งรายหับโดยเฉพาะกองทุนช่วยเหลือเซิงกันและกันรวมกับธนาคารพงศวรรค์ปล่อยสินเชื่อให้ประชาชนนอกนี้ยังได้เต้าโฮมปลุกระดมนักธุรกิจและผู้ประกอบการเข้าไปลงทุนเล่นอื่น
2: ผมเฮานี่แหละเต้าโฮมบรรดานักธุรกิจผู้ประกอบการดึงดูดเขาเจ้าแต่ซึ่งในนี่ก็มีกรรมการในเราสั่งชาติของเฮาก็ประกอบด้วยบรรดานักธุรกิจผู้ประกอบการควบเอาประมาณ 10% ผู้ใดซึ่งมารวมในกองประชุมนี่ก็มีเพราะเฮาจะช่วยเหลืออันใดธุรกิจเขาเจ้าได้เฮ็ดเนาะเมื่อเขาเจ้าเฮ็ดและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมีกําไรเขาเจ้าก็สิช่วยเหลือเขาพร้อมเดียวกันนั่นนี่ทั้งแพงเพิ่นก็สิให้แนวเฮานี่โดยเฉพาะนี่มันการแจกยายหรือว่าสนองเนาะคันสิเว้าแล้วก็ขายผลิตภัณฑ์ของเครื่องกองงามของบริษัทอากัวอันนี้นี่ก็จํานวนหลายพื้นคันเมื่อเฮาขายได้ดีนะจํานี้นายได้ดีก็มันก็มีเปอร์เซ็นต์หั่นอันนั้นก็จะได้เป็นเงินจํานวนนึงเพื่อมาประกอบส่วนให้แก่การเคลื่อนไหวของแนวเฮามาประกอบส่วนให้แก่เงินบริหารนั่นแหละเงินบริหารก็บ่หลายแข็งเพิ่นก็มีความจําเป็นจะแบ่งให้หลายอยู่เท่าบ่หลายฉะนั้นเฮาต้องได้หาเอง
1: ท่านท้องดีจันทวงศ์ไอ้ฮู้ตื่มว่าปัจจุบันแขวงสารวันได้เน้นหนักให้บรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแนวรับสั่งชาติแขวงกำหนดหรือวางแผนละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มรายหับก็คือการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพื่อนำเอาแผนงานไปจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมกว่าเก่าพร้อมเดียวกันนี้แนวรับสั่งชาติแขวงยังจะสุ่มใส่4ข้อแข่งขันและ4ข้อเสริมสร้างของแนวรับสั่งชาติโดยเน้นใส่เสริมสร้างความสามัคคีเสริมสร้างคุณงามความดีให้เกิดดอกออกผลหลายกว่าเก่าระหว่างวันที่7 50พฤษภาคมนี้ที่ห้องประชุมวิทยาลัยครูหลวงพะบางกลุ่มการศึกษาก่อนวัยเรียนกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาร่วมกับแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงหลวงพะบางจัดกองประชุมแนะนำการจัดตั้งปฏิบัติการเกี่ยมความพร้อมระยะพักแรง10อาทิตย์ให้บุคลากรทั้งการศึกษาขั้นแขวงขั้นเมืองและคณะพัฒนาการศึกษาขั้นบ้านอยู่4เมืองเป้าหมายของแขวงกองประชุมครั้งนี้ได้แบ่งออกเป็น2สุดคือครั้งที่1เริ่มแต่วันที่7 58พฤษภาคมนี้และครั้งที่2เริ่มแต่วันที่9 50พฤษภาคมนี้ภายใต้การเป็นประธานร่วมของท่านกิคำพิมพ์บุญยอห้องหัวหน้ากรมการศึกษาก่อนวัยเรียนกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านนางบัวลอยอิทธิพรห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงและท่านสมไซอินทสอนหัวหน้าโครงการปรับปรุงพื้นฐานการเรียนรู้ของเด็กมีผู้เข้าร่วมจากภาคส่วนต่างๆเช่นหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกหัวหน้าแขนงคณะของการศึกษาเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะพัฒนาการศึกษาขั้นบ้านจากเมืองเวียงคำจอมเพชรเมืองงอยและเมืองน้ำบากจาก94บ้านเป้าหมายรวมทั้งหมด247คนจุดประสงค์หลักของกองประชุมครั้งนี้เพื่อแนะนำคู่มือการจัดตั้งปฏิบัติการเตรียมความพร้อมระยะพักแรง10อาทิตย์เพื่อสร้างความหับหู้เข้าใจและความเป็นเอกภาพในการบริหารคุ้มครองการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพสูงในกองประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้รับฟังรายงานสภาพรวมของโครงการปรับปรุงพื้นฐานการเรียนรู้ของเด็กโดยเน้นใส่องค์ประกอบที่1 การจัดตั้งห้องเรียนประถมกลุ่มเรียนผ่านการเรียนและกิจกรรม10อาทิตย์การคุ้มครองแหล่งทุนนโยบายการปกป้องเด็กและสิ่งแวดล้อมสังคมขบวนการปฏิบัติวิธีการจัดตั้งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละภาคส่วนการติดตามและการสรุปรายงานนอกจากรับฟังการบรรยายแล้วผู้เข้าร่วมกองประชุมได้ค้นคว้าและสนทนาแลกเปลี่ยนบทเรียนตัวจริงตามสภาพจุดพิเศษของแต่ละท้องถิ่นเพื่อซอกหาวิธีที่เหมาะสมในการนำไปผ่านขยายให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่เด็กน้อยในเขตบ้านเป้าหมายของตนการจัดกองประชุมครั้งนี้ถือเป็นบาดก้าวที่สำคัญในการกระเกียมความพร้อมด้านสติปัญญาและห่างกายให้แก่เด็กก่อนจะเข้าสู่สงเฮียนใหม่เพื่อหับประกันให้เด็กน้อยลาวบรรดาเผ่าในเขตห่างไกลสกลีกได้หับโอกาสทางด้านการศึกษาที่มีคุณภาพและต่อเนื่อง
0: สร้างกลจักหัวรถไฟเป็นเวียกงานหนึ่งที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนให้เดินทางไปฮอดจุดหมายปลายทางโดยความว่องไวและปลอดภัยในโอกาสเคลื่อนไหวกิจกรรมแบ่งปันเรื่องราวทางรถไฟลาวจีนภายใต้หัวข้อสร้างเส้นทางคำอำนวยความสะดวกให้ประชาชนลาวจีนเมืองบรมนีนางพรพิมลม้อนจันดีสร้างกลซ่อมแปลงบำรุงหัวจากรถไฟลาวจีนให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนลาวและจีนว่าการเฮ็ดเวียกในตำแหน่งงานนี้ส่วนหลายจะเป็นเพศชายเพราะต้องใช้ความทนทานด้านห่างกายแต่เพศหญิงก็บ่เป็นอุปสรรคสำหรับนางที่มักหักด้านเวียกงานกลจักและมันฝึกฝนตนเองอยู่เสมอจนกลายเป็นสร้างกลซ่อมแปลงบำรุงหัวจากรถไฟลาวจีนในปัจจุบันนางพรพิมลม้อนจันดีอายุ28ปีบ้านเกิดอยู่เมืองไซแขวงอุดมไซซึ่งเป็นเมืองหนึ่งที่อยู่เรียบตามเส้นทางรถไฟลาวจีนในปี2015ได้ไปเฮียนอยู่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครกุ้ยยางของจีนในเวลานั้นได้เห็นข่าวการเริ่มก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนโดยบังเอิญเหตุให้นางรู้สึกตื่นเต้นหลังจากนั้นภายหลังเรียนจบภาษาแล้วก็บ่ได้ลังเลใจที่จะเลือกเรียนสายการจัดการขนส่งทางรถไฟพอคิดว่ามื้อใดมื้อหนึ่งจะกลับคืนมาประเทศชาติในเดือนมิถุนายน2019ได้เรียนจบจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครกุ้ยยางปี2020ได้สมัครเข้าเฮ็ดเวียกอยู่บริษัททางรถไฟลาวจีนจำกัดในเดือนธันวาคม2021และได้รับมอบหมายให้มาฝึกงานอยู่ศูนย์ปฏิบัติงานและบำรุงซ่อมแปลงหัวจากรถไฟอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ในเดือนกุมภาพันธ์2022ได้สอบเสร็จผ่านการเปลี่ยนจากพนักงานทดลองมาเป็นพนักงานรถไฟและกลายเป็นสร้างกลจักหัวรถไฟของรถไฟลาวจีนในปัจจุบัน
3: บ้านเกิดอยู่อุดมไสเดี๋ยวนี้เฮ็ดเวียกอยู่ทั้งรถไฟตำแหน่งเป็นควดซอมหัวจักรรถไฟตั้งแต่น้องจบมัธยมม.7แล้วน้องก็ไปศึกษาอยู่จีนพอดีสักประมาณปี2015บริษัททั้งรถไฟเขาเจ้าได้เปิดทำการก่อสร้างรถไฟน้องก็เลยเลือกเรียนสาขาหัวจักรรถไฟมาเลยพอจบมาก็มาฝึกงานอยู่โครงการไกเกียร์ทั้งรถไฟอยู่อุดมไสแล้ววันนั้นหั่นก็พอดีว่าบริษัทรถไฟเขาเจ้าเปิดรับพนักงานสุทธิวิทย์ก็ได้สมัครเข้ามาแล้วก็มาเรียนนำเขาเจ้าและจึงได้ถูกแบ่งไปอยู่ในตำแหน่งซ่อมแปลงเรือขนส่งหัวจักรรถไฟหั่นปัจจุบันเฮ็ดมาก็ได้ประมาณ4ปีแล้วเฮ็ดตำแหน่งนี้มาเดี๋ยวนี้เฮาก็เฮ็ดหลายอันตั้งแต่ขวดรถไฟเฮ็ดเกี่ยวกับอุปกรณ์สางแล้วก็เฮ็ดเกี่ยวกับเครื่องอุปกรณ์ซ่อมแปลงที่เป็นเครื่องจักรซ่อมแปลงนั่นเฮาก็ได้ตรวจสอบคือกันปัญหาก็คือว่าเฮาเป็นผู้หญิงเนาะมันแน่นอนอยู่แล้วเรียกซ่อมแปลงนะใครๆก็คิดว่ามันจะเป็นแบบผู้ชายจะเป็นรักแต่ว่าอันนี้เฮาเป็นผู้หญิงตัวน้อยแน่แล้วมาเฮ็ดใครถามเขาก็แบบตกใจว่าเอ้าเป็นหยังผู้หญิงคือว่ามาเฮ็ดตำแหน่งนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้หั่นหลายอย่างมันสบายขึ้นเพราะว่าน้องเฮ็ดเกี่ยวกับไฟฟ้าของรถน้องจะบ่ได้เฮ็ดเรียกที่ว่ายกเครื่องนักอีหยังหลายมันจะใช้เป็นเทคนิคความละเอียดไม่หยังหลายกว่าจะผู้หญิงจะเฮ็ดได้ดีกว่าผู้ชายเรื่องนี้หน่อยนึงสายนี่หั่นน่ะมันสําคัญได้เพราะว่าเฮาแปลงตรวจสอบหัวจักรรถไฟมันเพื่ออย่างนั้นก็เพื่อให้รถไฟหั่นสามารถเดินทางด้วยความปลอดภัยหั่นน่ะแล้วก็เพื่อให้ลูกค้าเฮาที่นั่งหั่นน่ะวางใจได้ว่ารถไฟของเฮาหั่นปลอดภัยสามารถไปส่งได้ถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย
0: นางพรพิมลม้อนจันดีกล่าวถึงว่าสําหรับหน้าเวียกของตนมีหน้าที่กวดกาและบำรุงรักษาหัวจักรรถไฟกวดกาทดลองอุปกรณ์จัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ของกลุ่มงานการวัดแทกสินส่วนและความแม่นยำของการประกอบอะไหล่และอื่น การเฮ็ดเวียกในแต่ละมื้อจะเฮ็ดตอนกลางคืนภายหลังขบวนรถไฟสำเร็จการแล่นประจำวันและกลับเข้ามาเต้าโฮมอยู่สถานีพวกเฮาแม่นเริ่มกวดกาหัวจากรถไฟเป็นต้นอุณหภูมิภายในรถไฟอุปกรณ์ต่างๆเพื่อหับประกันให้การเดินทางแต่ละครั้งมีความปลอดภัยต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร
4: ์ความกดดันต่ำของอากาศร้อนยังสืบต่อปกคลุมยุทธภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะให้อากาศร้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมฟ้าผ่ามะเข็บตกและลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง17หา28องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ35ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง22หา33องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ10ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง27หา35องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ20ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง26หา36องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์อากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่างเช้าหา32องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง27หา38องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับเช้าส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง17หา28องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
0: ์ต่อไปเสิร์นทันฟังข่าวกีฬาน
1: ักกีฬาบานเตะยาวชนหุ่นอายุบ่เกิน11ปีจากสโมสรนาคาหรือ WIG นาคา U11 ได้สำเร็จการเข้าร่วมแข่งขันบานเตะยาวชนระดับโลกที่ประเทศแอสปายและเดินทางกลับคืนลาวแล้วในวันที่10พฤษภาคมนี้ด้วยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากท่านเหียมพรหมจรรย์รองประธานบอประจำการศูนย์กลางในรัฐสังสาดหัวหน้าคณะที่ปรึกษาพัวพันคนเสื้อสัตว์ลาวอยู่ต่างประเทศมีคณะกรรมการแนวรัฐสังสาดจากประเทศแคนาดาฝรั่งภาคส่วนเกี่ยวข้องและมวลชนชาวนครหลวงจันทร์เขาห่วมท่านเวียงไซวิไลกุลคนเสื้อสัตว์ลาวสัญชาติอเมริกาประธานสโมสรนาคาให้สัมภาษณ์ว่าสโมสรนาคาได้รับการสร้างตั้งขึ้นในปี2002รู้สึกภาคภูมิใจหลายที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างนักกีฬาบันเตะหุ่นเยาวชนลาวและญาติได้ผลงานดีเด่นหลายครั้งผ่านมาเฮ็ดให้ได้รับฮู้ลูกหลานเยาวชนลาวสาวเข่าเหนียวเสียงแค้นฮู้จากประเทศลาวหลายขึ้นและดีใจที่สุดที่ได้รับใส่บ้านเกิดเมืองนอนสร้างชื่อเสียงให้ผืนแผ่นดินแม
5: ่สโมสร WIG นาคาเนี่ยเขาก็สร้างขึ้นมาแต่ปี2022มาเฮ็ดมื้อนี้มันซาบซึ้งใจย้อนว่าบ่เคยคิดว่าเขาได้ทีมแรกเป็น1เดียวในทีมของโลกไปอยู่กับสเปน7ทีมในสเปนเบิดอันนี้เขาไปเจอซึ่งได้ที่สุดว่าเฮ้ยเด็กน้อยเขาได้ไปเข้ารอบแป๊บทีมของเขาแต่เขาก็มีโอกาสที่จะชนะเขากันแต่ก็ว่าเป็นยังข้าพเจ้าได้เฮ็ดได้ทุ่มเทกับลูกหลานอยู่ประเทศลาวนี่นะบ่เป็นแต่รุ่นอยู่11นี้รุ่นอยู่12ก็ได้แชมป์รุ่นอยู่10ก็ได้แชมป์รุ่นอยู่13ได้แชมป์โลกอีกแต่เทื่อนี้มันหนักกว่ารุ่นอยู่13ได้แชมป์โลกดังนั้นก็ขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองลูกหลานนั้นเชื่อมั่นข้าพเจ้าเฮ็ดมาได้สํานี่แหละ3ปีซ้อนละแล้วเฮาอยากสร้างเด็กน้อยพวกนี้นะไปให้ทีมชาติ ดือน6วันที่15วันที่15เนี่ยยังมีพวกรุ่นน้องอยู่10น้อยกว่านี้สิไปป้องกันแซมอยู่สเปนคือกันเขาเอิ้นเมืองคาตาลูเนียอย่าฟ้าก็ว่าตัวนี้แหละจะเป็นศักดิ์ศรีของเราเนี่ยเป็นงานใหญ่ที่สุดของประเทศสเปนอันดับ1ของประเทศสเปนเฮาจะไปพวกนี้แหละสิไปเอาซื้อเสียงมาแทนพวกอ้ายเข้าไปบ่ได้เมื่อกี้เนี่ยกล้ารับประกันว่าสิให้ได้เข้าฮอบ40หลังจากนั้นก็สิมีงานป้องกันแซมโลกอยู่ที่โปรตุเกสเขามีสร้างงานอีกยุโรปนี้จะไปนี่คืองานเด็กน้อย U10 จะไปแข่งแซมส่วนแซมอยู่กาตาลูเนียประเทศสเปนงานที่สองมาดริดครับอยู่ประเทศสเปนและงานที่สามเป็นป้องกันแซมอยู่โปรตุเกสข้าพเจ้าภูมิใจที่เกิดเป็นคนลาวแล้วได้กลับมาซอยบาเดอร์แลนด์บ้านแม่บ้านเกิดเขาตายก็ผู้เสียใจเราเห็นในซ้ำนี่ละข้าพเจ้ากลับบ้านเกิดข้าพเจ้าอยู่อเมริกา45-46ปีละตอนนี้ได้มาใช้ศาสตร์ใช้บุญคุณบ้านแม่ดังนั้นก็ขอขอบใจพรรครัฐการนำที่ติดตามสนับสนุนตลอดส่งกำลังใจให้นักกีฬาเขาตลอดก็ขอขอบใจการนำเมื่อทุกท่านที่ว่ายังเห็นความสำคัญของลูกหลานเขานี้ข้าพเจ้าก็เชียร์เต็มที
1: ท่านเฮียมพมจันทร์รองประธานบประจำการศูนย์กลางแนวรัฐสังสาสหัวหน้าคณะที่ปรึกษาผัวพันคนเสื้อสัตว์ลาวอยู่ต่างประเทศยังเห็นว่าท่านเวียงไสวิไลกุลเป็นตัวอย่างที่ดีให้คนลาวอยู่ต่างประเทศที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติประกอบส่วนพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนตามความรู้ความสามารถของตนซึ่งพรรคและรัฐบาลย้ำใดก็ให้ความสำคัญสุขโยอำนวยความสะดวกให้คนลาวอยู่ต่างประเทศวัยหน้ามาพัฒนาประเทศลาวให้เจริญรุ่งเรือง
6: นโยบายเสมอต้นเสมอปลายของพรรคของรัฐพวกเฮาที่มีต่อพี่น้องเสื้อสาลาวอยู่ต่างประเทศและแม้นสุขยู่อำนวยความสะดวกและก็ส่งเสริมให้พี่น้องเฮาอยู่ต่างประเทศนี้กลับคืนมาประกอบส่วนในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติของพวกเฮาให้รุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆนั้นน่ะท่านยังใส่วิไลกุลเพิ่นเล่นเป็นคนเสื้อสาลาวแต่ว่าเป็นสัญชาติอเมริกาเข้าใจนโยบายของพรรคของรัฐพะเฮาเห็นว่าถูกต้องด้วยจิตใจพรรคเสื้อแผงชาติอันสูงเพิ่นจึงได้ตัดสินใจมาบ้านเฮาและมาสร้างตั้งสโมสรกีฬาบันเต้เยาวชนเพิ่นใส่ชื่อว่าสโมสรวิไลกุลนาคานาคาก็แม่นนาคนี่แหละเพราะว่าเพิ่นศรัทธาเฉพาะนาคและเพิ่นก็ให้ลูกหลานพวกเฮาเมื่อทุกคนนี้น่ะเป็นลูกหลานของพญาศรีสัตนานับแต่มือสร้างตั้งอันนี้สโมสรของท่านวิรกุลนี้ได้ไปแข่งขันอยู่ต่างประเทศและได้ชัยชนะมาหลายเทื่อแล้วสําหรับชีวิตปีถึงว่าจะบ่ได้แซมแต่ว่าเข้าไปฮอบ8ทีมสุดท้ายนี่ก็ถือว่ายากแหละและก็แม้ทีมเดียวของต่างประเทศอยู่ใน8ทีม7ทีมมันของประเทศเจ้าภาพพิเศษนี่แม่นบ่อนุสักถูกคัดเลือกเป็นนักกีฬาที่ดีเด่นการแข่งขันรอบนี้จากอันพิเศษอันนี้นี่ไหนมันคนมันจะสนใจว่าลาวมันอยู่ไสซึ่งก่อนนั้นก็ฮู้กันอยู่เฮาบ่ฮู้หลายเนื่องจากว่าลูกหลานที่เฮาได้ไปสร้างชื่อเสียงนั้นเขาจะยังฮู้ลาวเฮาอยู่ไสเฮ็ดให้ลาวเฮานี้เป็นที่ฮู้กันในเวทีสากลโลกก็ถือว่าเป็นผลงานอันดีเด่นสโมสรเพิ่นนี้ได้สร้างผลประโยชน์ให้ประเทศชาติพวกเฮา
1: สำหรับการแข่งขันบันเตเยาวชนอายุบ่เกิน11ปีระดับโลกรายการ TIR Promise 2016ที่เมืองโอซานาประเทศแอสปายระหว่างวันที่2หา3พฤษภาคมนี้สโมสรนาคาสามารถผ่านเข้ารอบ8ทีมโดยแข่งขัน6นัดชนะ4เสมอ1เสีย1ยิงประตูได้หลายสุด28ประตู
0: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: สำนักข่าวซินฮัวของทางการจีนรายงานว่าเมื่อบุดุลมณีสมาคมคำแห่งประเทศจีนรายงานว่าการซื้อขายคำของจีนเพิ่มขึ้นในไตรมาสทำอิฐของปีนี้โดยได้หับแห่งสุกโยจากความต้องการคำแทงและเหรียญคำที่เพิ่มขึ้นการซื้อขายคำของจีนในไตรมาสทำอิฐของปีนี้มีจำนวนหลายกว่า303ต้นเพิ่มขึ้นหลายกว่า400เมื่อเทียบสปีกายโดยการซื้อขายคำแทงและเหรียญคำรวมมีหลายกว่า202ต้นเพิ่มขึ้นหลายกว่า4600ในขณะที่การซื้อขายเครื่องประดับคำมีหลายกว่า84ต้นหลุดลงหลายกว่า37,000ส่วนกองทุนรวมซื้อขายคำของจีนในไตรมาสทำอิฐของปีนี้เพิ่มขึ้นหลายกว่า50ต้นเมื่อเทียบใส่ปีต่อปีเฮ็ดให้การครอบครองคำของจีนรวมมีหลายกว่า298ต้น นับมาถึงท้ายเดือนมีนาปีนี้
0: ตามข่าวต่างประเทศรายงานว่าอาเซียนได้เห็นดีเพิ่มทวีการร่วมมือด้านกิจการทางทะเลและพร้อมกับเกียมสร้างตั้งศูนย์ประสานงานการแล่นกำปั้นทางการฟิลิปปินส์ให้ฮู้อีกว่าวิธีการนี้สามารถช่วยลดผลความเสี่ยงการปิดซองแคบฮอร์มุสท่านเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสุดยอดอาเซียนได้เปิดเผยให้ฮู้ว่ากลุ่มอาเซียนจะสร้างตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแล่นกำปั้นและนโยบายทางทะเลเพื่อเป็นขอบเขตบริหารของ11ประเทศโดยฟิลิปปินส์เสนอให้สร้างตั้งศูนย์กลางอยู่ภายในประเทศตนศูนย์ประสานงานทางทะเลอาเซียนจะสุ่มใส่หักษาความปลอดภัยความเสรีในการแล่นกำปั้นและความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ทะเลจีนใต้พร้อมทางที่ตามกฎกาบัญหาการประมงที่ผิดกฎหมายการลักลอบขนส่งสินค้าและการฆ่ามนุษย์ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมาวงไซและบัลลังก์ท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
7: อ้าวสบายเดียววังมารอซื้อเครื่องบ
8: ่โอ้อยู่บ้านละละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
7: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ
8: ่บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกฮับบำนาญแล้วนี
7: ่บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
8: ีแล้วบ่ล่ะปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
7: โอ้แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
8: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
7: ดีแท้สหลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
8: แม่นแล้วบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้รับอุดหนุนบำนาญเช่นกันนอกจากนั้นยังสามารถใช้บัตรเวลาไปปิ้นปั่วสุขภาพและรับเงินอุดหนุนอื่นๆนำอีกได้หลานเลย
7: โดยถ้าหลานอยากฮู้อย่างเพิ่มเติมต้องเฮ็ดแนวใดเอาวัง
8: โทรไปเบอร์นี้เด้อหลาน1508
7: โดยขอบใจเด้ออ่าวสลัดบ่รบกวนอ่าวแล้ว
8: เจ้าเจ้าโชคดีเด้อหลานเด
9: ้อประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
10: แพ็คเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
9: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Swift เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
10: ้
9: อ
10: แท้วะอีหลีวะ
9: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
10: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
9: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
11: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
12: อยู่ชนบทบ้านเฮานี่แต่กี้แม่นมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่านานาสนิทมาบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ธรรมชาติให้มาแม่นได้บกแห้งไปเทื่อละเล็กเทื่อละน้อยตามการเวลาซะแล้ว
13: ก็ย้อนการซ่อมไซ้ทรัพยากรทางธรรมชาติเกินขอบเขตของพวกเขานี่แล้วจึงเห็นให้ป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์อยู่ในแต่ละท้องถิ่นมีท่าเอียงลดลงในแต่ละปี
12: พร้อมนี้ปัญหาการบุกรุกป่าไม้และที่ดินป่าไม้อยู่ในท้องถิ่นต่างๆได้กลายเป็นสิ่งท้าทายอย่างนักหน่วงที่สุดต่อระบบนิเวศและความสมดุลของธรรมชาติอยู่ในประเทศเฮา
13: แม่นแล้วเพราะว่าป่าไม้แม่นถิ่นอยู่อาศัยของสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ถ้าบ่มีป่าไม้ก็บ่มีสัตว์ป่าและทุกสิ่งทุกอย่างจะบ่สามารถดำรงคงตัวอยู่ได้ถ้าปราศจากป่าไม
12: ้ย้อนว่าป่าไม้และสัตว์ป่า แม่นมีความสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่ในประเทศเฮาดังนั้นรัฐบาลเพิ่นจึงได้วางแนวทางในการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาและนำไส้ปลาไหมที่ดินปลาไหมสัตว์น้ำสัตว์ป่าและสิวานานาพันธุ์อยู่ประเทศเฮาให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงตลอดไป
14: ปลาไหมและสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

ยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนให้นักเรียนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสวัสดีท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งในการนี้ออกอากาศธรรมดาท่านได้ติดตามรับฟังในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์รายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสำหรับของพวกเฮาภายใต้กันภาพของพรรคมีความบันมุ่นซื่นต่อผลงานด้านต่างๆที่สืบต่อจัดตั้งผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคเพื่อเฮ็ดให้เศรษฐกิจของชาติได้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อนำเอาประเทศชาติของพวกเราก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสีวิไลเกียมเงินขันเดินต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสำหรับรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสลอของพวกเราภายใต้การนำพาของพรรคนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปผ่านขยายในแต่ละของเขตเวียกงานเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองสีวิไลเบื้องต้นของรายการนี้ทำฝันกรบให้ท่านได้ฟังความเมื่อความซื่นจากทางรายการและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้ว่าจะเป็นคลื่น AM คลื่น FM สำหรับคลื่น FM คลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นระบบโทรคมหรือว่าวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังพร้อมๆกันในขอบเขตทุกประเทศครึ่งชั่วโมงทางเฟเดอรัลจาก 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์คือกำลังปวงสำหรับพวกของฮู้นำกันแล้วว่ากองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้วางแนวทางนโยบายเพื่อให้ปวงสำหรับกับพวกเขานำเอาแนวทางนโยบายดังกล่าวนั้นไปจัดตั้งไปผันขยายในตลกของเขตเปียกงานเพราะว่ากองประชุมใหญ่ได้ค้นคว้าพิจารณาอย่างลึกซึ้งและมีความเป็นเอกภาพอย่างสมบูรณ์และเป็นเอกสารตกลงและรับรองเอาทุกๆปัญหาที่ยกขึ้นอยู่ในระเบียบวาระของกองประชุมใหญ่ทุกประการคือพิเศษแม้การรับรองเอาโครงการการเมืองของพรรคฉบับที่3ซึ่งจะเป็นโครงการการเมืองที่ขึ้นทางเดินให้พรรคเฮาปวงชนลาวบรรดาเผ่าสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนเป็นระบอบการเมืองที่ได้มาจากประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนอกจากนั้นก็เพื่อเฮ็ดให้แนวทางนโยบายของพรรคมีความหนักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมอันนั้นเป็นการยืนยันเติมอีกเกี่ยวกับความเด็ดเดี่ยวเหนียวแน่นของตัวอุดมการณ์อันสูงสุดของพรรคก็คือความตัดสินใจยึดมั่นอย่างเสมอต้นเสมอปลายต่อท่าแท้ปฏิวัติและมูลเสื้ออันสง่างามของพรรคเฮาในการนำพาประเทศชาติก้าวสู่ความวัฒนาถาวรเพื่อเฮ็ดให้โครงการการเมืองของพรรคได้รับการจัดตั้งผันขยายสู่เรื่องเล็กนั้นกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ได้รับรองเอาทัศนทัศนะในการตีราคาหมากผลของการปฏิบัติแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านมีหลักการของพรรคเฮาเกือบระยะ40ปีผ่านมาและการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9จาก2011หา2015เพื่อสรุปถอดถอนบทเรียนและสืบต่อวางจุดหมายเพื่อนำพาภารกิจปฏิวัติฮอดปี2055ยุทธศาสตร์พัฒนาระยะ10ปีจาก2006หา2035และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10จาก2026หา2030ให้มีพื้นฐานอันหนักแน่นสำหรับบาดก้าวเดินต่อไปของประเทศชาติถือเป็นขีดหมายสำคัญประวัติศาสตร์ที่พรรคเฮาก็คือการนำพาของพรรคเฮาหุ่นนี้ได้มีความมุ่งมั่นและพื้นฐานปาไว้ให้หุ่นสืบทอดของพรรคเฮาสืบต่อดำเนินภารกิจปฏิบัติสู่จุดหมายที่วางไว้อย่างนักแน่นกองประชุมใหญ่ของพรรคได้เป็นเอกภาพในระดับสูงรับรองเอากฎระเบียบของพรรคฉบับปรับปรุงซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญแม่นแนวทางการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของพรรคโดยเฉพาะได้รับการบูรณะให้สอดคล้องกับโครงการการเมืองก็คือแนวทางการเมืองในเงื่อนไขใหม่ที่กองประชุมใหญ่ครั้งนี้วางออกอันสำคัญหนึ่งกองประชุมใหญ่ได้เลือกตั้งเอาคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสุดใหม่ซึ่งมีการสมทบอย่างกลมเกลียวของโครงประกอบบุคลากรที่เหมาะสมระหว่างหุ้นคนอายุเกษียณเพศเผ่าบรรลุได้ตามมาตรฐานและเงื่อนไขที่วางไว้เป็นผู้ที่มีมนจิตปฏิวัติบุคกองประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่12เสื้อมันว่าบรรดาสหายกรรมการศูนย์กลางพรรคชุดนี้จะสืบต่อเป็นคณะนำยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งของพรรคสามารถปฏิบัติหน้าที่การเมืองของตนได้เป็นอย่างดีคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12เข้าใจดีว่าอันนี้เป็นการมอบหมายพลนักนวงหอบด้านจากทั่วพรรคให้สืบต่อแบกหาภารกิจปฏิบัติของพรรคเฮาในอีก5ปีต่อหน้าทั้งเป็นลักแดงแก้นสารแห่งความสามัคคีเป็นเอกภาพภายในพรรคและในสังคมนำพาที่นำการจัดตั้งปฏิบัติมติ12ของพรรคให้บรรลุคาดหมายที่วางไว้กองประชุมใหญ่ของพรรคได้รับผลสำเร็จอย่างจบงามอันได้ยั่งยืนอย่างแจ้งแจ้งถึงความสามัคคีเป็นเอกภาพสูงและความรับผิดชอบอย่างเต็มเปี่ยมของพรรคเฮาในการตกลงปัญหาที่สำคัญและเป็นพื้นฐานของพรรคของการปฏิบัติและศาสตรกรรมของประเทศชาติผลสำเร็จของกองประชุมใหญ่ได้ยืนยันถึงมาในจิตปฏิบัติอันเหนียวแน่นและทัศนะหลักมั่นสนสั้นกรรมกรของพรรคที่ยามใดก็จงฮักพรรคดีต่อผลประโยชน์รวมของชาติและความมุ่งมั่นปรารถนาของประชาชนบรรดาเผ่าความกันนั้นก็ส่องแสงให้เห็นถึงความบุกเบิกสู้สนและความรับผิดชอบสูงของผู้แทนกองประชุมใหญ่ทุกสหายก็คือทุกภาคส่วนที่ได้ตั้งหน้ากะเกียมให้กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคสามารถดำเนินไปได้ด้วยดีกองประชุมใหญ่ได้มีความขอบอกขอบใจต่อทุกภาคส่วนพนักงานสมาชิกพรรคนักปฏิบัติอาวุโสตัวแทนของประชาชนบรรดาเผ่าและบรรดาสั้นคนภาคธุรกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทางภายในรวมไปถึงกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบสื่อมวลชนที่ได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในการกะเกียมเบียกขอบด้านให้กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้นำเอาการสนับสนุนอุ้มสู่ทางด้านวัตถุและจิตใจสู่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคท่านผู้ฟังที่เคารพเคียงคู่กันนั้นกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคยังได้มีความขอบใจอย่างจริงใจมายังบรรดาพรรคไอ้น้องและพรรคการเมืองต่างๆในทั่วโลกที่ได้ส่งสารอวยพรแสดงถึงความคำนับสมเชยและให้การสนับสนุนต่อกองประชุมใหญ่ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว
ที่แสดงออกถึงน้ำใจสากลอันพ่องใสและเป็นการปลุกระดมให้กำลังใจอันใหญ่หลวงต่อกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคต่อพรรคประชาชนปฏิวัติลาวกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคได้สำเร็จลงอย่างจบงามแต่พวกเขายังต้องมีความรับผิดชอบสูงและเอาจริงเอาจังต่อการจัดตั้งผันขยายแนวทางเพื่อนโยบายที่กองประชุมใหญ่ครั้งนี้วางออกให้ปรากฏผลเป็นจริงพรรคเขายังมีเส้นทางก้าวเดินที่ยาวไกลอุดมการณ์และจุดหมายสังคมนิยมบ่อาจเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยตัวมันเองถ้าบ่มีสมาชิกพรรคที่ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นเป็นหลักแรงเป็นผู้นำพาฉะนั้นจึงเรียกร้องมายังทั่วพรรคโดยเฉพาะบรรดาสหายกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ที่ได้รับความไว้วางใจจากกองประชุมใหญ่ครั้งนี้จงเสิร์ชสู่มาริจิตปฏิวัติความรับผิดชอบการเมืองยกสูงความเป็นแบบอย่างนำหน้าฝึกฝนล่อหลอมตนเองหอบด้านปรับปรุงแบบแผนการนำพาแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกที่ถูกต้องสอดคล้องและแท้กับตัวจริงเพื่อนำพาการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางแผนนโยบายที่กองประชุมใหญ่ครั้งนี้วางออกให้มีผลสำเร็จจบงามคณะพรรคแต่ละขั้นจงพร้อมพากันเสริมขยายความเป็นเจ้าการในการผันขยายแนวทางแผนนโยบายที่กองประชุมใหญ่วางออกอย่างประดิษฐ์สร้างและปลุกระดมมหาชนยู่แห่งขบวนการแข่งขันฮักษาได้พัฒนาให้มีความกว้างขวางลึกซึ้งและต่อเนื่องเพื่อเลี้ยงไส้สร้างการแข่งขันและการสร้างกำลังแห่งให้การพัฒนาประเทศชาติในสุมปีต่อไปเสื่อมันอย่างนักแน่นว่าด้วยแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่อันถูกต้องก็คือบทเรียนพฤติกรรมตัวจริงที่ได้ผ่านการทดสอบและได้รับผลอย่างดีมาแล้วนั้นบวกกับแนวทางที่กองประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่12วางออกด้วยการเสริมขยายมูลเสื้ออันดีงามของพรรคและของชาติติดพันกับการยกสูงน้ำใจรักชาติจิตใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองของปวงชนชาติด้วยการสนับสนุนการร่วมมือของประเทศไอ้น้องเพื่อนมิตรที่อยู่ไกลและไกลในโลกองค์การจัดตั้งสากลต่างๆภารกรรมประวัติศาสตร์ของพรรคที่ตอบสนองความมุ่งมั่นพัฒนาของประชาชนบรรดาเผ่าที่จะนำเอาประเทศชาติก้าวขึ้นสู่จุดหมายปลายทางนั้นจะได้รับการปฏิบัติมีผลสำเร็จอย่างแน่นอนท่านผู้ฟังที่เคารพในสมปีต่อหน้านี้พรรคเขาจะสืบต่อวางทิศทางหน้าที่ต้นต่อในการสืบต่อนำพาภารกิจปฏิวัติอยู่ประเทศเฮาตามคำควรรวมที่ว่ายกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมทิศทางหน้าที่ต้นต่อในต่อหน้าเมื่อฮอดปี2055ต้องเพิ่มทวีมาได้คิดปฏิวัติของทั่วพรรคทั่วปวงชนเสริมขยายกำลังแห่งสังรวมภายในชาติและสมทบกับกำลังแห่งของยุคสมัยเพื่อสู้สนพัฒนาสปป.ลาวเป็นประเทศกำลังพัฒนามีรายรับปานกลางสูงยับเข้าประเทศที่มีรายรับสูงในนั้นในระยะแต่ปี2026ถึง2035สืบต่อดำเนินการสร้างและปรับปรุงยกระดับบรรดาปฐมปัจจัยต้นต่อในการบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นยกสูงความเป็นเจ้าตนเองสืบต่อสร้างพื้นฐานในการพัฒนาครับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองสังคมมีความสงบและยุติธรรมองค์การรัฐปฏิบัติพระบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเข้มแข็งประสิทธิภาพยกสูงความสามารถในการคุ้มครองมหาภาคของศูนย์กลางและความเป็นเจ้าการของท้องถิ่นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมมีจุดสมมีคุณภาพนักแน่นตามทิศสีเขียวและยืนยงเศรษฐกิจมหาภาคมีเสถียรภาพควบคุมเงินเฟ้อลดพรภาระหนี้สินสาธารณะรัฐวิสาหกิจเป็นกำลังแห่งร่วมกับภาคส่วนเศรษฐกิจอื่นๆในพื้นฐานเศรษฐกิจแห่งชาติพัฒนาแหล่งทรัพยากรมนุษย์ที่มีความอาจสามารถให้แก้การพัฒนาเพิ่มขึ้นยกสูงคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนยุ่งแห่งการนำใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการหันไปดิจิตอลในขงเขตต่างๆการพัฒนามีความกลมเกลียวสมดุลลดพรความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศอย่างมีประสิทธิผลการเชื่อมโยงเชื่อมจอดกับประเทศใกล้เคียงภาคพื้นและสากลได้รับการจัดตั้งปฏิบัติเป็นรูปธรรมและเป็นเก่าๆในขณะเดียวกันนั้นใน5ปีต่อหน้านี้ทัพฝรั่งกรบจาก2006หา2030ต้องสืบต่อรับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบมีความเป็นสามัคคีเป็นเป๊กแผ่นทั่วปวงชนเอกราชอำนาจอธิปไตยได้รับการปกปักรักษาไว้อย่างมั่นคงประเทศชาติลุดพ้นออกจากสถานภาพโดยพัฒนาระบบการเมืองได้รับการปรับปรุงให้ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นสู้สนเฮ็ดให้ความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินได้รับการแก้ไขอย่างลึกซึ้งบ่สร้างหนี้สินนักหน่วงพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งเป็นเจ้าตนเองสุมใส่7แขนงการเศรษฐกิจปลายแหลมการคุ้มครองบริหารเศรษฐกิจดำเนินไปถูกต้องตามกฎหมายการพัฒนาขยายตัวต่อเนื่องสู้ส่วนเฮ็ดให้อัตราการเติบโตรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในก็คือ GDP ให้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6% ต่อปีขึ้นไปคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการพัฒนาวัฒนธรรมอันดีงามและเป็นเอกลักษณ์ของชาติได้รับการเสริมขยายทรัพยากรมนุษย์ได้รับการก่อสร้างและพัฒนาอย่างมีจุดสมมีคุณภาพสปป.ลาวเคลื่อนไหวการตั้งประเทศอย่างเป็นเจ้าการได้รับความเชื่อมั่นจากเพื่อนมิตรสากลและสืบต่อเฮ็ดให้สปป.ลาวมีบทบาทพ้นเด่นขึ้นเล่านี้เป็นต้น
ฉะนั้นเพื่อเป็นการสืบต่อเฮ็ดให้ทิศทางตะนี้ฮอดปี2030ได้หักการจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมพวกเขาต้องสืบต่อบุคทรุทั้ง4ด้านให้แข็งแรงลึกซึ้งและเป็นรูปธรรมโดยสืบต่อเสื่อมสานและพันขยายต่อยอดเวียกงานจุดสุมในวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงิน2025-2025ให้นำเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ให้กลายเป็นแผนปกติเพื่อเป็นการชี้นำจัดตั้งปฏิบัติให้เข้าสู่หลวงลึกมีประสิทธิผลและขาดตัวในบางด้านด้วยมาตรการสำคัญเร่งด่วนจำนวนหนึ่งดังนี้ปฏิรูประบอบระเบียบการตั้งให้โปร่งใสลดพรขอดขั้นและยกสูงประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหารประเทศชาติโดยติดพันกับการซุกยั่วกันหันเปลี่ยนเป็นทันสมัยหันเป็นดิจิตอลการแบ่งขั้นคุ้มครองแห่งแบ่งสิทธิ์ให้จ่าแจงขาดตัวและสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนการดำเนินการผลิตธุรกิจให้มีความสะดวกว่องไวและมีความสามารถสูงขึ้นในการแข่งขันปลุกระดมในยุแห่งขบวนการพัฒนาประเทศชาติขึ้นสู่ระดับสูงยกสูงจิตใจเอกราชความเป็นเจ้าตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองบุกเบือนสู้สนเฮ็ดให้ประชาชนฮู้ธรรมะหากินแบบใหม่มีวิถีชีวิตแบบใหม่ก้าวขึ้นและสร้างให้มีวิสาหกิจของรัฐเอกชนเข้มแข็งหั่งมีขึ้นนำพาสุขยุการปฏิบัติแนวทางการก่อสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองอย่างแข็งแรงสร้างท่วงท่าการพัฒนาที่ยืนยงและเชื่อมโยงกับสากลหันเปลี่ยนจากสังคมสมไสไปสู่สังคมแห่งการผลิตให้ได้เป็นรูปธรรมเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างรอบด้านเวียกงานคุ้มครองแนใส้ยกสูงประสิทธิผลการขุดค้นและนำใส้แหล่งทรัพยากรธรรมชาติเป็นต้นแม้ในคงเขตบ่อแฮทรัพยากรน้ำที่ดินให้กลายเป็นการผลิตที่ยืนยงตั้งหน้าผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยหลายทางเลือกรวมทั้งพลังงานน้ำแสงตะเวนเพื่อสมไสภายในและเพื่อการส่งออกเพิ่มทวีการบริหารที่ดีสร้างความโปร่งใสตาและสกัดกั้นการซ่อราดบังหลวงอัดซ่องโว่การหัวไหลเพิ่มแรงรายรับงบประมาณเพื่อสร้างกำลังแห่งสังรวมในการสุขยุการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ไวขึ้นมั่นเที่ยงและมีความยืนยงตลอดไปท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมาถึงตอนท้ายของรายการแล้วทางรายการจะท่านได้ฟังคำว่าคำเสื่อมปิดท้ายรายการหลังจากนั้นสอบแพร่คำฮักขอนำรายการให้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอความผาสุกโชคดีสุดสุนสว่างจะเกิดมีได้ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: หลายการเพื่อสาวกสิกรออกอากาศให้ท่านได้ฟังอีกเวลา 8:00 น. หา 8:30 น. นาที
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและหักเพลงทุกๆท่านมาพบพ้อกันในรายการเพื่อสาวกสิกรจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายการนี้นำเสนอท่านฟังเริ่มแต่เวลา 8:00 น. 8:30 น. นาทีมาพบพ้อเพื่อนมิตรรายการเป็นประจำนำเอาข่าวข่าวเบียกงานกสิกรรมป่าไม้การผู้ฟังเลี้ยงสัตว์ของสาวกสิกรในข้อเขตทุกประเทศมานำเสนอท่านได้รับฟังเป็นประจำระยะนี้ท่านสภาพดินฟ้าอากาศอยู่บ้านเฮาเมืองเฮาก็แม่นอยู่ในระยะฤดูร้อนต้องได้เอาใจใส่รักษาสุขภาพเพราะมีลายพยาธิเกิดขึ้นอยู่ในระยะฤดูร้อนนี้นะพวกเฮาต้องได้เอาใจใส่ระยะนี้ท่านก็ถือว่าโดยเฉพาะตั้งแต่เดือนมีนา5เดือนพฤษภาคมทุกๆปีประเทศลาวพวกเฮาท่านจะประเสริฐกับสภาพอากาศร้อนอบอ้าวซึ่งบางแควงอุณหภูมิกระแมนสูงถึง40องศาซึ่งสภาพอากาศร้อนนี้ท่านบ่เพียงแต่ว่าสร้างความลำบากอยู่ในการดำรงชีวิตแต่ว่ายังต้องได้พบกับบางพยาธิที่มักจะมาพร้อมกับอากาศร้อนย้อนว่าฤดูร้อนแม่นฤดูที่ว่าเหมาะสมเนาะอยู่ในการขยายตัวของเชื้อแบคทีเรียบางชนิดโดยเฉพาะก็แม่นเชื้อแบคทีเรียที่ว่าเฮ็ดให้เกิดพยาธิกระเพาะลำไส้พร้อมทั้งเป็นสาเหตุที่ว่าพาให้เกิดพยาธิต่างๆโดยเฉพาะก็แม่นพยาธิท้องอาหารเป็นพิษพยาธิลมแดดพยาธิไข้ยุงลายพยาธิตาแดงและตุ่มผื่นอันนี้ก็มักจะเกิดขึ้นเนาะพวกเขาก็สังเกตบึงตัวท่านเองและคนในครอบครัวนะมักจะมีอาการแบบนี้อยู่ในระยะฤดูร้อนต้องได้รักษาสุขภาพให้ดีนะส่วนในรายการวันนี้ท่านก็ได้นำเอาเรื่องของการผลิตกสิกรรมนี่แหละมานำเสนอท่านได้รับฟังโดยเฉพาะก็แม่นจากส่วนขวาสู่ความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนนั้นอันนี้ท่านมีอะไรแดที่พวกเขาต้องได้เฮ็ดเพื่อให้ครอบครัวมีอาหารการกินเพียงพอ

้องติดพันกับขบวนการกะเกี่ยมกองผสม3คันอยู่แต่ละท้องถิ่นและหากทานหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบ่อนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนรอลองทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทีอยู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่นหากทานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยง

0: เนาะเจ้าเบิงที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมากไม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิงแล้วเป็นแต่แซ่บขนาด
1: เออก็แม่นแท้ละเทียบแต่ก่อนไผก็บ่ได้พอกุ้มอยู่กุ้มกินในครอบครัวแล้วแต่มาเบิ่งเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างเลยครับเข้าสู่ครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมือนับดีขึ้นแต่ละก้าวได้นี่ล่ะย้ำใดพักและรัฐเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง
2: กดปล่อยย้อนบุญคุณของพระ
3: ได้ฟังเพลงจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบเป็นความสุขให้มีรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้หลายท่านท่านก็แม่นกำลังเดินทางเนาะไปปฏิบัติหน้าที่เวียกงานบางท่านนี่ก็แม่นเฮ็ดเวียกงานการสารอยู่แหละเนาะจังใดก็แล้วแต่รับฟังรายการนี้ไปนำเพื่อว่าท่านจะได้ฮู้ข่าวๆการผลิตของสาวกสิกรพวกเฮาในขอบเขตทั่วประเทศนี่แหละแล้วก็เอามาเป็นบทเรียนในการพัฒนาการผลิตของตนเองให้นับมือนับดีขึ้นและเรื่องของการผลิตกสิกรรมโดยเฉพาะแม่นพวกเฮาก็เริ่มจากครอบครัวนี่แหละโดยเริ่มจากอันน้อยๆท่านผู้ฟังก็คือส่วนขวาสู่ความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนนี้เพราะว่าการเปลี่ยนส่วนขวาให้กลายเป็นความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนบ่แม่นเพียงแต่ว่าเป็นการปลูกผักเพื่อประหยัดเงินเท่านั้นท่านผู้ฟังแต่ว่าแม่นการสร้างระบบที่ว่าช่วยให้ครอบครัวเฮามีอาหารที่ว่าปลอดภัยสดใหม่และสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการกุมตนเองได้อยู่ในระยะยาวแต่ถึงในได้ก็ตามสำหรับการโภชนาการอยู่ในลาวพวกเขานี้ถ้าเขาพวกเขาเบิ่งให้ลึกลงไปกว่าตัวเลขสถิติอันนี้ก็แม่นเรื่องที่ว่าของคุณภาพและความหลากหลายของอาหารที่ว่าคนลาวพวกเขาบริโภคอยู่ในแต่ละมื้อโภชนาการท่านก็ยังคงเป็นสิ่งที่ว่าท้าทายที่ฮีบด่วนอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพวกเขาหลายกว่า1ใน10คนอาศัยอยู่ในเขตที่ว่ามีการขาดสารอาหารสูงอันนี้ท่านโดยเฉพาะอยู่ทางภาคเหนือและก็ภาคใต้ข้อมูลแห่งชาติเพิ่นได้แสดงให้เห็นบัญหาที่ว่ายังคงค้างอยู่10กว่าส่วนหอยของเด็กน้อยมีภาวะขาดสารอาหารสำเหืออันนี้จะมีพวกเขาเห็นก็คือเด็กน้อยท่านเตี้ยเนาะเมื่อสมเทียบหลวงสูงกับอายุนั่นก็คือ32ส่วนห้อยก็มีภาวะขาดสารอาหารกระทันหันหายแห้งเด็กหันจะจอยเมื่อสุ่มเทียบน้ำหนักกับหลวงสูงและ44ส่วนห้อยของประชากรแม่นได้รับผลกระทบจากภาวะเลือดจางความเอาแม่หญิงนี่แม่น40ส่วนห้อยการกินอาหารหลากหลายก็ยังต่ำมี26ส่วนห้อยของครัวเรือนเนาะที่ว่าคาดการกินอาหารที่หลากหลายและครึ่งหนึ่งของเด็กน้อยหั้นทั้งหมดก็เป็นบ่ได้รับอาหารอย่างเพียงพอนอกจากนั้นหั้นอันนี้เห็นว่าอยู่ใน56ส่วนห้อยของประชาชนลาวพวกเฮาอันนี้บ่สามารถซื้ออาหารที่ว่ามีพลังงานเพียงพอซึ่งตัวเลขเหล่านี้หั้นก็ได้เน้นเนาะให้เห็นถึงความต้องการอันหีบด่วนสำหรับการจัดทางปฏิบัติเพื่อว่าปรับปรุงอาหารและความมั่นคงด้านอาหารต่อสภาพการนี้ท่านองค์การอาหารโลกเนาะประจำลาวพวกเขาเพิ่นก็ได้เฮ็ดเวียกอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลลาวพวกเขาก็คือกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมและคู่ร่วมงานอันนี้เห็นได้ถึงความสำคัญและก็ความคืบหน้าอยู่ในการปรับปรุงพ้นได้หาบด้านโภชนาการนี้คือแนวใดเอาไว้หลังจากที่ว่าพวกเขามาพักเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนได้จึงฟังนำกันตืม
4: แม่แอร์จะเสียดยังฮะน่ะ
5: บ่ว่าสิปลูกผักบัวหอมๆพอได้เด็ดสิปุ่นสะแกงยำแรงยำเซาซั่นดอกเจ้าก็มาแปลงนานซื้อค่อยดีดู
4: โอ้ยสิถ้าปลูกสะปีกให้มันเมื่อยอย่างเด้เนาะเงินคำเฮาก็มีไปซื้ออยู่ตลาดมันสิบ่สะดวกสบายก่อนบ
5: ่เออเรื่องสะดวกสบายมันก็สบายอยู่ดอกพอมันเอ้ยแต่สิ่งที่เฮาเฮ็ดได้ปลูกได้ก็ปลูกเอาซั่นตั่วส่วนเงินหั่นก็ประหยัดไว้จ่ายแนวอื่น ที่มันมีความจำเป็นกว่านี้สิบ่ดีก่อนวะ
4: โอ้ยแม่นความเจ้าเลยเนาะ

0: แม่จะเสียดยังหั่นน่ะ
1: โอ้ยมาสิปลูกผักบัวหอมๆพอได้เด็ดสิป่นสะแกงยามแลงยามเช้าสนุกเจ้าก็มาแปลงนานซะค่อยได้ดู
0: โอ้ยสิถ้าปลูกตาปีกให้มันเมื่อยอีหยังเด้เนาะเงินคําเฮาก็มีไปซื้ออยู่ตลาดมันสิบ่สะดวกสบายก่อนบ
1: ่เออเรื่องสะดวกสบายมันก็สบายอยู่ดอกพอมันเอ้ยแต่สิ่งที่เฮาเฮ็ดได้ปลูกได้ก็ปลูกเอาซั่นตัวส่วนเงินหั่นก็ประหยัดไว้จ่ายแนวอื่นที่มันมีความจําเป็นกว่านี้สิบ่ดีก่อนวะ
0: โอ้ยแม่นความเจ้าได้เนาะ
2: คณะนิทานกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการเพื่อสาวกสิกรจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตทางด้านกสิกรรมนี่แหละท่านผู้ฟังเนาะโดยเฉพาะก็แม่นการผลิตจากส่วนขัวเฮือนพวกเฮานี่แหละเฮ็ดให้แต่ละครอบครัวมีอาหารการกินเพียงในครอบครัวแล้วก็เฮ็ดให้สุขภาพเนาะของคนในครอบครัวเฮาแข็งแรงถ้าว่ากินอาหารได้หลากหลายอย่างและก็ครบถ้วนนะและเรื่องของการจัดตั้งปฏิบัติเพื่อปรับปรุงอาหารและความมั่นคงด้านอาหารต่อสภาพการนี้หั่นเนาะอยู่ลาพวกเฮาก็ถือว่าได้มีการปรับปรุงพ้นได้หับด้านโภชนาการซึ่งพ้นได้หับก็ได้แสดงให้เห็นว่าการรวมเอาการสนับสนุนด้านการเงินเนาะการผลิตอาหารและการให้สุมสนเข้าฝึกอบรมความรู้พื้นฐานด้านโภชนาการการป้องกันการขาดสารอาหารการกินอาหารที่ว่ามีประโยชน์ทักษะด้านกสิกรรมอยู่ในการเฮ็ดส่วนครัวและการเลี้ยงสัตว์ขนาดน้อยอันนี้ก็ถือว่าสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตการเป็นอยู่ของคนในชุมชนใดเช่นเดียวกันและอยู่ในปี2025ผ่านมาหั้นก็มีอยู่ 14,000 คนที่ว่าอยู่ลาวพวกเฮาได้รับการช่วยเหลือด้านงบประมาณและการฝึกอบรมจากองค์การอาหารโลกประจำลาวพวกเฮาซึ่งได้ช่วยให้ข้าเจ้าหั้นสามารถซื้ออาหารที่ว่าดีต่อสุขภาพและเรียนรู้วิธีการกะเกี่ยมอาหารที่ว่ามีประโยชน์และการวางแผนอยู่ในการเฮ็ดส่วนขัวพร้อมทางการเลี้ยงสัตว์ขนาดน้อยสิ่งนี้ท่านก็ได้แสดงให้พวกเขาเห็นถึงความมั่นคงด้านอาหารอยู่ในขัวเฮือนเห็นให้ข้าเจ้าท่านก็มีการปรับปรุงที่ว่าดีขึ้นโดยมีส่วนขัวอยู่ในบ้านขยายจาก45ส่วนร้อยเป็น90ส่วนร้อยของขัวเฮือนทางนี้ก็เพื่อรับประกันการเข้าถึงอาหารที่หลากหลายนั่นแหละนะอยู่ในตลอดปีนอกจากนั้นท่านก็ยังได้สร้างความอัจฉริยะเนาะให้สุมสนโดยที่ว่ามีผู้อำนวยความสะดวกด้านโภชนาการอยู่ในท้องถิ่นนี้ 1,300 คนอันนี้ก็ได้รับการฝึกอบรมอยู่ใน440บ้านได้ส่งต่อความรู้ให้แต่ละครอบครัวอยู่ในชุมชนเพื่อว่าเฮ็ดให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ว่าแบบยืนยงสิ่งเหล่านี้ก็ได้ส่งผลกระทบทางบวกให้มีหญิงพวกเขาและอยู่ในการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพเพิ่มขึ้นจาก25ส่วนร้อยเป็น90ส่วนร้อยและในบรรดาเด็กน้อยที่ว่ามีอายุต่ำกว่า5ปีนี้5ส่วนร้อยมาเป็น76ส่วนร้อยอันนี้ก็ถือว่าเป็นบาดกาวที่สำคัญท่านผู้ฟังที่ว่าดีเนาะต่อด้านสุขภาพและการพัฒนาของเด็กน้อยและผลสำเร็จเหล่านี้ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงว่าเมื่อครอบครัวพวกเขาหันมีวิธีการและก็มีความรู้มีเครื่องมืออันนี้ข้าเจ้าก็สามารถสร้างอนาคตที่ว่ามีสุขภาพดีขึ้นในอยู่ในปี2027 2031นี้ถือว่าองค์การอาหารโลกเพิ่นร่วมกับครูร่วมงานมีความมุ่งมั่นที่ว่าจะได้สืบต่อเนาะผลสำเร็จอันนี้เขาอยู่ในแผนยุทธศาสตร์อันใหม่เพื่อเฮ็ดได้เนาะให้ขัวเฮือนอยู่ในลาวพวกเขานั่นแหละมีอาหารการกินมีข้าวเพียงพออันนี้ก็จะเฮ็ดให้ข้าเจ้าหั่นมีสุขภาพแข็งแรงเพราะได้รับสารอาหารหลากหลายอย่างเนาะอันนี้ทุกคนต้องได้เป็นเจ้าการนำกันนั่นแหละเริ่มจากครอบครัวเริ่มจากบุคคลนั่นแหละก่อนเนาะถ้าว่าแต่ละบุคคลแต่ละครอบครัวมีความตื่นตัวมีความดุมันห้าวหั่นในการเพิ่มพูนผลิตผลอันนี้ก็จะเห็นให้ครอบครัวเฮามีอยู่มีกินนะเมื่อพวกเฮา มีอยู่มีกินแล้วก็ต้องได้มีการผลิตให้ลายนะผลิตให้เป็นสินค้าเพื่อสร้างเศรษฐกิจอยู่ในครอบครัวให้นับมือนับดีขึ้นเทือกเขาเอาละท่านผู้ฟังสำหรับการเสนอในรายการมื้อนี้ท่านได้หมดแล้วนะเวลาในรายการก็ยังบ่ลายจะทานได้เบิกบานมื้อซืนกับเสียงเพลงและหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่มื้อหน้าเวลาเดียวกันนี้สบายดี

0: เงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินกี่เพื่อโตละเมอซั่นบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใช้จ่ายเงินคําแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี่ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี่ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ักทายสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านน้ำพระทัยเข้าสู่บรรยากาศในรายการเสียงเพลงกลางทงนาและการนี้มีให้ท่านได้หาฟังเป็นประจำเนาะทุกเมื่อวันจันทร์หาวันศุกร์ออกอากาศเวลา 8:30 นหาเวลา 9:30 นกระจายเสียงผ่านทางระบบ AM เนาะมีรายการทางใดที่หาฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะว่าจะเป็นการติดตามช่องทางผ่านทางวิทยุหรือว่าผ่านทางระบบออนไลน์เนาะที่ www.lnr.org.la หาฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดกาดแจ้งมาได้เติมการติดตามหาฟังเป็นอะไรสัญญาณแจ้งสัจจินหรือบอพอกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่านผู้ฟังพวกเราก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆสารานาฮูเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงแนมาสลับสเปียนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกายสบายใจสำหรับมิตรรายการที่ก้าวเข้าสู่ในการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียนงานอยู่ในตอนนี้เนาะบรรยากาศในตอนเศร้าๆแบบนี้หลายคนกะสืบต่อในการประกอบอาชีพหน้าที่เวียนงานของตนเองเพราะว่าจะเป็นทั้งพนักงานรัฐกรสาวกสิกรพวกเขาเดสาวผู้องแห่งงานเนาะบอกว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียนงานใดก็ดีขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกคนก็แล้วกันเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้ท่านผู้ฟังก่อนที่จะไปหับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการพวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้หับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

ากับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปขอฟังให้เป็นความสบายสบายใจกับมิตรรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้บรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้มิตรรายการท่านใดที่กำลังรับฟังรายการพวกเฮาอยู่เนาะติดตามรับฟังในพื้นที่ใดครอบเขตใดก็ขอส่งกำลังแห่งใจผ่านเสียงเพลงเนาะฝากต้อนให้เป็นการผ่อนคลายเนาะบางคนนี่อาจจะมีความเครียดแน่บ่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตส่วนตัวหรือว่าครอบครัวเนาะการสืบต่อการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานการประกอบอาชีพแต่ละนาทีแต่ละเวียกงานของทุกคนก็ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญก็ข้อเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกคนประสบผลสำเร็จในนาทีทุกเวียกงานก็แล้วกันสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังรับนาทีดำเนินรายการโดยโคสกเวิร์นเนาะนำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆสารณฮู้นำมาฝากดังที่พวกเฮาได้ประสาสัมพันธ์ไปทางรายการเสียงเพลงกลางทุ่งนาพวกเฮาก็จะมีโคสกประจำอยู่2คนเนาะก็จะเป็นโคสกสุธนอมแน่และกับโคสกเวิร์นแน่สลับสเปียนรับนาทีดำเนินรายการนำเอาความสุขความเบิกบานมวลซืนมาฟังมาต้อนมิตรรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้บรรยากาศในมื้อนี้ท่านผู้ฟังอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศดีๆเนาะมื้อนี้เนื่องจากว่าเมื่อวานนี้เวลาประมาณ 18-19 โมงนี่แหละก็มีฝนตกเกือบว่าหลายเขตหลายพื้นที่เด้ที่มีฝนตกลงมาฉะนั้นเว้าถึงสภาพอากาศท่านผู้ฟังในแต่ละมื้อนี่ก็เอาแน่เอานอนบ่ได้เนาะบางมื้อนี่อากาศร้อนในตอนเช้าค่อยคำลงแรงมานี่มีฟ้าล้มบางเขตบางพื้นที่นี่ก็มีฝนตกเพิ่นเอิ้นว่าฝนตกในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่นี่บ่คือกันเพราะว่าอย่างบางพื้นที่นี่ก็มีฝนตกเนาะบางพื้นที่นี่ก็ยังสืบต่ออากาศร้อนอบอ้าวอยู่ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพน้ำกันเนาะเพราะว่าเว้าถึงการรักษาสุขภาพบางคนเว้าปรับเปลี่ยนตามอากาศบ่ทันบึละร้อนบึละฝนจังซี่บางคนนี่ก็ภูมิต้านทานอาจจะบ่แข็งแรงแน่เนาะเป็นวัดเป็นไอได้ง่ายคันว่าอากาศเปลี่ยนสุขภาพก็เปลี่ยนโลดเพิ่นว่าคันฝนตกเท่าใดโอ้เป็นวัดเป็นไอก็ขอให้ทุกคนเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีเด้อนอกจากจะเป็นการรักษาสุขภาพเรื่องการกินการอยู่การออกกำลังกายอันนี้ก็ต้องได้เคียงคู่กันเนาะต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงให้ดีและที่สำคัญทวารยานี้ผู้ใดที่จะเดินทางแดขึ้นไปเหนือลงไปใต้ก็ต้องมีความเกียมพร้อมก่อนออกเดินทางติดตามข่าววิทยากรอากาศเนาะและกวดกาทางด้านสภาพเทคนิคล้วนให้ดีถ้าว่าผู้ใดที่จะเดินทางด้วยรถส่วนตัวและเมื่อเว้าถึงข่าวพยากรณ์อากาศมื้อนี้ทางกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เพิ่นก็แจ้งให้ฮู้เนาะประจำวันที่13พฤษภานี้ความกดดันของอากาศร้อนยังสืบต่อพัดปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบลมที่จะเห็นให้มีลมพัดแห้งทายผู้ฟังเป็นบางโอกาสเนาะอาจจะเห็นให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมอยู่บางท้องถิ่นและพร้อมเดียวกันนั้นก็ขอฝากเตือนถึงพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกหนักและอาจจะเห็นให้มีฟ้าห้องฟ้าเลื่อมมีหมั่งเห็บตกมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องก็แล้วกันท่านผู้ฟังนี่แหละว่าถึงสภาพอากาศเนาะหลายเขตหลายพื้นที่อากาศเอาแน่เอานอนบ่ได้ทั้งเหนือแน่เป็นอีกแบบนึงทางใต้ก็เป็นอีกแบบนึงทางใต้นี่อากาศร้อนเนาะแต่ว่าอยู่ทั้งเหนือนี่ก็มีมีรายการแจ้งมาฝนตกเกือบว่าทุกมื้อเนาะอยู่ที่แขวงหัวพันผู้ใดที่ว่าจะเดินทางไปทางไกลในแบบนี้มีรายการก็ขอให้ทุกคนศึกษาสภาพสินทางเนาะเคียงคู่กันนั้นก็ต้องได้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องมาเตรียมบรรยากาศกันเติมอีกก่อนให้มีรายการได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือห้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: อยู่เมลี
1: วันเนาะกับเสียงเพลงจากทางรายการผ่านไปยินดีต้อนรับทานกับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการเสียงเพลงกลางทงนากระจายเสียงพันธีระบบ AM ขึ้นกลางความถี่ห่าห้อย67กิโลเฮิรตซ์มีรายการทานใดที่กำลังรับฟังรายการเฮาอยู่ในปัจจุบันนี้อย่าลืมเนาะแจ้งมาได้เติมเด้อการติดตามรับฟังเป็นอะไรสัญญาณชัดเจนหรือบ่รับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดหรือว่าอยากรับฟังเสียงเพลงใดแนะนำกันเข้ามาได้เนาะบ่ว่าจะเป็นทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงลูกทุ่งบ้านนาหรือว่าอยากรับฟังเป็นเสียงขับเสียงรำเนาะหลากหลายสีสันบรรยากาศมีรายการสามารถแจ้งกันเข้ามาได้เด้อพ้องเฮาก็ยินดีนำเอาความสุขน้องความบึกบานมวลสื่นมาฟังมาต้อนให้ท่านผู้ฟังทุกทานที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้กับเวลาตามห้องทรง 8:57 นาทีท่านผู้ฟังหลายคนกะสืบต่อในการประกอบอาชีพนาทีเวียงงานอยู่มารับฟังข้อมูลข่าวสารดีๆจากทางรายการพวกเราท่านผู้ฟังได้นำเอาข้อมูลข่าวสารเนาะสารานหูแนเคียงคู่กันนั้นการสลับสับเปลี่ยนกันไปเสียงเพลงแนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกายสบายใจกับมิตรรายการทุกคนที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เพลงนี้เองมื้อนี้กายังสืบต่อหลายๆคนกะเกียมแน่บ่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานท่านผู้ฟังหลายๆนี่นะก็ขอให้ทุกคนเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีก็แล้วกันสำคัญก็คือออกกำลังกายเนาะเคียงคู่กันนั่นกินอาหารดีที่ให้คุณประโยชน์ตอบโจทย์กับทางกายเพราะว่าสภาพอากาศก็มีการเปลี่ยนแปลงแน่อิงใส่ภูมิต้านทานของเฮาแน่ก็ต้องได้เบิ่งแยงสุขภาพให้ดีก็แล้วกันด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเสียงเพลงกลางทงนาและสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารเนาะมาฝากบรรดาทานเกี่ยวกับทั้งเมืองพินเพิ่นได้มีการทำลายเครื่องมือที่ใช้ลักลอบฮอนคำที่ว่าบ่ถูกต้องและก็บ่ได้รับอนุญาตท่านผู้ฟังทั้งอำนาจปกครองเมืองพินแขวงสวรรณเขตเพิ่นได้จัดพิธีทำลายเครื่องมือและอุปกรณ์ที่นำใช้เข้าในการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุหรือว่ามีการฮอนค้ำแบบซ้าซ้ายและผิดระเบียบกฎหมายทางเจ้าหน้าที่ก็ได้กวดยึดในระยะผ่านมาท่านผู้ฟังเพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงอันเด็ดขาดในการปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติรักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในท้องถิ่นและนอกจากนั้นท่านคำผุยสีบุญเฮืองคณะประจำพักแขวงห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงสวรรณเขตกายังได้ให้ฮู้เติมว่าการทำลายเครื่องมือที่นำไส้ในการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุนี้ท่านผู้ฟังถือว่าเป็นการผิดระเบียบและผิดกฎหมายฉะนั้นพ่อแม่ประชาชนเนาะก็ต้องตื่นตัวเป็นเจ้าการน้ำกันเติมเด้อท่านผู้ฟังนี่คือข้อมูลข่าวสารจากทางรายการพวกเรานำมาฝากบรรดาทานเอาเป็นว่าตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศกันเติมอีกก่อนให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุรู้สึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้

้ามีอาการไข้ยาถือเบายาซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ีต้อนรับทานกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการเสียงเพลงกลางทุ่งนาได้หับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงสลับสับเปลี่ยนฟังให้เป็นความสุขกายสบายใจก็มีรายการทุกทานที่ติดตามหับฟังรายการอยู่ในตอนนี้กับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังทางรายการพวกเขาก็มีสารนะฮู้นำมาฝากเกี่ยวกับคุณประโยชน์ดีๆท่านผู้ฟังจากหมากกล้วยเนาะหมากกล้วยนี่ก็มีหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นทั้งกล้วยหอมกล้วยน้ำแดงหลายคนนี่ก็มากินประเภทกล้วยหอมบางคนนี่ก็กินกล้วยน้ำเนาะแต่ก็ให้คุณประโยชน์ที่ดีแตกต่างกันท่านผู้ฟังและสำหรับมื้อนี้อยากแนะนำให้ท่านได้ฮู้จักคุณประโยชน์ดีๆจากหมากกล้วยหอมท่านผู้ฟังดีต่อสุขภาพเนาะนั่นก็คือจะช่วยให้ผ่อนคลายความเครียดเพราะว่าหมากกล้วยหอมมีกรดอะนิโมประเภททริปโตเฟนเนาะซึ่งจะเป็นกรดอะนิโมที่จะช่วยเฮ็ดให้การกระตุ้นของเซโทโรนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยเฮ็ดให้ห่างกายรู้สึกมีความผ่อนคลายสำหรับท่านใดที่ว่ามีความเครียดเนาะอย่าลืมท่านผู้ฟังเครียดหลายก็บ่ดีเด้อต้องได้เอิ้นว่าปรับทางกายของตนเองบ่ว่าจะเป็นทางจิตใจแด่ก็ถือว่าอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญและนอกจากนั้นจิตใจกันยังเว้าถึงอาหารการกินนี่แหละท่านผู้ฟังกล้วยหอมสามารถตอบโจทย์ได้เนาะจะช่วยผ่อนคลายความเครียดและกล้วยหอมเองก็ยังให้คุณประโยชน์คือจะช่วยเพิ่มพลังให้กับห่างกายเพราะว่ามีวิตามินซีซึ่งเป็นสารอาหารที่สำคัญต่อขบวนการผลิตพลังงานภายในห่างกายนอกจากนี้มากล้วยหอมยังช่วยเฮ็ดให้การขับถ่ายสะดวกขึ้นท่านผู้ฟังเพราะว่าหมากกล้วยหอมมีไฟเบอร์สนิทที่สามารถละลายน้ำได้จะช่วยเฮ็ดให้ระบบขับถ่ายเฮ็ดเวียกได้อย่างมีประสิทธิภาพหลายขึ้นและหมากกล้วยหอมก็ยังช่วยปรับระดับน้ำตาลในเลือดช่วยลดการอยากกินของกินที่มีแต่แป้งและธาตุน้ำตาลและหมากกล้วยหอมเองก็ยังสามารถช่วยลดน้ำหนักและนอกจากนี้ก็ยังให้วิตามินเอและเบต้าแคโรทีนซึ่งเป็นสารอาหารที่สำคัญต่อสุขภาพดวงตาและสามารถบำรุงสายตาได้อีกท่านผู้ฟังและนอกจากนั้นก็ยังมีกั๊กอาหารในหมากกล้วยนี้จะช่วยเฮ็ดให้การเฮ็ดเวียกของระบบการย่อยอาหารนี้มีความคล่องแคล่วคล่องตัวได้หลายขึ้นและให้คุณประโยชน์ดีๆแบบนี้ท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นช่วยผ่อนคลายความเครียดเพิ่มพลังงานให้ห่างกายและลดน้ำหนักบำรุงสายตาช่วยในการระบบการย่อยอาหารและเฮ็ดให้การถ่ายสะดวกขึ้นท่านผู้ฟังซึ่งหมากกล้วยนี้ก็ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับห่างกายเนาะโดยเฉพาะก็คือหมากกล้วยหอมนี่แหละเป็นหมากไม้ที่ให้คุณประโยชน์หมากกล้วยหอมที่มีรสชาติแซ่บหอมหวานและให้คุณประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างหลวงหลายท่านผู้ฟังนี่ก็คือสารานาฮู้จากทางรายการพวกเขานำมาฝากบรรดาทานเนาะเป็นความฮู้อีกสิ่งหนึ่งท่านผู้ฟังการเลือกกินหมากไม้ก็กินในปริมาณที่เหมาะสมเด้อบ่ควรที่จะกินหลายเกินไปนี่คือสารานาฮู้จากทางรายการนำมาฝากบรรดาทานมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติม

0: องแก้วเม่นลูกเห็นอย่างคือว่าเปิดน้ำแหงแท้ฮะนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮะล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าฮะนาให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: ม
1: สันจึงเห็นให้สภาพเส้นทางมีความขดเลี้ยวและสันแดฉะนั้นจึงใส่ความระมัดระวังอาศัยความสำนานพอสมควรจึงเกิดมีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติหลายแห่งเส้นว่าผู้หัวล้นผู้เบี้ยและอื่นๆผู้หัวล้นเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งามที่สุดในแขวงไซสมบูรณ์โดยมีลักษณะเด่นเป็นภูบ่มีต้นไม้ใหญ่มีแต่ทุ่งหญ้าเขียวอุ้มทุ่มอยู่เมื่อขึ้นไปฮอดจุดสูงสุดของภูหัวล้นจะแหนมเห็นวิวทิวทัศน์ธรรมชาติรอบๆได้แบบ360องศาเห็นภูเขาสลับซับซ้อนและป่าไม้อุดมสมบูรณ์อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเสน่ห์ของภูหัวล้นคือบรรยากาศที่เย็นสบายและอากาศบริสุทธิ์เหมาะสำหรับการกางเต็นท์และซุ้มดาวในตอนกลางคืนในตอนเช้าสามารถชมทะเลหมอกที่ลอยอ้อมภูได้อย่างงดงามซึ่งเป็นภาพที่หาเบิ่งได้ยากภูดังกล่าวตั้งอยู่เขตผากระต่ายเมืองอนุวงศ์ซึ่งเป็นเมืองเอกของแขวงไซสมบูรณ์มีหลายคนก่อขนานนามว่าสวิตเซอร์แลนด์แห่งเมืองลาวฤดูกาลที่เหมาะสมในการท่องเที่ยวสถานที่ดังกล่าวแมนต้นฤดูฝนจะเป็นระยะเดือนพฤษภาหาเดือนกรกฎจะได้สัมผัสกับทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดเพราะว่ามีฝนตกลงมาหญ้าจะ

ขัดกับความงามของจอมภูเบียซึ่งเป็นภูที่สูงที่สุดอยู่ในประเทศลาวมีความสูง 2,820 เมตรเทียบใส่ระดับหน้าน้ำทะเลตั้งอยู่เมืองอนุวงศ์แขวงไซสุบุญห่างจากเทศบาลเมืองประมาณ30กิโลเมตรทางไปทิศเหนืออยู่ถึงจอมภูเบียอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณลบ5องศาซึ่งเป็นเขตที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชชีวนานาพันธุ์มีสัตว์ป่าหลายชนิดที่อาศัยอยู่พิเศษมีพืชชนิดหนึ่งที่ปกคลุมทั่วพื้นที่ดินค่ายคือกองเฟืองเวลาเฮาย่างเหยียบจะฮู้สึกอ่อนๆและยังมีป่าไม้มุ่งคุณที่หายากอีกสิ้นไม่ลงเลงยังใหญ่ไปตามเปิ้นภูถึงภูเบียอากาศสดชื่นและซุ่มเย็นตลอดปีเหมาะแก่การเที่ยวชมพักผ่อนตากอากาศและผู้ที่มักสัมผัสกับความหนาวเย็นปัจจุบันบรรดาสถานที่แห่งนี้กำลังได้รับความนิยมจากแขกที่เข้ามาเยี่ยมยามไซสุบุญต้องได้สัมผัสด้วยตัวทานเองอันนั้นก็คือความงามของภูหัวหล่นแขวงไซสุบุญซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกสถานที่หนึ่ง

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในโจกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนปัวอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการท่องถิ่นดินลาวต่อไปจะให้ท่านมาฟัง
4: ความเป็นมาของหลักเมืองอยู่แขวงเสกองเสาหลักเมืองสร้างคือเพื่อจะลึกถึงดวงใจสามัคคีของปวงชนลาวประดาเผ่าต่างๆก็คือเสาแขวงเสกองหลักเมืองแบ่งออกเป็น3โทนคือด้วยเงินคำและเพชรที่หมายถึงความอุดมหังมีต่างๆหน่วยมนตั้งอยู่ถึงหมายถึงดวงตาเวนรูปคนเป้กตามือถือผ้าหมายถึงวิถีการลงชีวิตของชนเผ่าต่างๆที่ตั้งถิ่นฐานดั้งเดิมของแขวงเสกองลักเมืองเมนบนสักการะบูชาและศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวเมืองซึ่งเป็นศูนย์รวมของการเฮ็ดกิจกรรมร่วมกันของเขาเจ้าแม่นใจกลางเมืองเป็นตัวแทนที่บ่งบอกถึงจุดที่ตั้งของตัวเมืองซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่พุ่นเด่นของท้องถิ่นทั้งเป็นตัวแทนของความเชื่อเป็นตัวแทนแห่งศาสนานำอีกดังนั้นลักเมืองอยู่แขวงเสกองจึงเป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจและได้สั่งรวมเอาวัฒนธรรมของชาวเสกองสลักไว้ที่ลักเมืองดังกล่าวเพื่ออธิบายถึงประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวิถีชีวิตดั้งเดิมของประชาชนให้คงอยู่ตลอดไปจนถึงเส้นลูกเส้นหลานฉะนั้นลักเมืองดังกล่าวจึงได้ออกแบบให้มีรูปทรงคือกับลักเส้นไว้ที่ตั้งอยู่หน้าเฮือนของไผ่ลาวและสังเกตเห็นได้หลายตามเฮือนของคนในสมัยก่อนซึ่งเสานี้เป็นตัวแทนของบรรพบุรุษของยะยอซึ่งเขาเจ้ามีการเฮ็ดพิธีสักการะบูชาเสาตามประเพณีของลาวเฮาตามความเชื่อของประชาชนมีความหมายแสดงถึงความเคารพบูชาผู้รักษาบ้านเฮือนให้อยู่ดีและปกป้องคนที่อยู่ในเฮือนจากสิ่งที่บ่ดีจากนั้นก่อนจะลงมือทำต้องได้มีการปฏิบัติตามฮีตของประเพณีบูชาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลให้ได้รับผลดีซึ่งเอื้อนว่าการเฮ็ดบุญกินฮีตนั่นเองส่วนหลักเมืองนี้ตั้งอยู่บ้านใหม่หัวเมืองเมืองละมามแขวงเสกองซึ่งเป็นจุดทำอิฐก่อนจะเข้าเทศบาลแขวงเป็นจุดที่มีความสูงเด่นสง่าและปินนาไปทางทิศเหนือซึ่งเป็นหลักของสีทิศฉะนั้นสาเหตุของการเลือกตั้งหลักเมืองอยู่นั่นก็เพราะว่าให้สอดคล้องกับแนวความคิดของการออกแบบคือเสาหลักเมืองดังกล่าวก็เปรียบเหมือนเสาที่อยู่ต่อหน้าเฮือนซานของประชาชนลาวประดาเผ่าที่ถือเป็นศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นเสาหลักเมืองจึงตั้งอยู่หน้าเมืองหรือหัวเมืองเช่นกันในนั้นเสาหลักเมืองแขวงเสกองจึงได้แบ่งออกเป็น2เขตคือเขตสักการะบูชาก็เป็นภาคส่วนหนึ่งของหลักเมืองมีเสาสูง9เมตร มีตุ่มอยู่หัวเสาเก้าตุ่มเพื่อยกคุ้นคาให้แก่สิ่งยอดยิ่งที่โดดเด่นและมีปารมีให้แก่หลักเมืองนี่เองดังนั้นเสาหลักเมืองนี่จึงสร้างฐานขึ้นสูงและสาเหตุที่เลือกเลข9นั้นก็หมายถึงเลขสูงสุดที่เป็นเลขงามย้ำดีเลขมงคลและเป็นตัวแทนแห่งโชคลาภที่ผู้คนยึดถือเป็นที่เพิงทางใจส่วนหน่วยกลุ่มอยู่ถึงเสาหลักเมืองนั้นแม้นหมายถึงการกระจายความอุดมหังมีพร้อมทั้งหมายถึงดวงตะเว้นที่ทรงแสงสว่างออกทั่วทุกสารทิศนอกจากนั้นอยู่ในบริเวณหัวเสานี้ยังมี3ข้อซึ่งมีความหมายถึงตัวแทนทางด้านพุทธศาสนาคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เนื่องจากว่าหลักเมืองดังกล่าวแม้นตัวแทนทางด้านวัฒนธรรมของแขวงเสียกงและอีกอย่างหนึ่งพุทธศาสนายังแม้นความเชื่อถืออีกหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อทางด้านจิตใจของประชาชนที่อยู่ภายในแขวงดังกล่าวอีกด้วยซึ่งเห็นได้จากแต่ละบ้านยังมีวัดวาอาหารประจำบ้านเสาหลักเมืองดังกล่าวยังมีลวดลายซึ่งเป็นสิ่งบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบรรดาเผ่าในการแต่งกายและลวดลายของผ้าที่เป็นรูปแบบของลายแผ่นแพร่ที่เป็นลวดลายอ้อมของเสาหลักเมืองและยังหมายถึงศิลปะดั้งเดิมของเขาเจ้าซึ่งมันสะท้อนให้เห็นถึงลวดลายของผ้ากะโหลภาคส่วนตัวมาแมนก้อนเสามี6สี่เหลี่ยมซึ่งเป็นตัวแทนการป้องกันสิ่งโหดร้ายที่จะเข้ามาในถูกรูปแบบและใน6แทนเหลี่ยมจะแกะสลักด้วยลวดลายสัตว์4ตัวคือลิงงูกับแก่และนกเขาสัตว์4ตัวเหล่านี้เป็นสัตว์ในความเชื่อของเขาเจ้านอกจากนั้นสัตว์แต่ละด้านมีเข็มและดาบซึ่งเปรียบเหมือนผู้รักษาหรือทหารยามหลักเมืองดังกล่าวทางนี้ก็ย้อนว่าทุกสิ่งที่สำคัญต้องมีผู้ปกปักรักษาซึ่งสื่อให้เห็นว่าเสกงเป็นแขวงหนึ่งที่ติดพันกับประวัติศาสตร์ซึ่งมีบรรพบุรุษที่เก่งกล้าสามารถประกอบส่วนเขาในการต่อสู้กุศาสตร์ส่วนบรรดาเข็มที่แกะสลักนั้นหมายถึงแบบวิถีชีวิตของชาวลาวเฮานั่นเองอยู่ในนั่นแต่ละเดือนในฮอบ1ปีตามฮีตโคงประเพณีซึ่งจัดอยู่ในฮีต12ของ14ลาวเฮาเคยปฏิบัติกันมาซึ่งจะมีการจัดงานบุญดังกล่าวนี้ขึ้นมาเพื่อแสดงถึงสิริมงคลให้แก่บรรพบุรุษที่สร้างเสาหลักเมืองนี้ขึ้นทัดจากนั้นมาเป็นรูปปั้นโนนสัตว์ที่มีอิทธิพลในการดำรงชีวิตของประชาชนบรรดาเผ่ามีสัตว์สองประเภทคือสัตว์เลี้ยงและประเภทสัตว์เป็นลางบ่ดีซึ่งบ่งบอกถึงเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นตามความเชื่อของประชาชนรูปปั้นโนนดังกล่าวแต่ละปีจะบอกให้เห็นว่าประชาชนชาวเสกงได้ประกอบกิจกรรมอย่างแดหมายถึงการดำรงชีวิตก็คือการทำมาหากินเมื่อออกมาด้านหน้าหลักเมืองจะเห็นหุ่นคนสิบคู่ซึ่งบ่งบอกถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมก็คือความงามประจำชาติหมายถึงบรรดาเผ่าดั้งเดิมที่มีอยู่ในแขวงเสกงก็คือลักษณะของการแต่งกายที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของแต่ละเผ่ารวมทางอุปกรณ์อาวุธหากินเครื่องใส้เครื่องประดับเอยองต่างๆที่ยังเป็นตัวแทนผู้รักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันล้ำค่าของมเหสักหลักเมืองแห่งนี้ด้วยนอกจากนั้นยังมีการขายเครื่องสักการะบูชาเซนธูปเทียนต่างๆให้แก่แขกที่เข้ามาเที่ยวและบูชาหลักเมืองแต่สิ่งที่พ้นเด่นตั้งแต่งานบุญก็คืออาคารหอข้าวซึ่งเป็นบอนวางแสดงประวัติความเป็นมาและมีเนื้อในที่สำคัญของหลักเมืองในด้านวัฒนธรรมและสถานที่สำคัญของแขวงเสกงนั่นเอง อันนั้นก็แมนความเป็นมาของหลักเมืองอยู่แขวงเซกอง
5: ลุงขาวและญาณีปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหั่นไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
6: แม่นแท้ละบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวทุกคนพร้อมกันกินยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบมื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
5: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
6: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห่ล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกเซายากไว้เท่านั้นเราว่าว่าใครก็แล้วแต่ถ้าลุกมันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
5: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
6: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าใครขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีกลมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงกระลุ่มหลายเลยเด้แต่รู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลกับคุณลุงคอนว่าอีดี
5: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแดนหนึ่งแม่นบ่ล่ะ
6: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถูกปานเอากับปั้นทุบดิน
7: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำใส่บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อสวยหลัดสวยชาติพัฒนา
8: จงช่วยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า
3: ขอบใจที่ทานที่ตามรับฟังรายการท่องถิ่นดินลาวของพวกเขามาโดยตลอดเวลาทางรายการเหลือบ่หลายมื้อนี้เวียงทองประกอนคําลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านทุกคนจงโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงสบายดี

0: ตั้งหน้าพันธุ์ขันใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีหลักการของผักให้แข็งแห้งและเข้าสู่หลวงลึก
1: ผักประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: ั้งหน้าพัฒนาใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีหลักการของผักให้แข็งแรงและเข้าสู่หลวงลึก
1: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: พยาธิไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตีนตู้ถาดหองจอกน้ำ3ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตีนรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: แม่นเจ้าสิไปใส่แม่มันคือมาเฝ้าแท
1: ้ค่อยกำลังจะไปตลาดเพื่อซื้อสัตว์ป่ามาให้เจ้ากิน
2: พ่อแม่เอ้ยหยุดซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคเถอะมันบ่ดีใด
1: โอ้ยมันสิเป็นอย่างลูกสัตว์ป่าเป็นอาหารหลักที่พ่อเจ้ามากินเป็นประจำในเมื่อก่อน
0: แม่นครัวแม่เจ้าหันแล้วกินสัตว์ป่ามันแซ่บได้ลูกเอ้ย
2: พ่อแม่ฮู้บ่ว่าการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคมันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ซึ่งเป็นการทำลายทรัพยากรอันล้ำค่าของชาติเฮ็ดให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมได
1: ้โอ้แม่นความลูกใดฉะนั้นพวกเฮาควรหันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคซะเพื่ออนาคตที่สดใสของลูกหลานมดทุกคน
2: ดีแล้วแม่เอ้ยกินสัตว์ป่าแม่นมีความเสี่ยงต่อเสื้อพยาธิจากสัตว์ป่าหลายชนิดเช่นพยาธิทั้งเดินหายใจติดขัดหุนแฮงหรือโรคซาพยาธิอีโบลาซึ่งได้กำเนิดมาจากสัตว์ป่าแล้วจึงแพร่เชื้อติดต่อใส่คนเฮาได
0: ้แม่นซั่นบ่ลูก
2: แม่นั่นแหละพ่อนอกจากนั้นการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคยังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีชนิดต่างๆเพราะว่าการนำเอาสัตว์ป่ามาขายอยู่ในเมืองแม่นใช้เวลาหลายมื้อจึงฮอดฉะนั้นพวกนักล่าและแม่ค้าจึงเฮ็ดทุกวิธีทางเพื่อเฮ็ดให้สัตว์ป่านั้นสดอยู่เสมอได้พ่อแม่เอ้ย
1: โธ่โธ่โธ่กินสัตว์ป่ามันมีความเสี่ยงหลายปานนั้นพุ่นว่าพ่อมัน
0: เออคันซั่นพวกเขาก็บ่ควรซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคอีกแล้ว
3: กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสู้กำลังแต่อาจพลาดพังถึงแก่ความตาย
4: สุดงามยาม
5: คงดีมีค่าอย่าดีมีคุณเข้าบ้านตะลิวให้ลิวตาตามสบายดีได้บ่ฟังแนวเพลงต้นทําการสู่รายการเพลงก่อนเที่ยงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในระบบ AM คลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงมื้อวันอาทิตย์ทางระบบ AM ส่วนว่า FM นี่ออกวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์เนาะส่วนว่าอินออกทุกมื้อนะพี่น้องเด้อบางท่านฟังมาโอ้วันจันทร์ถึงมื้อวันพุธคือว่าบ่ได้ยินนะ FM เนาะยินแต่ AM ซะเฮาก็แจ้งบรรยากาศเลยเฮาฟังรายการในตอนนี้เอาพ่อๆมีรายการมื้อนี้ก็คงกับมื้อวันพุธ13พฤษภาคม2026แฮม12ค่ําเดือน6นะปีมาเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569ขออภัยอีกเด้อมื้อนี้เด้อก็ได้แจ้งว่าสิจัดสดเนาะมีกองประชุมตื่นอีกท่านผู้ฟังเอ้ยอย่าว่าซั่นว่าสิเด้อมีแต่ว่าให้สาวสุภลินมื้ออื่นนี่เป็นมายาวสู่ฟังเนาะเนาะบางท่านก็โอ้ยยานว่าจัดรายการสดก็คือว่าบอกว่ามันประหัสมันพุทธิมาเนาะกับว่าชิมาแหละมันมีแจ้งการมาด่วนก็เลยบ่ได้บันทึกเสียงไว้เอ้าขออภัยด้วยการเฮาผู้ที่อยากฟังเพลงฟังลำหน้าใหม่ก็ต้องขออภัยเด้อขอบใจหลายๆที่ติดตามรายการเพียงก่อนเที่ยงมาตลอดเอาละยานี้ก็อย่าเชื่อใจฟ้าอย่าเชื่อใจฝนหลายเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเบิ่งจากฟ้าฝนละยานี้นี่ห้วยบางเทื่อว่าแจ้งจังปังตกก็มีได้อยู่นครจังกับพวกเขาก็ตกแท้ตกว่าเนาะวัง 2-3 มื้อหลังบ่2มื้อหลังเนาะอยู่ซําเคอันเด้ซั่นแล้วเมื่อวานนี้ตอนเช้าเมื่อวานนี้น้ําท่วมอยู่เขตซําเคน้ําไหลบ่ทันมันแห้งเด้ตกแห้งตอนเช้าประมาณ 8:30 น. 9:00 น. อยู่เขตซําเคเมืองไสเสถาแห้งได้แห้งว่าเนาะดังนั้นจะเชื่อใจฟ้าฝนเด้อเตรียมพร้อมรับมือไว้ดีพี่น้องเฮาอยู่ต่างแขวงน้ําป่าบ่ดินเจือนผู้เจือนระวังได้เตรียมไว้ให้ดีต้นไม้ใหญ่ในฮักทับเพื่อนซ้ายบ้านซองอีกก็ขอแจ้งไว้เตือนไว้มีการทางมัสกุลสุคนทำฟังรายการเพียงคนเที่ยงในมือวันพุธบุนี้ก็ซิบวันยาพี่น้องเอ๋ยเอามือมือเสียงเพียงก่อนแล้วจึงกลับขอสู่รายการเพียงก่อนเที่ยง

0: หาร
1: ตำรวจ
2: พนักงาน
3: นักเรียนนักศึกษาน
0: ักธุรกิจ
4: สาวนาก
2: รรมกร
3: พ่อค้าแม่ขาย
4: ปัญญาชน
5: พวกเขามาหัวแห่งหัวใจพร้อมกันบริจาค

0: บายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมแล้วเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้หนีหมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วเอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: การยู่ขบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แม้นการขึ้นแผนการกำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกียมกองประสุม3คันอยู่แต่ละท้องถิ่นและภาคฐานหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบ่อนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนรอหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทียู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่นภาคฐานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยง
1: ระยะนี้เห็นมีรถบรรทุกหลายคันเที่ยวเข้าเที่ยวออกอยู่เขตบ้านเฮานี้แม่นพวกเพิ่นมาเฮ็ดหยังน้อหลาน
2: ก็มาบุกเบิกเนื้อที่ป่าไม้อยู่เขตบ้านเฮานี่แหละเพิ่นตู้เพื่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมและส่งเสริมประชาชนปลูกมันต้น
1: นั่นแม่นเขตป่าหวงหามเฮ็ดจังได๋จึงจะมาสร้างตั้งโรงงานอยู่ในป่าสงวนและป่าป้องกันเฮ็ดจังซี่มันบ่ถูกแล้วแม่นไผเป็นผู้อนุญาตให้น้อบัด
2: พวกเพิ่นก็จะมีเอกสารอนุญาตทางการมาแล้วติจึงสามารถบุกเบิกและขุดค้นไม้อยู่เขตป่าไม้บ้านเฮานี่เห็นบ่ลุงรถบรรทุกแต่ละคันคนไม่ทนออกทั้งเว้นทั้งคืนฟดสนั่นวันไหว
1: อ้าวเฮ็ดจังซี่ข้อยคิดว่ามันบ่ถูกต้องแล้วอาจจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือผีบ้านพร้อมผีป่าก็บ่ฮู
2: ้เป็นหยังโพตู้คือว่าจังซั่น
1: เพราะว่าปัจจุบันนี้มีพวกนายทุนต่างประเทศและนักธุรกิจภายในได้สมหู้ร่วมคิดกับเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งที่ขาดความรับผิดชอบเห็นแก่ผลประโยชน์แอบอ้างจะมาพัฒนาท้องถิ่นเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่สุดท้ายคนไม่ออกหมดแล้วก็มิดจ้อยบ่เห็นฮอดหน้ามาพัฒนา
2: เออแม่นความบ่ตู้เว้าได้ 2-3 ปีผ่านมาก็มาตั้วว่าจะมาสร้างโรงงานและส่งเสริมประชาชนปลูกพืชเป็นสินค้าโดยให้ประชาชนทางป่าขยายเนื้อที่ทำการผลิตและตัดไม้ขายให้พวกเขาในราคาถูก
1: ก็หั่นแล้วป่าไม้ในบ้านเฮาจึงคอยบุกแห้งลงในแต่ละปีบัดนี้จะบุกลุกเข้าไปในป่าสงวนและป่าป้องกันอีก
2: ลานว่าพวกเขาหยิบรายงานปัญหานี้ให้ขันถึงรับหู้น้ำซะเนาะ
1: เออแม่นประชาชนชาวบ้านพวกเขานี่แหละที่จะเป็นหูเป็นตาให้กับผักกลัดนี่ไปรายงานเพิ่นซะลานเอ้ย
3: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าสาสายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด
4: สุดงามยาม
5: เป็นท่านเสียงเพลงจากธนาคารฝากให้ทุกท่านได้เบิกบัตรมนซึนและทางเกษตรข่าวอยู่ทางภาคใต้เนาะบ่เรื่องป่าตายอันนี้โอ้อยู่ทางแขวงจันทน์ก็มีข่าวคือกันในป่าตายคือกันเนาะเพิ่นกําลังกวดกะอยู่ส่วนว่าอยู่จําปาซักเพิ่นก็ติดตามกวดกะแล้วเพราะเรื่องสารเคมีนี่ปล่อยสารเคมีลงน้ําเฮ็ดให้ป่าตายเรื่องใต้กันว่าตัวแค่ว่าซั่นนี่อยู่แม่น้ําใหญ่หั่นน่ะโอ้ยเบิ่งจากสื่อออนไลน์ความจริงแล้วเพิ่นแถลงข่าวมาแล้วพี่น้องเอ๋ยบ่แม่นเด้อบ่แม่นเด้อเนาะอันนี้เป็นข่าวปลอมสร้างความบ่สงบในสังคมแท้ๆได้นี่เบิ่งนี่น่ะเพราะว่าทั้งภาคส่วนเกี่ยวข้องเพิ่นได้แถลงข่าวแล้วบ่แม่นความจริงแล้วก็บ่แม่นแค่เนาะบ่ให้ตกใจนะบางคนว่าโอ้ยตกใจแท้ตกใจว่าแนวนั้นแนวนี้นะเนาะก็ขอแจ้งบรรยากาศเลยโมเมนต์โตแค่มันเกิดอยู่ต่างประเทศแล้วก็เจ้ามาตัดต่อเติมแต่งนะมันคืออยู่แม่น้ําบ้านเฮาที่แท้มันบ่ได้แม่นบ้านเฮาเด้อก็ขอฝากไว้เนาะเพราะว่าทั้งห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองโขงยืนยันว่าข่าวพบแค่อยู่บ้านห่างสะดําฮัดเมืองโขงแขวงจันทน์ประซักกรณีว่ามีวิดีโอเผยแพร่สู่สังคมออนไลน์ว่าเท่าอย่างซื้อดอกแก้วสัญญาวงศ์บ่ซื้อเจ้าของ Facebook เพิ่นน่ะระบุว่ามีการพบเห็นแค่อยู่บ้านหางสะดำเมืองโขงแขวงจันทน์ประซักในต้นอาทิตย์ผ่านมาก็ได้สร้างความแตกตื่นในสังคมมีความสับสนแล้วก็เป็นวงกว้างอีกเนาะต่อกับเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ในวันที่8พฤษภาผ่านมานี่ตะบู่ฟังทั้งท่านปอบัณฑิตสิงหาธรรมกรรมการพรรคเมืองหัวหน้าห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองโขงแขวงจันทน์ประซักก็ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนท้องถิ่นว่าภาคส่วนเกี่ยวข้องก็คือห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองพร้อมด้วยคณะกรรมการปกครองตาแสงคอนนี้ได้ลงพื้นที่ตัวจริงเพื่อเก็บกำข้อมูลและก็กดกาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดผ่านการลงกดกาและก็สอบถามข้อมูลจากภาคส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้งท่านผอ.บัณฑิตสิงหธรรมก็ได้ยืนยันว่าข้อมูลที่มีการแชร์ในสื่อออนไลน์นั้นแม่นบ่มีมูลความจริงอย่างใดเพิ่นว่าส่วนว่าคลิปวิดีโอนั้นก็บ่ได้เกิดขึ้นอยู่บ้านเฮาหรือว่าอยู่บ้านห่างสะดำนั่นแล้วก็ แรงที่มาคือว่าแหละบ่ฮู้ว่าอยู่ทางใดเป็นข่าวปลอมซั่นซะดังนั้นจึงแจ้งมาให้สังคมเพื่อบ่ให้มีการแตกตื่นเนาะเป็นการสร้างความบ่สงบในสังคมนะผู้ฟังเอาฉะนั้นก็จึงแจ้งมาเด้อพี่น้องเอ๋ยบางท่านฟังรายการอยู่ทั้งต่างแขวงในตอนนี้ก็ไปหากินคือเก่าธรรมชาติบ่ธรรมชาติคือเก่าปกติวันแห่ตึกใส่เบ็ดใส่มองเนาะเออก็ขอเป็นข้อมูลข่าวสารแจ้งบรรยากาศเลยฟังรายการในตอนนี้ก็ให้ทุกท่านได้พบกันวันเสาร์ทุกอีกจักหน่อยจึงกลับเข้าสู่รายการเพียงก่อนเที่ยง

0: นี่เสี่ยว
1: แรงวานนี่มีลูกค้าขาประจำโทรมาสั่งไม้ค้ำแบบและไม้ทอนเป็นจำนวนหลายได้เฮาจะไปตัดไม้อยู่ไสน้อไม้เขา
2: สิยากยังไม่อยู่ในป่าบักหลายๆคันอยากได้เงินก็ไปตัดมาขายรู้แล้วก็เดี๋ยวว่าเฮาเคยเฮ็ดนำกันอยู
1: ่แต่ว่าไม่อยู่ในป่าสมไส้ที่บ้านเพิ่นจัดสรรให้หั่นพวกเขาก็พากันไปตัดขายแล้วก็เผาทานหมดแล้วดิ
2: อยู่เขตนี้เบิดเขาก็ไปตัดอยู่บนไม้ป่าดงพงไพในบ้านเขาเนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลเชียวเอ้ย
1: บ่ได้ตีนั่นเป็นป่าป้องกันที่เพิ่นห่วงห้ามบ่ให้มีการบุกลุกเข้าไปลักลอบตัดไม้ได้เชียว
2: คันว่าย่านคนเห็นก็ไปตัดอยู่ป่าเลิกดงหนาพุ่นตัดในยามมื้อค่ำมื้อคืนคนรับคนนอนเบิดสิมีผู้ใดเห็น
1: โถโถๆแหงไปกันใหญ่แล้วเชียวนั่นเป็นป่าสงวนใดเฮาล่ะย่านมีโทษตามมานั่นดอกเวลาเจ้าหน้าที่เพิ่นจับได้หลายทันเพราะว่าพี่กายนี่ก็ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้เพิ่นตักเตือนหลายครั้งแล้วดิ
2: เออเฮาลืมคิดไปแม่นเด้เนาะเชียวคิดแต่อยากได้เงินเพียงอย่างเดียวเวลาถูกโทษมาแล้วไผสิเป็นคนเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเฮาเนาะ
1: นั่นแล้วเชียวเอ้ยมันบ่คุ้มค่าดอกหิพากันเซาตัดไม้ทำลายป่าและเขตห่วงห้ามซะนับแต่มื้อนี้เป็นต้นไปแล้วก็ไปซอกหาอาชีพใหม่ที่มั่นคงบ่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเสียเอ้ย
3: การลักลอบตัดไม้ซื้อขายเคลื่อนย้ายไม้ห่วงห้ามสร้างผลเสียหายมีมูลค่าแต่5ล้านกีบขึ้นไปจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่6เดือนหา1ปีและจะถูกปรับใหม่แต่1หา2ตื้อกีบและมอบให้ฟื้นฟูป่าคืนในกรณีที่ผู้กระทำผิดหากได้กระทำผิดอีกเป็นครั้งที่2หรือเป็นอาจินจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่2ปีหา5ปีและจะถูกปรับใหม่2เท่าของมูลค่าความเสียหายและให้ฟื้นฟูป่าคืน
1: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุรู้สึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
4: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได้
1: บ่เป็นปานั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลักไปก็คือสิเซาแล้วข่อยว่า
4: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
5: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: แม่นเจ้าจะไปใส่แม่มันคือมาเฝ้าแท
1: ้ค่อยกำลังจะไปตลาดเพื่อซื้อสัตว์ปลามาให้เจ้ากิน
2: พ่อแม่เอ้ยหยุดซื้อสัตว์ปลามาบริโภคเถอะมันบ่ดีใด
1: โอ้ยมันสิเป็นอย่างลูกสัตว์ปลาเป็นอาหารหลักที่พ่อเจ้ามากินเป็นประจำในเมื่อก่อน
0: แม่นครัวแม่เจ้าหันแล้วกินสัตว์ปลามันแซ่บได้ลูกเว้ย
2: พ่อแม่ฮู้บ่ว่าการซื้อสัตว์ปลามาบริโภคมันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ปลาแบบดับศูนย์ซึ่งเป็นการทำลายทรัพยากรอันล้ำค่าของชาติเฮ็ดให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมได
1: ้โอ้แม่นความลูกใดฉะนั้นพวกเฮาควรหันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ปลามาบริโภคซะเพื่ออนาคตที่สดใสของลูกหลานหมดทุกคน
2: ดีแล้วแม่เอ้ยกินสัตว์ปลาแม่นมีความเสี่ยงต่อเชื้อพยาธิจากสัตว์ปลาหลายชนิดเช่นพยาธิทางเดินหายใจติดขัดหุนแฮงหรือโรคซาพยาธิอีโบลาซึ่งได้กำเนิดมาจากสัตว์ปลาแล้วจิงเพเสื้อติดต่อใส่คนเฮาได
0: ้แม่นซั่นบ่ลูก
2: แม่นั่นแหละพ่อนอกจากนั้นการซื้อสัตว์ปลามาบริโภคยังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีชนิดต่างๆเพราะว่าการนำเอาสัตว์ปลามาขายอยู่ในเมืองแม่นใช้เวลาหลายมื้อจิงฮอดฉะนั้นพวกนักล่าและแม่ค้าจึงเฮ็ดทุกวิธีทางเพื่อเฮ็ดให้สัตว์ปลานั้นสดอยู่เสมอได้พ่อแม่เอ้ย
1: โอ้โถกินสัตว์ปลามันมีความเสี่ยงหลายปานนั้นพุ่นว่าพ่อมัน
0: เออคันสั้นพวกเขาก็บ่ควรซื้อสัตว์ปลามาบริโภคอีกแล้ว
3: กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสู้กำลังแต่อาจพลาดพังถึงแก่ความตาย
4: สุดงามยาม
5: ปีนั้นได้ผ่านไปเสียงเพลงจากทางรายการฝากให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังและผ่อนคลายจิตใจมนต์ซึนในตอนเที่ยงมื้อนี้แต่บางท่านว่ากำลังเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินแดบางท่านว่าโอ้ยกำลังเลิกจากโครงการเกี่ยมชีพกลับจากเงินจากซานบ้านซองแล้วก็มีบางท่านก็อาชีพแตกต่างกันไปบางท่านก็สิเป็นอยู่พุ่นแหละเนาะทำการผลิตไถนาหัวสวนแบกหาบ3ล้อได้กลมๆเงยๆได้ทำการผลิตได้หลายอย่างเอาหลังสู่ฟ้าเอาหน้าสู่ดินนะพี่น้องเนาะเอาสมเสยเด้อทุกอาชีพทุกเวียกงานนั่นแหละคือว่าแหละเฮ็ดหยังก็เฮ็ดขอให้ได้สร้างอยู่ทำกินเฮ็ดแท้ทำจริงนะเฮ็ดได้เพิ่มตนเองกุ้มตนเองสร้างความมั่งมีและเข้มแข็งด้วยตนเองก็คือทั้งมติสุนทรีของทั้งกรมการเมืองสุขการพรรคเพิ่นก็ได้บอกมาแล้วเฮ็ดได้สร้างเศรษฐกิจเป็นเอกราชเจ้าตนเองนั่นเองเนาะเพิ่งตนเองกุ้มตัวเองให้มันได้เนาะสร้างให้มันได้เด้อทุกท่านเด้อก็ขอฝากไว้ทุกอาชีพทุกเวียกงานเฮ็ดไปโลดได้เงินได้ค้ำก็เฮ็ดไปบ่ได้สอบบ่ได้โกงบ่ได้ต้มบ่ได้หลอกลวงผู้อื่นก็พอแล้วเนาะเฮ็ดเวียกก็มีความสุขได้เงินก็มีความภาคภูมิใจเฮาหามานี่ฉะนั้นก็ฝากไว้เตือนไว้บริการเฮาทุกๆท่านเนาะก็ขอให้สืบต่อเพื่อพัฒนาครอบครัวมีอยู่มีกินลูกน้องอยากความทุกข์ยากและก็ประเทศชาติก็เจริญรุ่งเรืองก้าวไปทุกสันคนในสังคมช่วยกันช่วยกันเอากระชิบวายาวได้บางท่านมากำลังแต่งอยู่กัวกินจัดเพลงมาให้แด้โคศกเอ๋ยเดี๋ยวได้สิเบิกบันบนซื่นกันยาวให้ฟังเด้เนาะได้ผ่อนคลายจิตใจสมองจากรายการเพลงก่อนเที่ยงของพวกเขาม้วนเสียงเพลงตื่มอีก

0: แรงว่ามีเห็นเจ้าไปประชุมอยู่ห้องการบ้านเพิ่นมีเวียกสำคัญอย่างแด
1: เออก็มีล่ะบ่พนักงานกสิกรรมป่าไม้เพิ่นลงมาเผยแพร่ระเบียบเกี่ยวกับการจัดสรรภูมิลำเนาคงที่และการผลิตกสิกรรมแบบมั่นคงให้แก่ประชาชนเฮา
0: เป็นยังจึงต้องจัดสรรภูมิลำเนาคงที่และส่งเสริมการผลิตกสิกรรมแบบมั่นคงให้กับประชาชน
1: เออก็ย้อนว่าผ่านมาประชาชนเฮาทำการผลิตกสิกรรมแบบเรือนลอยทางป่าเฮ็ดไห้เฮ็ดสวนเพื่อปลูกข้าวปลูกมันแบบกระแจกกระจายและย้ายถิ่นฐานภูมิลำเนาไปเรื่อยๆจากบ่อนนี้ไปสู่บ่อนใหม่เฮ็ดให้มีผลกระทบต่อที่ดินและป่าไม้ในหลายเขต
0: แม่นความเจ้าเว้านั่นล่ะแต่ก่อนประเทศลาวของพวกเฮานี่นะมีป่าไม้อันดกหนานับแต่เหนือถึงใต้เฮ็ดให้อากาศบริสุทธิ์โฮมเย็นดีแต่เดี๋ยวนี้ตี้หลายพื้นที่ได้กลายเป็นผู้ปอกล้นอากาศก็นับมือฮ้อนอบอ้าวขึ้น
1: ก็ย้อนปัญหาป่าไม้ถูกทำลายนั่นแล้วเฮ็ดให้มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการผลิตกสิกรรมของประชาชนเฮาฉะนั้นภาครัฐย้ำใดก็เป็นห่วงเป็นใยอยากปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวบรรดาเผ่าให้ดีขึ้นเพื่อละก้าว
2: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขันจงเป็นเจ้าการสมทบกับแขนงการที่เกี่ยวข้องจัดสรรภูมิลำเนาคงที่กำหนดเขตทำการผลิตกสิกรรมแบบมั่นคงให้แก่ประชาชนบรรดาเผ่าที่อาศัยในเขตชนบทโดยเฉพาะอยู่เขตอุทยานแห่งชาติป่าป้องกันป่าสงวนและป่าผลิตเพื่อปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่แก้ไขความทุกข์ยากและยุติปัญหาการเคลื่อนย้ายตั้งถิ่นฐานภูมิลำเนาของประชาชนแบบสะสาย

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปซื้อทันฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้ประธานศูนย์กลางในรัฐสังสาต้อนรับการเข้าเยี่ยมพบปะของคณะกรรมการศูนย์กลางในรัฐสังสาอยู่ต่างประเทศกระทรวงยุทธาธิการและขนส่งจะสืบต่อสร้างนิติกรรมเพื่อคุ้มครองดำรัสว่าด้วยกองทุนความปลอดภัยการบินการคุ้มครององค์การการบินพลเรือนลาวและอื่นรัฐบาลเน้นนักให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องสุ่มใส่สืบต่อจะตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงชนรอบด้านให้เป็นรูปธรรมและมีผลสำเร็จประธานประเทศจีนจะพบปะหารือกับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะปัญหาในตะเวนออกกลางกระทรวงการบินพลเรือนและการท่องเที่ยวบังกลาเทศแจ้งเตือนประชาชนให้ยุติการเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางทางอากาศและการท่องเที่ยวผ่านบริษัทตัวแบบและข่าวสำคัญอื่นๆอีกหลายข่าวต่อไปเป็นรายละเอียด
1: วันที่11พฤษภาคมนี้ทานกีแก้วไข่ค้ำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานศูนย์กลางนรสังสาสได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมพบปะของคณะกรรมการศูนย์กลางนรสังสาสที่ดำรงชีวิตอยู่ต่างประเทศพร้อมด้วยคณะอยู่ศูนย์กลางนรสังสาสในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนนรสังสาสทั่วประเทศครั้งที่12คณะกรรมการศูนย์กลางนรสังสาสคนลาวที่ดำรงชีวิตอยู่ต่างประเทศนำโดยทานจุ่มคำหลวงวันกรรมการศูนย์กลางนรสังสาสประธานสัมพันธ์คนลาวอยู่ประเทศฝรั่งและได้รายงานสภาพการเคลื่อนไหวของเวียกงานสัมพันธ์คนลาวอยู่ต่างประเทศโดยโย่ให้ประธานศูนย์กลางนรสังสาสได้รับทราบในโอกาสนี้ประธานศูนย์กลางนรสังสาสได้แสดงความชมเชยและจิตราคาสูงต่อผลงานการเคลื่อนไหวเวียกงานนรสังสาสโดยได้เน้นหนักให้ยกสูงความรับผิดชอบการเมืองเสริมขยายความสามัคคีเป็นปึกแผ่นพันขยายมาที่กองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12และจะตั้งปฏิบัติให้ได้รับมากผลเพื่อกลายเป็นกำลังแห่งในการเต้าโฮมความสามัคคีตามพาระบทบาทของแนวรับสังสาสให้ได้รับผลสำเร็จตามคำควรกองประชุมใหญ่วางไว้ประธานศูนย์กลางนรสังสาสยังได้เน้นหนักให้คณะกรรมการศูนย์กลางนรสังสาสที่เป็นตัวแทนคนลาวอยู่ต่างประเทศสืบโตเฮ็ดหน้าที่ปลุกระดมคนควายพี่น้องคนลาวที่ดำรงชีวิตอยู่ต่างประเทศปฏิบัตินโยบายการต่างประเทศของพรรคซึ่งถือว่าคนลาวอยู่ต่างประเทศแม้นภาคส่วนหนึ่งที่แยกออกบ่ได้ของวงคณะญาติแห่งชาติลาวเต้าโฮมกำลังแห่งทั้งหมดประกอบส่วนเขาในการสร้างสาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของตนให้หลายขึ้นกว่าเก่าประธานศูนย์กลางนรสังสาสยังได้มอบใบย่องยอสรรเสริญให้กรรมการศูนย์กลางนรสังสาสอยู่ต่างประเทศสมัยที่11จำนวน10ท่านที่มีผลงานการเคลื่อนไหวประกอบส่วนเขาในเวียกงานของนรสังสาสตลอดระยะ5ปีผ่านมาตื่มอีก
0: กองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมเนื้อในกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคติดพันกับเนื้อในกองประชุมใหญ่ครั้งที่10ขององค์คณะพรรคแขวงอุดมไซจัดขึ้นในวันที่12พฤษภาคมนี้เพื่อรับประกันเหตุให้บรรดาเนื้อในกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคติดพันกับเนื้อในกองประชุมใหญ่ครั้งที่10ขององค์คณะพรรคแขวงได้รับการจัดตั้งเสื่อมซึมและพันขยายอย่างกว้างขวางลึกซึ้งและสามารถจัดตั้งปฏิบัติให้ถูกต้องสอดคล้องกับสภาพตัวจริงภายในแขวงได้นำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประเทศชาติและประชาชนบรรดาเผ่าโดยการเป็นประธานของสหายบุญคงหลาเจียมพรกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงมีผู้ต่างหน้ากองบัญชาการทหารแขวงกองบัญชาการปกสแขวงแผนกการองค์การคณะบริหารงานพรรคเมืองเจ็ดเมืองหงเฮียนหงหมอธนาคารรัฐวิสาหกิจอ้อมข้างแขวงเข้าห่วมเอกสารที่นำมาเผยแพร่ในครั้งนี้รวมมีบทเสนอโครงการการเมืองของพรรคเผยแพร่เนื้อในของกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคเนื้อในกองประชุมใหญ่ครั้งที่10ขององค์คณะพรรคแขวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีของแขวงพร้อมนี้ผู้เข้าร่วมยังพร้อมกันสุ่มสติปัญญาเข้าในการค้นคว้าประกอบคำคิดคำเห็นสนทนาแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันเน้นใส่เหตุให้ความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1: ห้องหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดสูงยู่เวียกงานอยู่แขวงคำมวนท่านคำเพชรสมวรจิตห้องหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดพร้อมด้วยคณะได้พบปะเยี่ยมยามและสูงยู่เวียกงานอยู่องค์การอัยการประชาชนแขวงคำมวนในวันที่11พฤษภาคมนี้ในโอกาสนี้ท่านคำแดงศรีบุญเฮืองห ัวหน้าองค์การอัยการประชาชนแขวงคำมวนได้ยกให้เห็นผลสำเร็จหลายด้านพร้อมทางสาเหตุและบทเรียนที่ทอดทนได้จากการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานขององค์การอัยการแขวงในระยะผ่านมาและการกำหนดแนวเวียกจุด

0: ภาคส่วนอื่นๆเพื่อหับประกันการนำใช้กฎหมายให้มีประสิทธิผลและสอดคล้องกับกระบวนการยุติธรรมท่านยังได้เน้นหนักให้พนักงานอัยการทุกคนจงสืบต่อปรับปรุงเวียกงานติดตามกวดกาการเคารพและปฏิบัติกฎหมายให้มีความหัดกุมและทันการกว่าเก่าโดยเฉพาะการติดตามการกักขันเกินกำหนดการจับตัวโดยบ่มีคำสั่งจากอัยการและการปล่อยตัวนักโทษที่ปฏิบัติโทษสำเร็จแล้วให้เป็นไปตามขบวนการของกฎหมายเคียงคู่กันนั้นยังเสนอให้องค์การอัยการประชาชนแขวงและเขตสืบโตเพิ่มทวีการนำพาด้านเวียกงานแนวคิดการสร้างผักพนักงานยกสูงคุณภาพด้านวิชาเฉพาะสืบโตพันขยายมติเลนิติกรรมต่างๆไปเคียงคู่กับการปฏิบัติเวียกงานตัวจริงเพื่อสร้างให้คะแนนการอัยการประชาชนมีความนักแน่นเข้มแข็งและทันสมัยในโอกาสเดียวกันนี้ท่านคำเพชรสมวรจิตยังได้มอบเครื่องใส่โครงการซึ่งประกอบมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะส่งสุดและปื้มกฎหมายว่าด้วยองค์การอัยการประชาชนฉบับปรับปรุงให้องค์การอัยการประชาชนแขวงขมวนเพื่อนำใส่เข้าในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
1: จุดสุ่มปีนี้สำหรับเวียกงานการบินพลเรือนกระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะสืบต่อสร้างนิติกรรมเพื่อคุ้มครองโดยเฉพาะดำรัดว่าด้วยกองทุนความปลอดภัยการบินดำรัดว่าด้วยการคุ้มครององค์การการบินพลเรือนลาวข้อตกลงว่าด้วยการนำเข้าส่งออกเฮือบินอะไรเฮือบินอื่นๆในโอกาสรายงานต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025-2026และพันขยายแผนพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่งในระยะ5ปีปี2026-2030ท่านงามประสงค์เมืองมณีรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าสำหรับเวียกงานการบินพลเรือนจะสู่สนเหตุสำเร็จการกวดสอบและปรับปรุงเวียกงานรักษาความปลอดภัยการบินพร้อมทั้งแก้ไขข้อคงค้างกระเกียมความพร้อมของการลงกวดกาความปลอดภัยการบินรอบด้านพัฒนาสนามบินสากลหลวงพระบางสู่สนเหตุให้สำเร็จการประมูลเอานักลงทุนและขอการรับรองจากรัฐบาลเพื่อก้าวไปสู่ขั้นตอนเซ็นสัญญาสัมปทานและให้ได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัติโดยไว
2: สืบต่อสร้างนิติกรรมก็คุ้มครองเวียกงานการบินพลเรือนสืบต่อสร้างทางดำรัดว่าด้วยกองทุนความปลอดภัยการบินทางดำรัดว่าด้วยการคุ้มครองของการบินพลเรือนลาวขอตกลงว่าด้วยการนำเข้าส่งออกเครื่องบินและอะไรเครื่องบินสู่ส่วนให้สำเร็จการกดสอบและปรับปรุงเวียกงานรักษาความปลอดภัยการบินออกด้านและแก้ไขข้อคงค้างและการกระเกียมคุ้มครองของการลงมากดสอบความปลอดภัยการบินออกด้านพัฒนาสนามบินลงพระบางโดยรูปแบบโดยรูปแบบ PPP กลับไปสู่ขั้นตอนเซ็นสัญญาสัมปทานกับผู้ที่ได้รับสัมปทานให้ได้จัดตั้งปฏิบัติไว้สืบต่อบำรุงรักษาบรรดาอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกของเวียกงานการสัญจรทางอากาศให้สามารถนำใส่ได้อย่างเป็นปกติโดยเฉพาะสำเร็จการเปลี่ยนทายระบบวิชิ่งช่วยการบินที่แข็งสมควงและแข็งต่อประสาท
1: ท่านงามประสงค์เมืองมณีให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับเวียกงานทางน้ำจะสืบต่อประสานสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงและยกระดับของเดินเรือตามแม่น้ำของตอนเหนือนับแต่หลวงพระบางหาเสียงกกแขวงหลวงน้ำทาไซเดนลาวเมียนมาและนับแต่นครหลวงวิจันทร์หาไซเดนลาวกัมพูเจียสืบต่อติดตามและสุดยู่นักลงทุนให้สำเร็จการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาทางเรือสากลเขตโลจิสติกการค้าการบริการเขตกสิกรรมและท่องเที่ยวอยู่เมืองรองและเมืองสิงห์แขวงหลวงน้ำทาคุ้มครองและจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการป้องกันตะฟังเจือนที่ได้รับการอนุมัติจากสภาแห่งชาติ
0: รัฐบาลเน้นหนักให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสุ่มใส่สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงชนรอบด้านให้เป็นรูปธรรมและมีผลสำเร็จในโอกาสแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนเมษายน2026จัดขึ้นเมื่อบ่อนมานี่ที่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านคำภาพิมพ์โซนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องสุ่มใส่รักษาความสงบตามไส้เดนแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆทางสังคมให้ลดหน่อยลงมอบให้กระทรวงป้องกันความสงบสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งเลขที่11ของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเก็บกู้อาวุธศึกและวัตถุระเบิดอย่างเด็ดขาดและมีความเข้มงวด
3: สำหรับทิศทางแผนเวียกงานจุดสูงประจำเดือนพฤษภาคม2026กองประชุมได้ซี้นำแขนงการท้องถิ่นและภาคส่วนเกี่ยวข้องเอาใจใส่บรรดาเวียกงานสำคัญสืบต่อจะตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงชนรอบด้านในนั้นสุ่มใส่

0: สาคมสงบตามแล้วสายเดนแก้ไขปัญหาปรากฏการณ์ยุทธภพต่างๆทางสังคมให้ลดน้อยถอยลงให้กระทรวงป้องกันความสงบสืบต่อจะตั้งปฏิบัติคำสั่งสภาเลขที่11ทับนยลงวันที่7สิงหาคม2024ว่าด้วยการเก็บกู้อาวุธและวัตถุระเบิดอย่างเด็ดขาดเข้มงวดให้หีบฮ้อนปรับปรุงคำสั่งสภาเลขที่17ทับนยลงวันที่5ตุลาคม2021ว่าด้วยการเพิ่มทวีเวียงงานสกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการณ์ยุทธภพในสังคมเอาใจใส่เป็นพิเศษต่อการแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์
1: ท่านคำภาพิมสนให้ฮู้ตื่มว่ารัฐบาลยังซี่นำให้คะแนนการที่เกี่ยวข้องหีบฮ้อนปรับปรุงคำสั่งฉบับเลขที่27ของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเพิ่มทวีเวียกงานสกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการณ์ยอท่อในสังคมเอาใจใส่เป็นพิเศษต่อการแก้ไขปัญหากลุ่มแก๊งสแกมเมอร์รวมทางปรากฏการณ์ยอท่อต่างๆที่เฮ็ดให้เกิดความบ่สงบในสังคมให้ได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
2: ในระยะผ่านมาการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเวียกงานแนวรับสร้างชาติอยู่แขวงบริคำไสยังมีข้อสะดวกหลายอย่างเป็นต้นย้อนมีทิศทางแผนการมีนิติกรรมที่เป็นบอนอิงให้แก่การจะตั้งปฏิบัติรวมมีงบประมาณจำนวนหนึ่งนำเข้าในเวียกงานแนวรับสร้างชาติแขวงในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวรับสร้างชาติทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อพุธนี้ที่นครหลวงจันทน์ท่านบรรเลินปุ๋ยไมนีคณะประจำพรรคแขวงประธานแนวรับสังสาดแขวงบริคำไสให้สัมภาษณ์ว่าสำหรับข้อยุ่งยากในการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานย้อนพนักงานมีหน่อยถ้าเทียบใส่ความเฮียกของต้องการของหน้าที่เวียกงานในปัจจุบันบวกกับความหู้ความสามารถและเงื่อนไขของแต่ละเมืองมีจำกัดโดยเฉพาะงานพาหนะหับไส้เล่นอื่น
3: อันนี้มีหลายอันจำกัดโดยเฉพาะมันพาหนะหรือว่าประมาณนี้แต่ว่ามันบ่เพียงพออันนี้ก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งพวกในสภาพปัจจุบันนี้สภาพเศรษฐกิจพวกเรากับพวกความยุ่งยากค่าของชีพแพงเอิ้นว่าปัจจุบันนี้ภายหลังที่พวกเราได้พบกับวิกฤตการโควิดมาแล้วเงินกีบของเราอ่อนค่าเนาะมาวันนี้เจอใช้ปัญหาสภาพน้ำมันแพงก็เป็นอุปสรรคหนึ่งสร้างความยุ่งยากให้แก่พนักงานของพวกเราในการลงจัดตั้งปฏิบัติอยู่บรรดาบ้านบ่อยู่บรรดาเมืองอันนี้ก็เห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราพบในความยุ่งยากนั้นเนาะ
2: ประธานแนวรับสังสาดแขวงบริคำไซให้ฮู้ตื่มว่าในตอนนี้แนวรับสังสาดแขวงจะสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติเวียกงานเป้าหมายโดยเฉพาะเวียกงานเต้าหูมความสามัคคีปองดองของประชาชนบรรดาเผ่าภายในแขวงซึ่งเป็นหน้าที่ที่สำคัญที่จะต้องเอาใจใส่เพื่อเต้าหูมความสามัคคีของทุกสั้นคนทุกเพศไว้ทุกศาสนาให้มีความแน่นแฟนภายใต้การนำพาของพรรคพร้อมทั้งจะได้นำพาศึกษาอบรมและเต้าหูมความสามัคคีอยู่บรรดาบ้านเฒ่าแก่ในโฮมเพื่อศึกษาอบรมลูกหลานให้กลายเป็นพลเมืองดีของชาติเป็นลูกหลานที่ดีของพ่อแม่และปฏิบัติระเบียบกฎหมายห่างไกลจากอบายมุขต่างๆ
1: สภาพไฟใหม่ล้ำป่าอยู่แขวงหนองน้ำทาในปีนี้แม้นอยู่ในวงจำกัดและสามารถควบคุมได้ถ้าเทียบใส่ปีผ่านมาเห็นว่าสภาพไฟใหม่ล้ำป่าบ่เกิดขึ้นหลายท่านพิมพ์แก้วธรรมรัศน์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหนองน้ำทาให้ฮู้ว่าสภาพไฟใหม่ล้ำป่าอยู่ภายในแขวงลดลงย้อนแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเอาใจใส่โฆษณาเผยแพร่คำสั่งเลขที่11ของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเพิ่มทวีการคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้และสกัดกั้นไฟใหม่ล้ำป่ารวมทั้งนิติกรรมและแจ้งการของกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการเพิ่มทวีความเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นไฟใหม่ล้ำป่าให้ประชาชนรับรู้เข้าใจและพร้อมการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเข้มงวด
4: ต่อกับการคุ้มครองและปกป้องรักษาป่าไม้ก็คือทรัพยากรป่าไม้นี้มาถึงปัจจุบันนี้พวกเฮาก็ได้จัดตั้งพันขยายคำสั่งเลขที่11ทับหน่วยย่อหันว่าเรื่องเพิ่มทวีการคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้และสกัดกั้นไฟใหม่ล้ำป่านอกจากนั้นก็ยังมีนิติกรรมและแจ้งการของกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมฉบับเลขที่120นั้นเกี่ยวกับเพิ่มทวีความเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นไฟไหม้ล้ำป่าและมาฮอดปัจจุบันซึ่งพวกเราก็ได้เอาใจใส่ในการโฆษณาเผยแพร่บรรดานิติกรรมที่ติดพันเกี่ยวกับคำสั่งเลขที่11ทับนย.และก็แจ้งการของกระทรวงกสิกรรมฉบับเลขที่120นั้นในการสกัดกั้นไฟไหม้ล้ำป่าแต่ถ้าเทียบไฟในระยะผ่านมาก็ถือว่าปีนี้ไฟไหม้ล้ำป่าก็ถือว่า พวกเขาสามารถสกัดกันและก็เฮ็ดให้ไฟไหม้ป่าก็เป็นบริเวณที่จํากัดก็สามารถควบคุมได้สรุปรวมแล้วเทียบไฟในระยะที่ผ่านมาตลอดปีนี้พวกเขาสามารถควบคุมและก็บ่ปรากฏมีไฟไหม้ลําป่าขึ้นในระยะที่ผ่านมา
1: ท่านพิมพ์แก้วธรรมรสินให้ฮู้ตื่มว่าสาเหตุที่ให้เกิดไฟไหม้ลำป่าย้อนความบ่ระมัดระวังในการทำลายหญ้าในพื้นที่ทำการผลิตโดยจุดหญ้าแล้วบ่มีแล้วป้องกันไฟที่ดีจุดทุ่งข้างเพื่อเลี้ยงสัตว์การจุดป่าเพื่อลาเนื้อการดังไฟแต่งกินอยู่ในป่าแล้วบ่ดับมอดไฟให้ดีและอื่น
2: ๆต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่นกองประชุมสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองพัฒนาชนบทรอบด้านแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงานสามสร้างอยู่แขวงบริคำไซในระยะ5ปีผ่านมาแต่ปี2021-2025และที่ทั้งแผนการปี2026-2030จัดขึ้นในต้นเดือนนี้ที่ห้องประชุมหอการแขวงภายใต้การเป็นประธานของท่านสนธนูธรรมวงศ์เลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงมีพนักงานวิชาการเข้าร่วมเป็นจำนวนหลาย
5: กองประชุมแนวฟังการขึ้นผ่านบทสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานก่อสร้างฐานการเมืองพัฒนาชนบทรอบด้านและเวียกงานสามสร้างระยะ5ปี2021-2025และทิศทางแผนการ5ปีต่อหน้า2026-2030ผ่านการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานก่อสร้างฐานการเมืองเวียกงานพัฒนาชนบทรอบด้านและเวียกงานสามสร้างอยู่แขวงบริคำไซระยะ5ปีผ่านมาภายใต้คำควรที่ว่าตั้งหน้าสร้างครอบครัวให้มีความหังมีผาสุกบ้านมีความเข้มแข็งเมืองแขวงมีความสงบและพัฒนาให้ปรากฏผลเป็นจริงโดยรวมแล้วคณะไปสอบเวียกงานตลาดคันแม่นได้เอาใจใส่จะตั้งปฏิบัติเวียกงานตาม4ใน4คัดหมายติดพันกับการจะตั้งปฏิบัติ4เทือน9หัวข้อสัมมนาวิทยาศาสตร์เคียงคู่กับการจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขสกัดกั้นยาเสพติดอยู่ภายในแขวงบริคำไซที่วางออกให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและเป็นขบวนการฟุดฟื้นในทั่วแขวงซึ่งได้เห็นให้หลายบ้านหลายครอบครัวแลหลายจุดซุ้มได้รับการพัฒนาบ้านจำนวนหนึ่งได้กลายเป็นบ้านใหญ่ตัวเมืองในชนบทนอกจากนี้ถูกผักส่วนในสังคมยังได้ประกอบส่วนทื่นฮอนเข้าในการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างต่างๆซึ่งได้เห็นให้เศรษฐกิจสังคมภายในแขวงได้มีการเติบใหญ่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนบรรเภานับมือนับรุดลุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนนับมือได้รับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาดีขึ้นเป็นก้าวๆจันสมนพมีใส่รายงานจากแขวงบริคำไซ
2: เมื่อผู้ดนมินีทานไซนครสุธิดากรรมการพรรคแขวงเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองนานแขวงหลวงพระบางพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไปเยี่ยมยามพนักงานนักหบปฏิวัติอยู่ศูนย์เสียองค์ะ598มีพันโทบัวเพื่อนวงวิจิตหัวหน้าการเมืองศูนย์เสียองค์ะ598พร้อมด้วยคณะบรรษาและพรรคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโอกาสนี้ได้รับฟังการรายงานสภาพการเคลื่อนไหวของศูนย์598โดยย่อเจ้าหน้าทานสายนครสุธิดาได้ย่องเงาสมเสริฐต่อคณะนำทุกขั้นที่ได้ออกแห่งพัฒนาก็คือการเอาใจใส่บางใหญ่นักหอบเสี่ยงค่ะที่อยู่เหนือศูนย์พร้อมทางแสดงความรู้บุญคุณและขอบใจเป็นอย่างสูงต่อนักหอบปฏิวัติที่ได้เสียสละเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเฮ็ดท้ายคนหุ่นลังได้สร้างชีวิตโดยมีความสงบและพัฒนาขึ้นเป็นเก่าๆตอนท้ายพิธีทานได้อวยพรใส่อันประเสริฐแด่นักหอบทุกท่านจงมีสุขภาพเข้มแข็งและมีผลสำเร็จในหน้าที่การเมืองอันมีเกียรติสง่าสืบต่อเป็นแบบจางให้แก่คนหุ่นล่างตลอดไปโอกาสเยี่ยมจับครั้งนี้ทางสนครสุธิดาพร้อมด้วยคณะได้นำเอาตัวจำนวน5หน่วยและตาจำนวน40หน่วยรวมมูลค่าทั้งหมด7ล้านกว่ากีบมอบให้คณะบรรษาซุนเซลค่ะ598เพื่อหับสายเข้าในรายการข้อศูนย์หากมีความสะดวกจารุณีดวงมณีรายงานข่าวจากหลวงพะบาง ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิศาสการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์
6: ความกดดันต่ำของอากาศร้อนปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งกระทำให้อากาศร้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมฟ้าผ่ามักเห็บตกและลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนร้อย อุณหภูมิแม่ระวัง20-30องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง24-34องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง29-36องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง28-37องศาสลับแควงไซสมบูรณ์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง25-33องศาหากใต้อากาศร้อนหนาฮอนเอาและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง31-37องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ35ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง28องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกลุ่มอุตุนิยมและอุตุศาสตร
2: ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวกีฬา
1: ดาวดวงใหม่แห่งวงการกีฬาบานเตะเยาวชนระดับประเทศทีมเบสวานเอฟซีของแซมเตบานอยู่10ปีสิงขันประธานสภานบานเตะแห่งชาติลาวสมัยทำอิฐผลงานของทีมเบสวานเอฟซีอายุบ่เกิน10ปีลงสนามแข่งขันไปแล้ว7นัดชนะ7นัดมี21คะแนนของแซมในการแข่งขันรายการนี้เมื่อท้ายอาทิตย์ผ่านมาสภานบานเตะแห่งชาติลาวได้จัดพิธีปิดการแข่งขันบานเตะเยาวชนระดับชาติสิงขันประธานสภานบานเตะแห่งชาติลาวมีการสิงใส่ทั้งหมด5รายการคือ U10 ปี U12 ปี U14 ปี U15 ปีและ U16 ปีสายสำหรับผลการแข่งขัน U10 ปีชนะเลิศเบสวรรค์โรงชนะเลิศ FC จันทบุรีอันดับ3แฟนซิปอะคาเดมี่ U12 ปีชนะเลิศมาสด้า GB โรงชนะเลิศเบสวรรค์อันดับ3น้องโตบี้ออสตาอยู่14ปีชนะเลิศมาสด้า GB โรงชนะเลิศคำใส่ FC อันดับ3จำปีจำปาอยู่15ปีหญิงชนะเลิศจำปีจำปาโรงชนะเลิศ FEC United อันดับที่3จีจูเนียอยู่16ปีชนะเลิศเอสลาโรงชนะเลิศ BIS และอันดับ3พรหมทัต
2: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศจีนยืนยันว่าท่านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจะเดินทางเยี่ยมยามจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่13หาวันที่15พฤษภานี้ตามคำเชิญของท่านสีจิ้งผิงประธานประเทศจีนเพื่อหารือในหัวข้อสำคัญต่างๆเช่นสถานการณ์ในภาคพื้นตะวันออกกลางและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AIด้านการค้าท่ามกลางความพยายามฟื้นฟูการพัวพันระหว่างสองประเทศการเยี่ยมยามจีนครั้งนี้ถือเป็นการเดินทางเยี่ยมยามจีนครั้งทำอิฐของท่านโดนัลด์ทรัมป์นับตั้งแต่ปี2017โดยเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกาให้ฮู้ว่าทั้งสองฝ่ายอาจหารือเกี่ยวกับการขยายข้อตกลงด้านเหตุธาตุหายากซึ่งจะอนุญาตให้จีนส่งออกเหหายากไปยังสหรัฐอเมริกาต่อไปรวมถึงก้าเกียมจัดตั้งกลไกด้านการค้าและการลงทุนร่วมกันขณะที่จีนอาจประกาศซื้อเครื่องบินโบอิ้งสินค้ากสิกรรมและพลังงานจากสหรัฐอเมริกาเพิ่มเติมอีก
2: ตามข่าวจากต่างประเทศวันที่10พฤษภาคมนี้อิงตามแถลงการของกระทรวงการบินพลเรือนและการท่องเที่ยวบังกลาเทศแจ้งเตือนประชาชนให้ยุติการเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางทางอากาศการท่องเที่ยวและรายการน้ำเที่ยวผ่านบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวที่บ่ได้จดทะเบียนหรือมีใบอนุญาตหมดอายุหลังจากอังกฤษประกาศลงโทษบริษัท Dream Home Travelซึ่งเป็นบริษัทท่องเที่ยวของบังกลาเทศในข้อหาลักลอบฆ่ามนุษย์ไปยังรัสเซียทั้งนี้ทั้งการบังกลาเทศยังได้กวดสอบพบว่าบริษัทนี้มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจน้ำเที่ยวหมดอายุมาตั้งแต่ปี2021และยังพบว่ามีบริษัทอีกหลายแห่งที่บ่ได้จดทะเบียนถูกต้องและมีใบอนุญาตหมดอายุรวมทั้งถูกตั้งข้อหาเรื่องการสลัดบังหลวงและละเมิดระเบียบทางการค้า
7: ตามข่าวต่างประเทศท่านนางคายาคารัสผู้แทนระดับสูงของสภาพเอรพด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงแจ้งให้ฮู้ว่าสภาพเอรพอาจบรรลุข้อตกลงทางการเมืองเกี่ยวกับมาตรการลงโทษผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลและองค์กรที่เกี่ยวข้องในเขตเวสต์แบงค์จำนวน7คนที่ก่อเหตุใส่ความรุนแรงต่อชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่เวสต์แบงค์หลังจากมาตรการนี้ถูกขัดขั้นโดยท่านวิกเตอร์ออร์บรันอดีตนายกรัฐมนตรีฮังการีสภาพเอรพก็เกียมดำเนินมาตรการลงโทษสมาชิกบางส่วนของกลุ่มฮามาสเช่นเดียวกันทางนี้เขตเวสต์แบงก์เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกอิสราเอลยึดครองและประเสริญกับความวุ่นวายอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สงครามในกาซาเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนตุลาปี2023ผ่านมา
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนจะหมดรายการข่าวภาคนี้พวกเขาขอสรุปหัวข้อข่าวสำคัญที่ท่านฟังไปแล้วนั้นให้ท่านฟังเติมอีกเทื่อนึงมีดังนี้ประธานศูนย์กลางในรัฐสังสาต้อนรับการเข้าเยี่ยมพบปะของคณะกรรมการศูนย์กลางในรัฐสังสาที่อยู่ต่างประเทศกระทรวงยุทธาธิการและขนส่งจะสืบต่อสร้างนิติกรรมเพื่อคุ้มครองดำรัสว่าด้วยกองทุนความปลอดภัยการบินการคุ้มครององค์การการบินพลเรือนลาวและอื่นรัฐบาลเน้นหนักให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องสุ่มใส่สืบต่อปฏิบัติเบียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงส่วนรอบด้านให้เป็นรูปธรรมและมีผลสำเร็จประธานประเทศจีนจะพบปะหารือกับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะปัญหาในตะวันออกกลางกระทรวงการบินพลเรือนและการท่องเที่ยวบังกลาเทศแจ้งเตือนประชาชนให้ยุติการเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางทางอากาศและการท่องเที่ยวผ่านบริษัทตัวแบบที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์และไพมณีธรรมวงศ์อ่าน
8: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่ไอ้ข้าวเดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่ไอ้เข้าเดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
9: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เราจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ทานได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 12:30 หาเวลา 13:00 อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมาย
10: ส
9: วัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับทางรายการของเฮาเป็นประจำวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางวิทยุแห่งชาติลาวอยู่กับผู้ดำเนินรายการปาวีคำผิดธรากุลท่านผู้ฟังพบกับทางรายการของเฮาในมื้อนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับบทบาทของแม่หญิงในนามเฮาเป็นแม่หญิงคนหนึ่งเฮาจะต้องมีบทบาทต้องฮู้ว่าตัวเองมีภาระบทบาทคืออะไรแน่เพื่อที่ว่าจะพัฒนาตัวเองในมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการก็จะเอามานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังและนอกจากนั้นก็

ยังมีคำศัพท์วรรณคัมให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในตอนท้ายนำอีกเติมและในตอนนี้จะให้ท่านผู้ฟังได้พักผ่อนกันก่อนรับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการกบเฮาแล้วจึงค่อยกลับเข้ามาสู่ระยะที่2ของทางรายการ

0: ปาติโทลูกเอ้ยออกไปเวียกก็ต้องใส่หลายปานนี้พุ่นบ่บ่จักพาอัดปากอัดดังบ่จักซบมือหน้ากากใส่อีครบสุดเลยสิบ่หายใจฟืดบ่ลูกเอ้ย
1: แม่นแล้วแม่

0: ที่สำคัญขาดบ่ได้แม่นสเปรย์แอลกอฮอล์ต้องได้สีทาเสื้อทุกครั้งก่อนจะสัมผัสหน้าตาของตนเองได้ที่เฮาต้องใส่หลายป่านนี้ก็เพื่อครอบครัวเฮาจะได้ปลอดภัยจากพยาธิโควิดเด้อีกอย่างลูกเป็นคนออกเหือนไปเวียกทุกมือก็มีความเสี่ยงหลายจักบ่ฮู้ว่าไผเป็นไผไปใส่มาใส่แน่ฉะนั้นเตรียมพร้อมป้องกันไว้ดีก่อนแก่แม่เอ้ย
1: แม่นๆดีแล้วลูกเอ้ยป้องกันไว้เนาะเอ้านี่ของกินสวยนะขับรถดีๆเด้อลูกเด้อ
0: โดยแม่ขอบใจเด
2: ้อเสียงเพลงมวลๆก็ได้ผ่านพ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วหวังว่าจะสร้างความบึกบานม่วนซื่นให้ท่านผู้ฟังได้หลายพอสมควรเด้อและกับข้อสุริยานีทานก็ยังอยู่กับรายการความรู้ทางด้านกฎหมายอยู่กับผู้ดำเนินรายการปาวีคำพิธารากุลนั่นเองท่านผู้ฟังดังที่ได้นำเสนอในระยะต้นๆว่าในมื้อนี้เฮาจะนำเอาบางเนื้อไหนของกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและปกป้องแม่หญิงมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังโดยเฉพาะก็แม่นเว้าถึงการพัฒนาแม่หญิงนี่แหละว่าแม่หญิงเฮานี่นะจะต้องมีการพัฒนาในไรเน่เพื่อให้ตนเองนั้นมีความรู้ความสามารถเพื่อประกอบส่วนในการพัฒนาตนเองเนาะพัฒนาประเทศชาติแบบสิเนาะให้เคียงบ่าเคียงไหลกับเพศชายเพราะฉะนั้นแล้วเนาะการพัฒนาแม่หญิงนี่ก็เป็นภาคส่วนหนึ่งที่ว่าสำคัญในการพัฒนาทรัพยากร

และประกอบส่วนในการต่อสู้เสียสละในภารกิจต่อสู้เพื่อความเป็นเอกราชแห่งชาติและก็มีบทบาทในทุกโครงเขตเวียกงานทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมการป้องกันชาติป้องกันความสงบการต่างประเทศการอนุรักษ์รักษาเนาะการเสริมขยายมูลเสื้อวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของแม่หญิงลาวดังนั้นแล้วรัฐบาลนี้ก็จึงได้มีนโยบายพัฒนาส่งเสริมความก้าวหน้าปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันสอบทำของแม่หญิงด้วยการสร้างทุกเงื่อนไขให้แม่หญิงนี่นะมีสุขภาพแข็งแรงเนาะมีความรู้มีความสามารถคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติมีเวียกเหตุงานทำและมีสิทธิ์เท่าเทียมกับเพศชายโดยที่ว่าบ่ได้จำแนกทางฐานะการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมและครอบครัวด้วยเหตุนี้และทางผู้ฟังการพัฒนาแม่หญิงนี่จึงมีความจำเป็นเพื่อให้แม่หญิงนี่นะสามารถเข้าร่วมอย่างมีประสิทธิภาพคือดังที่ได้เว้าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันไปเมื่อกี้นี่แหละท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงแม่หญิงทุกคนนี่ต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพื่ออย่างเพื่อที่จะให้ตนเองนั้นมีบทบาทอยู่ในสังคมเทียบเท่ากับเพศชายฉะนั้นแล้วเฮาเป็นผู้หญิงเฮาต้องได้มีการพัฒนาตัวเองอยู่4ด้านด้วยกันด้านที่1ก็คือด้านทางกาย2ก็คือด้านแนวคิดจิตใจอันที่3ก็คือด้านการศึกษาอันที่4ก็คือด้านวิชาชีพและฝีมือแห่งงานสำหรับการพัฒนาทางด้านทางกายนี่แม่นหยังก็แม่นการเฮ็ดให้แม่หญิงนี่นะมีการขยายตัวเนาะทางด้านทางกายแบบสมบูรณ์ดีมีสุขภาพแข็งแรงมีมันสมองดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีอายุยืน2เนาะก็คือการพัฒนาทางด้านแนวคิดจิตใจพัฒนากันขึ้นแนวใดก็แม่นการเฮ็ดให้แม่หญิงนี่นะมีสุขภาพจิตที่ดีเนาะมีจิตใจที่นักแน่นเข้มแข็งมีอุดมการณ์มีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติมีวัฒนธรรมอันดีงามมีกิริยามารยาทที่ดีมีความดุมันขยันเพียรพร้อมกับสมาชิกครอบครัวของตนสร้างสังคมและครอบครัวให้หังมีผาสุขและก้าวหน้าอันนั้นมันเว้าถึงการพัฒนาทางด้านแนวคิดอันที่3ก็คือการพัฒนาทางด้านการศึกษาแม่นการสร้างเงื่อนไขให้แม่หญิงนี่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงได้รับการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์และสังคมให้น้ำมือนับสูงขึ้นในสายยกระดับความรู้ความสามารถให้แม่หญิงนี่นะหอบด้านและส่งเสริมผู้ที่ว่ามีพรสวรรค์ถ้าว่ามีพรสวรรค์ด้านใดก็ให้ส่งเสริมและอันที่4เนาะการพัฒนาทางด้านวิชาชีพและฝีมือแห่งงานก็แม่นการสร้างเงื่อนไขให้แม่หญิงนี่ได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพฝีมือแห่งงานและประสบการณ์มีวินัยแห่งงานเพื่อให้แม่หญิงนี่นะได้มีเวียกเฮ็ดงานทําในสังคมเช่นเดียวกับเพศชายถ้าผู้ฟังที่ผ่านไปนั้นก็เว้าถึงการพัฒนาตนเองที่ว่าแม่หญิงนี่ต้องได้เอาใจใส่พัฒนาตนเองอยู่4ด้านคือกันเนาะก็จะเว้าทวนคืนให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังก็คือทางด้านทางกายทางด้านจิตใจการศึกษาและวิชาชีพนั่นเองเพื่อหยังก็เพื่อยกสูงฐานะบทบาทของเอ้ยน้องแม่หญิงอยู่ในสังคมรูปร่างทุกรูปการจําแนกตัวแม่หญิงพร้อมทางสกัดกั้นและต้านการฆ่าแม่หญิงและเด็กต้านการใช้ความรุนแรงต่อแม่หญิงและเด็กในครอบครัวสร้างตนเองอันนี้ให้มีความเข้มแข็งให้มีความรู้ความสามารถสร้างเวียกเหตุงานทําและสามารถดํารงชีวิตได้ด้วยความถูกต้องและมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกับเพศชายท่านผู้ฟังมอนี่ก็ใจท่านผู้ฟังนี่ได้พักผ่อนกันก่อนหาฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการกับเฮากันอีกตื้มซึ่งวันในระยะน่ะเฮาเว้าถึงพันธะของเอ้ยน้องแม่หญิงว่าแม่หญิงนี่มีพันธะอย่างแน่อยู่ในสังคมแม่หญิงทุกคนต้องได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่ได้กำหนดไว้แต่ตอนนี้ให้ท่านผู้ฟังได้พักผ่อนหาฟังเสียงเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการกับเฮาอีกตื้มซะก่อนเด้อ

0: Hello, เซียว
1: Hello, เซียวตัวอยู่ไ
0: ซกันกำลังขับรถอยู่เซียวกำลังกลับแก้เครื่องมาส่งเพิ่น
1: ว้าส่งเครื่องแล้วมาเมฆเฮือนเอาเด้อมีเบรกสีลมน้ำ
0: ไล่ๆแล้วจิไปหาเด้อป้าฝ่างานเลยนี่คือกินตลาดแท้เชียวแต่มื้อนี้เฮาลืมมันบ่ได้หลายเลยมื้ออื่นเฮาต้องได้ไปส่งคืนเพิ่นแต่เจ้าเ
2: บ้อโอ้ยเชียวนุ่นๆพบกันจัดหนักจัดเต็มนะเฮาน่ะเออนี่หมู่เฮาบักดำก็ขับรถแก้เครื่องขึ้นตัวนี่แหละแต่มันก็ดื่มตลอดยังบ่เป็นหยัง
3: สบายดีเฮาดำเด้อเฮามียาดีเด้อเชียวเดี๋ยวเฮาจัดให้เลย
0: เอายกซะป้าโทรหาโมงเจ้าแล้วคือแม่งลาป้านี่7โมงก็มีเวียกเนอก็จะไปกวนเลยฟ้าวแ
3: ลเดี๋ยวๆเฮามียาดีแก้เหงานอนเอา2เม็ดไปก่อนเด้อเซียวถ้าติดใจจึงโทรเฮาอีกกินเม็ดเดียวห้ามห้องว่าบ่เหงานอนและขับรถบ่เมื่อยอีก
0: ว้าขอบเด้อเซียวไปกวนเด้อไปกวนเด้อฟ้าวเฮงกันนะจะเนี่ย
4: สบายดีมาแต่ไสเนาะขอกดเอกสารรถแน่
5: ขออนุญาตเปิดประตูรถกดเครื่องเลยเด
0: ้
5: อ
0: และไล่อาย
4: ด้านหลังมีหยังบ่ขอกดคนขับเนี่ยเด้ออ
5: ันนี้มันยาเสพติดตัว
0: โอ้น้องก็ฮาฮู้น้องก็เฮียงมาได้สําเหนือมือหมู่น้องเอาเหอมันว่ายาแก้เหงานอนน้องกินเม็ดนึงอย่างเม็ดนึงอยู่นี่แหละกินเม็ดเดียวบ่ฟิตี
4: เม็ดเดียวก็พิษทั้งกินทั้งมีไว้ครอบครองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา320การเสพหรือการมีไว้ครอบครองเพื่อเสพในวรรคที่3ที่กำหนดไว้ว่าบุคคลใดมีไว้ในครอบครองเพื่อเสพยาอียาบ้าและยาไอที่มีน้ำหนักเกินกว่า 0.3 กรัม 5.3 กรัมจะถูกลงโทษตามอิสรภาพแต่2ปี5ปีและจะถูกปรับไหมแต่10ล้านกีบ50ล้านกีบ
6: นำพาท่านผู้ฟังเข้าสู่รายงานที่3ของทางรายการตอนนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายอยู่ทางวิทยุแห่งชาติลาวอยู่กับผู้ดำเนินรายการปากวิคำพิธารากุลท่านผู้ฟังในระยะก่อนเฮาก็ได้เว้าถึงการพัฒนาตนเองของน้องแม่หญิงว่าแม่หญิงนี้จะต้องได้มีการพัฒนาตนเองแนวใดแน่เนาะซึ่งว่าก็มีอยู่4ด้านด้วยกันก็คือด้านทางกายพัฒนาทางด้านจิตใจการพัฒนาทางด้านการศึกษาอันที่4ก็คือด้านวิชาชีพและ4แห่งงานแม่หญิงทุกคนจะต้องได้มี4ด้านในการพัฒนาตนเองและสำหรับรายงานนี้เฮาก็จะมาเว้าถึงพันธะที่ว่าแม่หญิงทุกคนนี่จะต้องได้ปฏิบัติซึ่งว่าอยู่ในกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและปกป้องแม่หญิงมาตรา23ก็ได้กำหนดไว้ว่าแม่หญิงนี่นะจะต้องได้มีพันธะคือ1พันธะในการเคารพรัฐธรรมนูญและกฎหมายปฏิบัติระเบียบการออกแห่งงานระเบียบการดำรงชีวิตของสังคมและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพันธะอันที่2ก็คือพันธะในการเสียภาษีและสวยสาอากรตามระเบียบกฎหมาย3ก็คือพันธะในการปกปักรักษาประเทศชาติและป้องกันความสงบปฏิบัติพันธะการทหารตามที่กำหนดไว้พร้อมเดียวกันนั้นท่านผู้ฟังแม่หญิงนี่ยังมีพันธะร่วมกับครอบครัวและสังคมในการปกปักรักษาฮีดของประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติและของแม่หญิงนอกจากพันธะที่ได้เว้าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปแล้วนั้นเนาะแม่หญิงก็ยังมีพันธะอื่นๆตามกฎหมายนั่นเองอันนั้นก็ได้เว้าถึงเนื้อในเกี่ยวกับพันธะของน้องแม่หญิงที่ว่าจะต้องได้มีต่อสังคมเนาะท่านผู้ฟังเนาะซึ่งว่าในกฎหมายเพิ่นก็ได้กำหนดเป็นที่ห้ามห้อยแล้วทั้งเมื่อทั้งมวลนี้ก็แม่นเนื้อในที่ว่าทางรายการก็บ่ฮาวผู้ดำเนินรายการได้มานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังซึ่งว่าล้วนแล้วก็เป็นเนื้อในที่มีความหมายความสำคัญทั้งนั้นเนาะเพราะว่าหยังแม่หญิงเฮาทุกคนจะต้องได้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อว่าเฮาจะได้มีความรู้ความสามารถและก็สามารถประกอบส่วนในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติและที่สำคัญก็คือสามารถดำรงชีวิตมีเวียกเหตุงานทํานั่นเองนะท่านผู้ฟังเด้อถ้าเฮาบ่มีความรู้ความสามารถเฮาก็บ่มีเวียกเหตุงานทําและมันก็จะนํามาสู่การที่ว่าเฮาจะตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนที่บ่ดีเนาะที่ว่าสวยไส้บ่ว่าจะเป็นการฆ่ามนุษย์บ่การใช้ความหุนแรงบางคนเนาะในครอบครัวเป็นเพศหญิงบ่ได้เฮ็ดเวียกก็ต้องได้ถูกคนในครอบครัวเนาะใช้กําลังแบบว่า ได้ใส่ให้งานหลายจนหนักเกินไปไปสิเนาะถ้าว่ามีการพิเถียงกันอาจจะลงมือลงอันยังว่ากันไปแหละเนาะก็อาจจะเห็นให้มีการบาดเจ็บคือเฮาเห็นอยู่ในสังคมปัจจุบันนี้การใส่ความรุนแรงต่อแม่หญิงและเด็กหญิงอ่ะนะยังมีหลายหลายท่านผู้ฟังและดาสังคมเนาะบ่ว่าจะเป็นประเทศลาวของพวกเฮาหรือว่าจะเป็นต่างประเทศกะยาเนาะจะถือเป็นธรรมดาว่าเอื้อน้องแม่หญิงนี่จะต้องได้มีการเพื่อเอิ้นว่ารับใช้ไอ้น้องชายสินะอยู่ในเฮือนในศาลก็ต้องเป็นเวียกงานนี่ก็ต้องได้มอบให้แม่หญิงหมดก็บ่แม่นเนาะท่านผู้ฟังเนาะเฮาอยู่ในครอบครัวเดียวกันเฮาก็จะต้องได้ช่วยกันในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่ว่าจะเป็นการแต่งอยู่ครัวกินการเฮ็ดเวียกเฮือนศาลบ้านซองเอียงต่างๆว่ากันไปให้แล้วเนาะก็ต้องได้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในท่านผู้ฟังเด้ออันนี้ก็เริ่มจากตัวเฮาเองซะก่อนเนาะถ้าเฮามีความเข้มแข็งแล้วคนอื่นก็บ่สามารถที่ว่าจะเฮ็ดหยังให้เฮาได้เพราะฉะนั้นแหละมันจึงยังห้องให้เฮาว่าเฮาต้องมีการพัฒนาร่างกายก็คือว่าหยังเฮาต้องได้มีการเพื่อว่ากินอิ่มนุ่งอุ่นแม่นบ่ร่างกายของเฮาจึงได้แข็งแรงแบบซี่เนาะได้มีการพัฒนามันจึงเสื่อมโยมมาทางด้านมันสมองแนวคิดจิตใจแม่นสิเฮาก็ต้องมีการมีแนวคิดที่รักมันมีแนวคิดที่ว่าเป็นของเฮาเองมีเป้าหมายในชีวิตแบบซี่เฮาจึงสามารถพัฒนาหรือว่าเฮ็ดในสิ่งต่างๆที่เฮาอยากเฮ็ดและก็การศึกษาดิเฮาก็ต้องได้มีเนาะระดับหยังประถมมัธยมตอนปลายตอนต้นก็ได้ไปซี่นั่นเนาะก็ต้องได้มีนะท่านผู้ฟังถ้าว่าบ่ฮู้หนังสือเลยมันก็เปลี่ยนไปบ่ได้ที่ว่าเฮาจะไปประกอบอาชีพในโตข้อที่4หั่นเนาะท่านผู้ฟังเนาะถ้าว่าผู้ใดอยากพัฒนาทางด้านฝีมือให้งานแบบบ่สำนิสำนานในการใส่หัวคิดบ่เนาะหรือว่าแนวคิดไปซี่เนาะอาจจะใส่แบบให้งานตนเองแบบเสริมซวยบ่ไปซี่เนาะหรือว่าจะเป็นตัดหยิบบ่อีกต่างๆก็ล้วนแล้วแต่เป็นฝีมือให้งานหรือว่าวิชาชีพที่ว่าเฮาจะต้องได้มีการพัฒนาแล้วท่านผู้ฟังเนาะทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็เป็นเนื้อหาที่ว่าทางรายการของเฮาได้นําเสนอให้ทางผู้ฟังได้รับฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วและมาฮอดตอนท้ายของทางรายการในมื้อนี้เนาะคําศัพท์ที่ว่าเฮาจะนําเสนอให้ทางผู้ฟังได้รับฟังนั้นก็คือคําว่าฝีมือแห่งงานฝีมือแห่งงานนี้หมายถึงความสํานาญงานและความสามารถในการออกแห่งงานนั่นเองอันนั้นก็เป็นคำศัพท์ที่ทางรายการของเฮายกให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันสำหรับมื้อนี้และมอตอนนี้ก็ถือว่าเป็นระยะสุดท้ายของทางรายการของเฮาแล้วก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังที่ว่าให้เกียรติติดตามมาฟังรายการของเฮามาแต่ต้นจนจบถ้าสามารถติดตามมาฟังรายการของเฮาได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้มอนี่ผู้ดำเนินรายการปาวีคำพิทธาคุณพร้อมด้วยในสางควบคุมเสียงขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สบายดี

0: จัวสาชวนหลงมองเนาะเตะเฉลาชาเตยเนาะตัวจังเวียงจาน
1: อีนูไปให้อ้อเจ้าเท่าเชิญจ๋อจีชีจ๋อจีชินจ้าเท่าตาชูเก่าไปชีจ๋อเก่าเปล่าชี
0: ชาเตยเตยช่องเอเอ็มยวนได้จีปัวเจ้าเจ้าชากิโลเฮิร์สลอยย่อจีปัวหยีเจ้าเม็ดยนรูเจ้าเชี่ยอีปัวเป็ดเจ้ากิโลเฮิร์สลอยย่อเปล่าเจ้าโจเม็ด
2: ย้อนองอีจงเนี่ยจีกตินึงจามห้องจำลูกมาชัวตาใจชนดาวล้ำลงจำดูสาต้องจัวให้สาสื่อย้อนตัวจังเวียงจานหลังจีชนดาวจำนู้นน้อยย้อนตีเก่าเป็นลูกจีลีจงออเชียนหนังเก่าเจ้าจืดเจ้าลูกเจ้าหลินตุงกีเก่าออเจ้านู้นน้อยเลิกกตินึงจามห้องชนดาวปอดเตียนย้อนเจ้าเนี่ยนู้นแต่ชีนอเป๊ะจำเมนัวกันเท่ากันตาย้อนจอกีปัทธงมัธยมและต่อบ้าแสงพระเหียนที่อ้อยาเจ้าลูกอาทิตย์นอหมดเจ้าเจ้าอาทิตย์ต่อเดยาลินดาเจ้าเหนียวจียาเตาเทเป็ดเต็มหยวดที่เตี้ยก่อฮาลาโมเช่นดาวเช่นดาววีเตียยาเจ้าเนนุนอเต็มหยวดมั่วเกวชีใช้ล้อเท่าละโอ้ยเนี่ยก็สะต้องตัวเกมเทียนเลยอย่าชั้นเดาว่าเดาไม่หน่วยยาวจีสาชั้นเดาชั้นเดาตื้อจ้าลูกใจสิงหล่อกู้จังจีเตามอเชียละโมชั้นเดาเดาเกลียาลีนอไปเจ้าเหนียวจียัวเตาตุช้างก้าเก่าเดาเกณฑ์เทียควักเขียนไม่หน่วยก็มอเชียชั้นเดาเดาเนี่ยเดายัวเชี่ยหายสิงหนอเทียลียัวเดาไปเต็มไม่หน่วยสิงเตาเยกี้ละชีสิงเตาเดาเดาละโมลินดาลอชินจินุนอยมอสสิจังจังฮอเตชาลอชาเตาชนอตอมลงจีนอมูเปชิจาลอชอกัมลงเตาลือตัวท่าเตชาต่อใจตัวชีสวิตตัวชัววันเตยัวตอมุตเตาเตชาจาลินดาลัวเตชาลอชาเตียนุติเกาออลุจิหลีซอเซนังเกาเตานอย่อเจตัวเธอเตชะเนียบเผ่าเวียงทองสี่พันดอนหรือตัวเธอเตชะเต้าต่อใจเกตัวชวนแต่เยอะไปดูสวาเลนตัวชี้ตัวเมื่อให้ฉีดเจ้าแต่เตชะสวิตจูย่อเจ้าเตชะเหล่าวันได้เตียลุลเฮาเหลือโยนตะก้าหมูเจ้าเตชะอวมัวกงสื่อตัวชี้ตั้งจูย่อเจ้าบังกอกเตชะไทยย่อเจ้าเชื่อหนอเนี่ยพ่อเวียงทองสี่พันดอนเตาเพี้ยยังหลอกคนเสียเทียนตองกิเชียเจ้าเจนชีเตียเฮาเกตัวอวลุลุเฮาหรือตัวชีนไดเยอเปโดสวาเลนย่อเจ้าเฮาเตชะเหล่าจัวเชื่อเฮาไปลุส่งเตาเท่าหล่อย่อเอ็กคอเกป้าเจ้าการทวจาเกชีฝีชีเจ้าจงเทียเกชีกงเตนเตชะเหล่าเทียเตชะสวิตโอเคนอเนี่ยพ่อเวียงทองสี่พันดอนเต้าเสียเจตาจ่องฟื้อเทียนเนี่ยจีเจจ่องเหล่าเพี้ยยังหลู่อเจ้าต้องหมดเจ้าเราจ่องฟื้อเทียนเนี่ยจีเจจ่องสวิกอวตาเมื่อเกป้าจวดเราแต่ชาเราละมุตาลีเยอะตัวชีสวิตเหล่ากู้เต้าเพี้ยยังหลู่อเจ้าเราเกตัดใจอย่าช้าเชื่อช้าเนี่ยเราเรานอเทียเพียยังหลวเจ้าเจ้าจ่องฟื้นเราเรากู้อิยาลีจะมั่วฝังชวนแต่เตชะเราอวตามะเกช่างกาเทียมะเกกงเตละมุตาลีญาเจ้าจัวชิหาอวลุลุเฮาหลือตัวชีนแต่ยะมุตอคอเต่าใจเจี้ยนชิเตียอย่าจงเก้าที่ดอเจ้าไฮเดนดงเตียสมาพันธะลัดสวิตยัวชิเจ้ามะเกป้าเทียมะเกช่างกาเตชะเราใส่เจ้าป้างกาเจ้ากาฉีคอเศรษฐกิจฉีนั่งเฮาเตชะเหล่าถ้าปังจืนด้านเนี่ยเราสร้างซาดต่อใจเกตัวชินจีนแต่คณะกรรมการเนี่ยเราสร้างซาดเนาะจะเตชะจารินตังหลัวเตชะเราชาวเตียนโนติเก่าอี้ลูจิหลีชาวอาเซียนหนังเก่าเจ้าหนอยากิ๊กเกี้ยวไข่คำพิทูลกรรมการกลุ่มการเมืองปังจืนด้านพักถ้าปังจืนด้านเนี่ยเราสร้างซาดต่อตัดใจเกตัวจัวเทียชินจีนเตอคณะกรรมการปังจืนด้านเนี่ยเราสร้างซาดว่าคือนอกคือเฮาญาติเราใจเตชะด้าเราคณะย่อปังจืนด้านเนี่ยเราสร้างซาดญาติเราจิตจื้อว่าตัวกงเราต้องจะรู้ล่อพูดแทนเนี่ยเราสร้างซาดท่องเตชะเราที่เก่าอ้อคณะกรรมการปังจืนด้านเนี่ยเราสร้างซาดนั่งเราว่าคือนอกคือเฮาญาติใจเตชะย่อย่อจุ่มคำหลวงวันกรรมการปังจืนด้านเนี่ยเราสร้างซาดถ้าเจ้าสัมพันธ์นั่งเหล่าย่อเจ้าเตชะฟักกีเทียเต่าชัดสื่อเจ้าเจ้าเกต้นที่อวลุลุเฮาลื่นเตอร์เ เฮาลือสัมพันธ์นั่งเหล่าเนาะจะได้ชาวเจ้าเยอะเธอปังจืนได้ในเราสังสารเต่าเป้าเชื่อหาน้อยเยอะเธอปังจืนได้ในเราสังสารกู้เต่าเพียงยังหลงควรเสียเที่ยนเต่าไงเชื่อเจ้าเจียนชีเกต้นที่อวลุลุเฮาลือในเราสังสารว่าเต้าเคลียก็ชนลังยศจูดเชิดชงเกใช้ชัวกาเมืองทวดจาเกชิลูชิป้าเท่าเชี่ยก่งจือชิจ้างทวดจามาตีตรงจังลุลอจากที่เก่าอ้อเทียตั้งจาเล่อวก็ต่อใจเจ้นชิชงใส่เต้าก็เท่าอวลุจันลอเฮากาชาวเกชิลูชิป้าเจอลูมึงหมอฮึขีเดอเนี่ยเราสังสัดก็ต่อใจเจ้นชิเตียเจอคำควรตรงจังลุลอเต่าตั้งเจว่าแกน้อยยังเธอปังจืนได้เนี่ยเราสังสัดกู้จังเต่าเคียก็เชียร์ยังคณะกรรมการปังจืนได้เนี่ยเราสังสัดว่าย่าตูชายเจนั่งเหล่าเนี่ยจะเตะเข่ายัดจุว่าอยู่ลุลุเฮาเหลืองว่าฮูเนี่ยจีเจจงเหล่าว่าคือนักคือเฮาเนี่ยจะเตะเข่าก็ชิดเจอเล่ว่าน่ายอมไปจะเตะเข่าเต่า

0: ลืนเต่าเนี่ยเราสังสัดยอดเต่าจัวเชื่อเหาจิลูชงเท่าหล่อจารีนได้หลัวแต่ฉลาวชาวเตียพิธีชินจีออโตเอยาลีหือจาจุจีเทียเกนตอนจีแต่ฉลาวเทียหือจาจุจีกีฬาเทียเกนตอนจีแต่ฉเวียดนามยาเตาจาชายเตาโนติเก่าออลุจิลีจังอาเซียนหนังเก่าเตาย่อตัวจังเวียงจานคณะผู้แทนเต้าเหล่าย่อเนี่ยเผ่าส่วนสวรรค์วิญญาเกตกรรมการปังจืนดับพักปืดจาเฮาหือจาจุจีเทียเกนตอนจีต่อเวียดนามย่อเนี่ยเผ่าลืมที่เฟืองแทงกรรมการปังจืนดับพักปืดจาเฮาหือจาจุจีกีฬาเทียนตอนจีมัวคณะผู้แทนออตต้นทอกงเนี่ยเผ่าส่วนสวรรค์วิญญาเกตเต้าถาเตียเกชินจีออตเจ้าหนอออตกู้เต้าจอชิชะละดัวเจ้าเจ้ากะตั้งจานแลอัวเกชิกงเตออตยอดเจ้ายาต้าเท่าหล่อดาเจ้าชิหลงเกเต้าจือหยี่เต้าลูปอเทียชิชะละโอเกเฉิดเจ้าชองเบเจ้าลูพิสือเกชิกงเตออตจัดเชียชื่อสังไหมย่ออหือจ้าจริงจังเจ้ากะชิเจ้าเมื่อเกปังกะเจ้ากะทวดจ้าเกชิฝีชิเจ้าชงอวลอเกชิลูชิป้าหอชื่อสังเกชิกงเตชัวฟ้าเทียหุ้มส่วนยุทธศาสตร์อิยาลีออพักออลัดเทียเหนียจีเจจงออลุเตเฉลาเวียดนามเวียดนามเราก็ชวนนู่มัวเกตัวคอเทียเตอร์ป้าจีจีตัวจีเจดาวดาวดาวกิเชียดาวเจียนจีนเตอร์เกชิกงเตอยาโซฟาเทียชิดาวจงอวกเกนเตอร์ออพักออลัดยอดดาวยาตาเทาหล่อชื่อสังไมย่อช่างจ่าเฮาลือชาสอสื่อจุจีเทียเกนตอนจียอดเดายาตาเทาหล่อหล่อกุยยาลีเฮาลือจุจีเทียเกนตอนจียอดเดาเนียนุตาชีนอปอดเตาไฮเตียอ้อหือจาเตาเมื่อเกชิกงยาสียังเทียอวนดูรูอวดเดาเกอวาลุลเฮาลือการเมืองอวดช่างเชียเตาเมื่อจอดเดาเตาใจเจียนจีเตียยาอวนดูรูหล่อว่าเกนอจังเทียเจ้าปอดเจ้าเจียนชีเขาว่าเตาจงเขากะตั้งจานเล่เกชีกงเตออตอฟาจูจีเทียเกนตอนจีเดออหือจายอดเจ้าโยชิเหอจีชงเท่าหล่อจีชงออเทียนังเกาอีเจ้าออเทียนังเกาจีว่าเกนอเนี่ยเผ่าลืมที่เฟืองแทงกู้เตาตองกีเชียเจ้าเกชีกงเตอว่าเมื่อเจียนชีชงเดออหือจาจูจีกีฬาเทียเกนตอนจีเวียดนามเทียหือจาจุจีเทียเกนตอนจีแต่ฉันเหล่ายอดเตาเตาลุชองเทาหล่อว่าออตเตาเมื่อเกชิชะลาตั้งจานเตากิจกรรมฟาจุจีเทียศิลปายะรองข้างเก่าสื่อลีสัปปะดาจุจีเวียดนามยอดเตาแต่ฉันเหล่าเทียสัปปะดาจุจีแต่ฉันเหล่ายอดเตาเวียดนามกงจงมะโหลานชิหลงเปาจุจีลาชีวัฒนธรรมกีฬาเทียเกนตอนจีช่างจ่าเกียรติเวียดนามเราใครสังสรรปฏิมากรรมเวียดนามเราเกตโมกงเจ้าเชลูกงจงมะโหลาจุจีศิลปะสากลยอดเจ้าเวียดนามเชียกิจกรรมฟาจุจีเทียศิลปะไฮลอย่าตอมเกป้าอย่ามอเชียเจ้าเจ้าการทวดจาเกชิฝีชิเจ้าจงวันลอเกชิลูชิป้าหอดชื่อสังเกชิกงเตโชฟาเทียหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อิยาลีเวียดนามเทียเตชะเหล่าก็ชวนนู้ตัวขอตัวจีเจโอเกเตาชื่อหนอหือจาจุจีเทียเกนตอนจีเตชะเหล่าเทียหือจาจุจีกีฬาเทียเกนตอนจีเตชะเวียดนามกูจังเตาชองเบเจ้าลูเกชิกงเตฟาจุจีเทียเกนตอนจีชงออเชียนังเก่าเตาเจ้าออเชียเปเจ้าจี
1: ตัวจังเวียงจันเทียตัวจังฮานอยตอมเกชิกงเตออตอกงจงชมเบจลูลินเดอร์คณะผู้แทนกีเชียตัวจังเวียงจันเตเฉลาวเทียคณะผู้แทนกีเชียตัวจังฮานอยเตเฉลสอสอเวียดนามตอจะเฉยยอดนุติโกออลุจิหลี่ชงออเซียนังโกเจ้ายอดชาวโอฮอลเลอร์คณะพักเฮาตัวจังฮานอยโอยอนยอดตอตัวจังเวียงจันเจ้าลอนเตอร์เจออาสะพันทองสี่พันดอนกรรมการปังสื่อรับพักเลขาคณะพักเท่าสภาเจจงเขาตัวจึงเวียงจานต่อเวียดนามมวยเยอเจืองดึงฐานกรรมการกลุ่มการเมืองเปิงเซินได้พักเลขาคณะพังเขาตัวจึงฮานอยมัวเผาคำเผาเอิ

0: าวันตัวชีเหล่าสู่ยอดรถเทียวเวียดนามเทียนรอจอคณะผู้แทนออทอตัวกงกีตัวชินจีจอนออทอกูตอลอกเฮียจอดรถเชิงสื่อเกจีข้อเศรษฐกิจชีหนึ่งจอดรถเกตั้งจากเกอุลุลเฮาหรือยอดรถยาตาเท่าหล่อเทียกจอเพียสื่อเกชีกงเตมุลยาตอนเตสาตันทอเตยาโอตอชงยอดรถเฮาตัวเพิ่งอาเทียสากลว่าออทอตมเกสาเตายอดรถเกตัวชินจีจอนอเยเจียงดึกฐานกูตอลอกเพียยังเกต่อใจเทียนดองกีเชียจอดรถเกตัวใช้เทียอุลุลเฮาหรือได้เยออัศพันธ์ทองดอกคณะเราหนอยัยเขาต้นสีเกตัวจัวจังเจ้งเราเกณฑ์ถั่วจ๋าใส่ผู้พันมิตรภาพอวดเต่ามัวมูลเสื้อเกชิลุชิปาเทียชิกงยุทธศาสตร์ลินเดอร์ออฟผางออลลัดเนียดสีไปสั่งออลุเตเชอร์ลาวเวียดนามก่อชวนนุ่งรองตัวยัดเราลุชิเหออวดเต่าตัวชินจีเราหนอยังอาสะพันทองสี่พันดอนเทียเยยเจียงดึกฐานกูเต่าหล่ออวดปอเทอร์เราเกชมเบเจอร์หลูจอเราเกชิกงเตลินเดอร์คณะโฆษณาโกฮูเนี่ยสิไปสั่งองค์คณะผังเฮาตวยจังฮานอยเทียคณะโฆษณาตัวเคลียตวยจังเวียงจันยอดรอยโยชิเฮอชงออเซียนังก็เจ้าซอเจ้าชงออเซียไปเจ้าจันดงเดอชงไปเจ้าหลูให้เจ้าโดเกชิกงเตลินเดอสหพันธ์ปอนเนียเฮาตวยจังเวียงจันเทียสหพันธ์ปอนเนียตวยจังฮานอยยอดรอยโยชิเฮอชงออเซียนังก็เจ้าซอเจ้าชงออเซียไปเจ้าให้เจ้าโดเกนซีเกชิกงเตลินเดอเนี่ยจีไปสั่งโฮจิมินเฮาตัวจังฮานอยเทียตัวจังเวียงจันยอดรองโจชิเฮอชงออเซียนังก็เจ้าจอเจียวชงออเซียไปเจ้ากีชงไปเจ้าลัวให้จอโจเกชิกงเตลินเดอร์ชาโอฮอลคณะกรรมการชื่อจงเฮาตัวจังฮานอยตัวจังเวียงจันยอดรองโจชิเฮอชงออเซียนังก็เจ้าจอเจียวชงออเซียไปเจ้าดองเดอเกชิเจ้าลัวเกชิกงเตลินเดอร์ฝั่งอุตสาหกรรมเทียเกลาลัวตัวจังเวียงจันเทียตัวจังฮานอยโจชิเฮอชงออเซียนังก็เจ้าจอเจียวชงออเซียไปเจ้าเกชมเวจลัวให้เจ้าเจ้าเกชิกงเตยยอดเราฝั่งต้นเตอเขาตรวจจังเวียงจันเทียฝั่งต้นเตยยอดเราตรวจจังฮานอยยอดเราจวยชื่อเหอชงออเซียนังก็เจ้าจะชงออเซียไปเจ้าเราเจ้าฝั่งเขามองกันเจ้าจวยชื่อเหอชงออเซียนังก็เจ้าจะเจ้าชงออเซียไปเจ้าเราเนี่ยแหละคณะผู้แทนติชเหล่ากู้จังเต่ามุนชินเราเจ้าซับพาเจจงเขาตรวจจังฮานอยสิชิชาลาจาโรเกตัวจือโจปอฝือสภาญากรชั่วจงจะรู้ชิชาลาจาโรเกชีหลงเกเกปอจาโรเกตัวจือเทียโจปอฝือสภาญากรอวดชั่วต่อจากเสียงยัดจอนุติเก่าออลูจิลีชงออเซียนังก็จอยัดจอเขาตัวเจียงเวียงจันตัวกงอัทยาเยอไพวันแก้วปัสเซอร์หรือปู่จ้าเขาหือจ้าขอมองกันเทียพาวิพาวันพงวิหารเท่าชิชาลากิติมาศสมาคมโจปอฝือชวนจวนเหล่าเมื่อเธอเช้าโอฮอลล์เธอเปิลสถานบานเทียนเราเจ้าโอโมฟังชัวตัวกงยัดเราจงยลูโฉนอกูเต่าโมเกชิกงเตนเราเจ้าโอโมฟังชัวยลอใช้ซาโตเตลาเบียเทียเกจิลิช่อเดอชวนชวนเราเกินทวดจ้าหย่าชงเทียให้เดอเตตั้งเมืองชัวชีก่อชวนนู้รองตัวเทียชวนชวนเหล่ากูโมกึ่งกือลอนเตเซิงเฉินเราเจ้านึ่งเหล่าเราต้องเต่าเชี่ยชงเราเจ้าแต่ชินอกูปอเต่าเตียเมื่อเกษตรเต่าสวนหุ่นจงตัวเขาได้เฉาเทียสากลให้เกลียนยอดรองจวชิเหอปวดเต่าเมื่อกำมอชิกีโควิดเก่าจัวชวนจัวกู้ตัวอย่างสีเต่าใจเส้นจีจงว่าเกณฑ์เด็กกู้จังตัวอย่างเมื่อเต่าได้ชวนจัวนอดเจ้าหล่อว่าของละลัวซาเต๋อหมู่เต่าจะได้เฉาตัวอย่างจีเต่าเงี้ยละเต่าเนี่ยสีไปสั่งเทียเต่าลู่ได้เฉาให้เจ้าเต่าชวนจัวเหล่ากู้ย่ออี้ยาอวมุ่งยอดเต่าชัวขอแต่สีกู้ปอเต่าเตียมันเราอยากตั้งเหมือนชัวร์สิจะเราเต้นเราชัวร์ชงตรงเชื่อชัวร์ชัวร์อยากตัวอย่างวัวกอดตัวน้องเต่าฟิยาลอนเต่าเก๋เคิร์กได้ขอเนี่ยขอกู้จีมวนลำบบเราอยากเคิร์กวัวดาวทีเที่ยวกูยาลอนเต่าเจ้าโอโม่ฝั่งชัวร์จีเต่าตั้งจับกอดมัวมาตรฐานจีเต่าโม่เก๋ฉีคอจีเต่าโม่เก๋ชี้กงเตลอนเต่าจงคือขมอชวนชัวร์แต่เราเต้นเรากูยาเต้ตั้งเหมือนชัวร์สิมูลยาตอนเตยาลีเที่ยวอยู่เต่าชี้จอจอเพียสื่อยัดเราเก๋ให้เด็กกอดชวนนู้จงตัว
1: ตู้จังสื่อชอดเตาป้าเปิ้นหนึ่งคอเซ็นเตอร์ยอดเตาสังบอกแก้วอ้อปวดเตอร์ลังจารีนตาหลัวได้ชะลาวชาวเตียตาซอสื่อตู้จังสื่อสังบอกแก้วเตาไฮเป้าเตียยอดเตาโนติกเปล่าจอดเตาโนติกเก่าอีลูจิลีชาวอาเซียนหนังเก่าเตาหนอตู้จังสื่อสังบอกแก้วเตาจีอวนลุลุเฮาเลือทวดเชป้าเปิ้นหนึ่งด้านนอดด้าเฮาเฮาโทรคมลอชีคอเซ็นเตอร์ยอดเตาเมืองห้วยใส่เที่ยเมืองต้งพึ่งสังบอกแก้ว ตัวอย่างชาวเตาจอวัดชาวต้านทออ้อปัวเป้เจ้าลังเทียขัวเตาของการลอชีติเขาคอมพิวเตอร์ซอต้องเตะดอเตาซิมการ์ดย่านเตาแก้งเก่ายอดดาวเฮานอเมืองห้วยใสตัวอย่างชาวเตาจอวัดชาวต้านทอชาเจ้าอีลังยอดเตาโนติเปล่าลูกจิหลีจอเชียนหนังเก่าเตาชาวเตาเปล่าเจ้าแสนลังยอดดาวเฮานอม้วนหนังสัวเป้เจ้าเตาลังป้อนเนียอีลังนั่งเมียงมาเก่าอีลังป้อนเนียออลังเทียนยอดเตาโนติจีลูกจิหลีจงอเชียนหนังเก่าเตาชาวเตาหนังเก่าเปล่าลังยอดนั่งสัวเก่าแสนลังป้อนเนียอีลังนั่งเมียงมาแสนลังป้อนเนียเปล่าลังให้เจ้าเมืองต้งเพิงยอดเตาโนติเก่าอีลูจิหลีชองอเซียนแหน่งเก่าเตาตู้จังสื่อชี้จ้อนทวดจาเทียก้าโมทัวเฉป้าเปิ้ลนึ่งเพ่ไฮหล่อตู้อย่างฉอเตาจะเมื่อฝังชั่วกงอวเกย่ออีปัวชี้เจ้าจวนลังวายาม่วนนั่งเหล่าอีปัวเตาลังป้อนเนี่ยเปล่าเจ้าเป้ลังนั่งเมียงมาเป้เจ้าเปล่าลังป้อนเนี่ยเก่าอีลังนั่งสัวจวนลังฟิลิปปินส์จีลังป้อนเนี่ยเปล่าลังมาเลเซียเปล่าลังเทียอินโดนีเซียอีลังยอดเตาเนี่ยนุตาชีนอตู้จังสื่อตาต่อสืบส่วนสับส่วนเฉิดเตาชั้นเทียจอกงจองบ้อนตือไฮหล่อเทียเจ้าละมูไฮเดอปล้อมตู้เตาลำเบียบเกจลิชอแกงไกมูทัวเฉยเจ้านอย่อเคลียเจ้าปอเตียจอนั่งด้านนอกด้าเฮาลอชีมิตรสาสิบกูจังมั่วเกงที่อวนลุลุเฮาเลยอย่าอวนตูจูยัดเจ้าหุ่มแบบกะจีเขือไข่สากูลยาลีนอเนี่ยจีเจ้จงโยจูมั่วเกงจังฟ้าเจ้าเกชี้เจ้าก้าอวนเฮาเลยลอชีคือเนี่ยเต่ายงจีเกฮูสะต้องตัวด้านเสียนเต่าเต้ตุ้มเบอร์สะต้องเจอเจอลอชีเกมัวอยู่เต้ข้อมูลส่วนตัวได้อยู่เจ้าเลยยอดเจ้าเสาหัวจัวลาชีออนไลน์นื้อโยมเกพอชีอวดเจ้าป้องเนี่ยป้องเจียเจ้าป้าเปิ้ลนึงมีสาสิบลอยย่อป้าเปิ้ลนึงคอเซ็นเตอร์อวดด้านนอกด้านเฮาเสาหัวจัว
0: จมลงมาที่ช่วยเฉดลิเนเฉดตอมลงตาเท่าละมุนอกุยอสสื่อจังแจ้งยอดเจ้าเต้เธอยาลิซินอมุเปหาชีเจ้าละมุนองอีชาลูเป้าให้ซาเจ้าเต้ของนอตัวอย่างอวดเจ้าก่อนเนี่ยมัวกุมีเจ้ามีหยอดตอมนอ
1: เต้ของนอป้าวก่อนเนี่ยมั่วก็มีเจ้ามีหยอดเต้านอกระที่มองมาชัวมีหยอดมอโซตัสจีเต้ายู่หมดซอเต้าอิลุชงกูย่อนอเนี่ยลุ่มมีวัวขอจังจังชาเปล่าวิโยป้าวก็ลุ่เจล้อล้อเที่ยวมลุ่ดได้ชอบขอคอลินเตอร์ยัดเต้าลุ่ชาเต้ายู่เต้าตัวมีหยอดหล่อเนี่ยโยจูเต้านอเต้ร้องหมอลีจ่าเฉิดเต้าก็เที่ยวมั่วก็มีเจ้าเจ้ามีหยอดเต้านอวีปอต้าเตียพังกังมัวกังตุป้อนเนียต่อก้ายูมีหยวตาจีชัวมัวมีเจ้ามีหยวนออเจ้าพังมัวเต้มีเสริมเจ้าหลับปูเจ้าตุมีหยวนอเต้เรากู้หอบปลาเต้เรากู้จีหอบปลาออเจ้าจับปลาตาโมลีหลอกกู้มัวตาชีต่อก้ากังเป้ป้อนเนียมงยาเท่าหลอชอยอดรุ่นลีหลอยายูมีหยวตันเตอร์เป้ยังมัวเต้ชัวต่อไก่เจ้าหล่อเฮาจังไก่ไก่เจ้าเต้ป้อนเนียนอเจ้าเต่าวัวก็ป้อนเนี่ยมั่วมีเจ้ามีหยอดเต่านอตาชิมักกังยาของนอวัวเป้มังจังเป้าจิตเต่าจ้าเทียหอจิตเต่ามั่วจะหล่อชีวัวเจ้าเป้เต้ป้อนเนี่ยนอเสียหอปล่อยยัวมั่วมีเจ้าเจ้ามีหยอดนอบริจาญาลีนอนุนอกูโยเจ้าเป้เสนอละโมเป้าจ้ากังยาของนอป้าวัวก็มั่วกูมีเต่าเจ้ามีหยอดเต่านอเจ้าเสนอเต่าเป้าสิรีชื่อซองย่อไปจองกิตินังจาลอชีเต้เนียจีจิงเกอร์วัวหยกขอชีเชาลอตาจัวตาฮีตาต่อยอมบ้าเชียตุตุตุกีลอยย่อมัวมีหนวดยัดเจ้าหอบปลาเลอะไปยอดเต่าละโมเกอร์เป้ากันอยากของน้องวัวป้านสีก็มีก่อนเต่าจะมีหยอดเต่าน้องยัดเจ้าลอชีเท่าลอชอย่างนี้น้องจะของน้องวัวยอดป้าวัวก่อนเนี่ยมัวก็มีมัวสื่อลีอีสิเจ้าป้อนเลี้ยย่ออียาของนออวมัวเจนจิเชียมัวโปรตีนมัวฟอสฟอรัสเทียวิตามินเซอวป้าผลิตก็มีเต้าจงอ๋อเต้าลาชีลูลาจวดเตียมะอื้อย่ออียาของนออวมัววิตามินเอบีซีฟอสฟอรัสเทียเบตาแคโรทีนป้าผลิตก็มีเทียจังป้าอวก็เต้ตังไกดังหมอเทป้าอวก็ปลาซอจัดใจเป้เ
2: เทียยออียของนออัวมั่วจอนจีมั่ววิตามินเอบีหนึ่งบีสองเฮท่าแคลเซียมเทียคาร์โบไฮเดรตปะวะก็ปลาช่อมเบาช่อสังเชียนตัวเทียปะวะก็ได้ต้นชาเคียเตาจงเปล่ารักจึงเจยออียาของนออัวมั่วตุนเชียจือกายอทอนมอลายอเตาเตต้นชาเคจงเทียปาอัวก็มั่วก็มีเตาจงชังนอนเลยจังมั่วทานเล็กแคลเซียมวิตามินเบเทียสีเชียหังอัวนังแย่มั่วจังละหมูอัวอ้อเฮาเชียเจ้าเทียเจลินอหยองหยองลินตาลอกุเตาจีเจ้าตำหนิงย่ออิจากของนออัวป้ามบำรุงอัวก็เนี่ยมั่วมีหย่อมอมั่วก็มีเต้าตัววีมั่วโปรตีนวิตามินเต้ายาเนื้อเต้าเฮาผักกะเพราละชีเจ้ากะเพราย่ออิห่อเจ้าอัวมั่วจอนจีย่าเท่าน้ำหมดละย่อป้าอัวก็เต้จ้อนชาเคจงเทียป้าอัวก็เจ้าป้อนเนี่ยมั่วมีหย่อมอมั่วก็มีเต้าตัวช่างนั่นเลยย่าจะมีเหยียวเต่าเฮาเนี่ยจะก็มีอัวนอเตจ้าหมอเมื่อเส้นชีช่างนั่นเลยกูยอดเต่ามีหยัวเมื่อรู้ได้เจ้าขอคอเทียอัวเต่ามีหยัวลูกปลาจิตจ่าละชีจัวเต่ามีหยัวปลาปอมเปาจำลองมาชุดชนะรีเป็มลองถลันนอย่าฉันหลอกแคบเป้าเต้ของนออัวป้าอัวก็เนี่ยเมื่อก็มีเต่ามีหยัวเต่านอ
0: จมลองมาที่ชัวชะเดอจาหลุดทะและยาหลุดเป้าไฮซาโตเต็กของนอกก่อนเนี่ยโมโกมีโตเตมีตุมิโยทำลายาลิจินามุเปหาชีเจ้าละมุมน้องอิจักุเซียวเก
3: ยดูมาเสียเนี่ยตั้งจ้าเอ๋ท่าอือวันกูวันเท่าน้อยกูนี่จะก่อร้องด้วยสวรรค์เอ๋ก่อนี่ใช่กูมุตัวร้องด้วยสวรรค์ป้าเอ๋ก่อเทียลียอเจลียังเสลเลยกูก็มาเสียเนี่ยตั้งจ้ากูตื้อจ่อก่อใช่จ่อลีนดัวโตกูดูลาเปลือตัวโตกูใช้กูจอกก็มุนทอกูนอนไอ้ของเจ้าตัวดีเยี่ยไอ้หนอมอตัวของเจ้าอีใช้กูตื้อจอกก็มุนเจ้าเบตัวว่าเลยกูตูย้อตัวทอกูป้ามาใช้เนี่ยตั้งจ้ายาดูมาเสียเนี่ยตั้งจ้าเท่าอือวันกูวันเท่าน้อยกูเนี่ยจะก่อร้องด้วยสวรรค์เอ๋ก่อใช้กูมุตัวร้องด้วยสวรรค์ตัวเอ๋ก่อเทียลียาเจลียังเสียท้อกูมุมาเสียเนี่ยตั้งจ้ากูตื้อจอกก็ใช้จอลิ้นตัวตัวตัวกูใช้หน้าเปล่าตัวตัวกูดูเอ้กูจอกก็มุนท้อกูนอนไอ้ของตัวตัวดีเยี่ยนอนมอตัวของตัวอีจูเอ้กูจอกก็มุนย้อตัวท้อเลยกูป้าเอ้ย ต้องเบตัวว่ากูตูมาใช้เนี่ยตั้งจ้าย้อนดูมาเสียเนี่ยตั้งจ้าเอ๋จีลีนู้นอือดานังลอชีเต้าเอือเนี่ยโตเชนอยู่ย้อนมุขือเนี่ยกูเทียจงจูดอจงพวเอือเต่าจงตัวสีเปลือยเอือเนี่ยหน้าตูตื้อชอตัวบังอู่ไอตัวพี่ตื้อตีเจ้าอื้อนี่ดาดังเราว่าอีชานังเราตัวตาลีนอเลยรอจะจังร้องร้องลีหนัวขวาดาเต้าเนี่ยอีอ๋อลีมาเสียเนี่ยตั้งจ้าจะจีลีนู้นอื้อดาดังเราสีเต้าไออื้อนี่โตเชิญอยู่รอมุขือเนี่ยกูเทียจงจูนทอจงพวาไออือเตอจงตัวสีเปลไออือเนี่ยนะตูตื้อตีตัวบงอูไอตัวผีตื้อชอไอเจ้าอือเนี่ยดาดังรอว่าอีชานังเล่าตัว 巴里诺来罗家正融融里尿快大到娘一二妈妈谁娘等着人都妈谁娘等着着自里努日大等老师到为日你着日都端才没得个母娃ư đại tế tia tế lù lia ai chín chay tu cho tỏ mua tòa tu đa cha ai ở bên sông tòa tỏ cá nó ai ư tế lia tế tế nè cha tu quá bỏ cho tu quá na lo tế nó tế chữ lớn nè mua tu chỉ cá chỉ rong lo cho ư cho ai tu mệt dễ tư lại la mò nhu nhung sau cho bên nó ai tu bỏ cứ dễ tư la mò nhu nhông mua châu mua tòa cho bé na lo ư nị lo u mua tu thia tu lời mua say e mua nẻ ý chia chế tu ngày bơ nẻ dông dông xử lý cỏ mua ý chia chế tu trò nẻ dông dông xử lý cún cha e ư nị hoa sen tu để tu lời ư tu thia ư say em nị nó cỏ tư lâu li cỏ pa ai cú tư lâu tòa rong li cú chơ lợ chê chê ư tê tu ai nư ma li sơ lâu vơ tu cho ai ư tê chai lợ tòa ma li sơ lâu vơ tu ca ma sê nha tầng chua nha tu ma sê nha tầng cho chị lì nu ư đà đăng lo si tàu ai ư nè cho ư tu toàn say mò tè gà mù qua ư đại tì tia tì lù lia y chín chay tu đa cha lo tu cho tò ai cha ở bì sông tòa tò cá nò ai ư tè lia tè tì nè cha tu qua na do tu qua bỏ lo tè nò tè chư lơ nè mua tu chỉ cá chỉ rong lo cho ư trâu ai tu mệt tu pa

จำนวนชาดาเปชาดาคู่ต่อมลงอีจัตุพัชังมอมเบงไฮเตียตูนังดอนจ้าเท่าละเลยเจเชไฮเตียจัตุพัชังเดนากุยอชีเคลาเจเมเมพุโตเปจอวัตตาต่อชาชิมลงยัดจงเดเป็นตูสอดงจวนนุ่นนออาจินดาวหล่อยังเจอช่วยช่วยสังชาเปลมาจะจงกอนด้านทองด้าชาดาสดส่วนแรงมอยัตุพัชังเดนาตูเสาเทียตูหูยังยอSau dinh dần trọng bế cho gọn đàn đồng ra phi dân thể trọng cho và gọn đàn đồng ra rầm lòng ở kề. Tát sẽ đi chào là cú xì mò gọn đàn đồng ra lý trị xa có tàu dò phộng ra là dò dò cho gọn đàn đồng ra lì. Tát sĩ vì khó vì lợi thiết sư ế thiết tàu sân là dò tụi mình gọn ra tụi mình đồng ra.กอนดานดอนดามลงเชียมลงปอปัวปัวตาจาตาจาวิให้เตียเจ้าเรื่องเรือตูดาอาลุจีเตียนลุจีเกอเอเทียเต่าเท่าเราว่าตัวเมอังกอนดาตัวเมนดอนดายอมลงเชียมลงจือเรื่องลินจวาจิมวตุลูจิมวตุยวาตุตูจงกอนดานดอนดาเชียตาจาตาจาเยลังตือเขาเต่าลู่เลยนะจีลู่ก็เกอเกอเอจิซอชีจอนกอนดานดอนดานลงเชียมลงเปลอชาอิชิเจกอนดานดอนดาเจเลทาวลาวตุนังยือฟ้ายือฟือเอ็นเจเป็นดูหลอดเจลีลัวเจเปเตหลอดเจลีกว่าช่างเต่าตือเจตังลูกกว่ามัวซือไอวัตรเปจงกอนดานดอนดาเลือดลูเชลุนจือตายาตายรอยืนแต่เจ้าวตาต่อลุงกอนดานดอนดาหลอดยาจูเต่าลุงหมูเกาะเกอร์เอจิซอลุงหมูจันดาลุจิเกอร์เอจักกามอเลจอว่ากอนดานดอนดาต่อไปต่อเปล่าต่อจีฮ่าอยากยกวัดเราเลยลุเชลุปจืดเทียงอามาไปอีจงเมอาตูนใส่หลวมมงกตินังจามมงดอตเปจเนจจีนุนอเปจักกะลาชินชีจอมได้เป็นดูสตงจวนยัดจอมนุนอวันเดือนนั้นตรงไฮสตุ้งจัวกวงหอยหล่อมัวเก็บเป้าเมนจ้าเมนจิตเปจเนจจีน้อนึงยอหลุมเนี่ยเทียนหลูกูยอกิจเจริช่อเทียวัวยมัวจรถะตัวเปจเนจจีหล่อยังไฮแต่ยออีจาระเบียการวัวเปจเนจจีจอตุจอนใส่เปยอเต่าเกิดเป้าอย่าเปจีเกิดเจจะตั้งเหมืองตัวเท่าหน่อยยออีคอวัวยนัวตัวเปยอป้องเนี่ยป้องเสียยืนแต่ยอดตัวหุ่นนอตรงไฮสตุ้งจัวเทียนลิมเชอร์ตียาวจังจังให้จอดตกเกยปงเงียปงเจียนอดจลอดถาดตัวเปตินเด็ดสีเฉลต่อเป้าดอนน้อหนึ่งต้องหายเตียเปลังตีนังสดเสียลังยศจุเต่าชี้จออัวหมดจลีเกยจลีช่ออัวยอดฉีช่อละเต่าละชาวเตเข้าซื้อขี้เนื้อเตอู้เตนอดจมูกปอเจียอัวชาอัวชัวยศจุชังจะเตเฉินดอนยีเตเฉวะและวัวตรงนั้นหมูย่อลอยาปอเจอเจ้าเตเกยยาวัวช้าวัวชัวจีเจ้าเจริกิจริช่อยัวจมลัวขอจมลัวนอจียมลัวก็อยู่เคยจอกาเสือจึงลัวก็อยู่เคยจอกาเทียมลัวเนี่ยที่สี่เทียนเออไอหายจะเก็บป้องเนี่ยนำมาเปเจนึงมองเปยังจีสาก็เปป้องเนี่ยเจ้าเตยาวัวรองดีนอดอกเจ้านอกูหายเตียกูต่อม่วงเคยหลบปอรองเต่าตั้งยัวจ้ากิจจริช่อมาตะการสอดเต่าตู่ว่าเหลือเตเข้าสื่อนะเหลือหารองเหลือเลี้ยงเหลือเตอย่าอวช้าอวชัวยัวจอมรัวเนี่ยตาจิลีอีล้านกีบมุงสอดเต่าเก่าล้านกีบยอดเต่าอีเจ้าจิลีเขาก็วัดสองดาวสองเจอเลยก็เล่นดาวเลยเจอยาลินเดอร์จำมาตั้งการนอยาอีจ้าวัวโมเกชิจอลูนรอเต่าตัวจังเวียนจานเทียเปตัวจังเวียนจานรอยศเต่าชิจอจีเกตัวขอวัวหมดจารีจ้ากิจจริชอเลยจ้าระเบียการเดนอยาลินเดอร์ยศเต่าหอตัวจังเวียนจานเดนอเต่าตั้งจังมั่งละหายเตียเปหลังที่หนึ่งยี่หนึ่งองค์การตั้งจาเล่งตือเหล่ากุซีย่อหยวดใจยวดจมรัวโมเจลีจักกิจจลิช่อวัวเต่าตั้งเจนดานอเจลีอัตตาเชียวัวเต่าตั้งเจย้อมรัวตัววัดเสา
หมดจารีปริมาณได้จอเข้าชื่อเทียเขาก็วัดเช่าม้วนสิรินอย่างให้เตียจอขี้เนื้อก็หลังเดิร์กีดวลินเดอร์อีกิโลกรัมก็อยู่เจ้าเทเนียลินเดอร์อีเซนกีบยอดเจ้าอีจอย่างให้เตียก็จอเข้าชื่อเดิร์หนึ่งยาชาลีอีกิโลเยมจอเจ้าเก้ากิโลเลยก็ยอดจมลัวลินเดอร์เจ้าเซนกีบยอดเจ้าอีจอสมุนยอก็จอเข้าชื่อเราจะขึ้นยันเดินยาชาเก้ากิโลมจอเจ้าจีเจ้ากิโลก็ยอดจมลัวเนี่ยลินเดอร์อีลามกีบยอดเจ้าอีจอหอยก็จะขี้เนื้อจะเข้าซื้อเดินยาชาลินเดอร์จีเจ้ากิโลหมูจอดเจ้าอีปัวกิโลก็ยอดจมลัวลินเดอร์ออลันกีบยอดเจ้าอีจอยก็จะเข้าซื้อจะขี้เนื้อเดินยาชาอีปัวกิโลหมูจอดเจ้าอีผากิโลละก็ยอดจมลัวเนี่ยลินเดอร์นางเก่าลันกีบยอดเจ้าอีจอหอยก็จะเข้าซื้อก็หลังเดินที่ก็บอกว่าชาวชัวเดินเดินยาชาลินเดอร์อีพักกิโลเยี่ยมต่อเสาเลยก็ยอดจมลวนเนี่ยลินเดอร์อีปัวลันกีดยอดเจ้าอีเจ้าชาเดอร์เขาวมลวนเนี่ยเดอร์เลยตัวอยู่ใจนอจังยอดโตมุกเกใช้ชัวเขาเตะเขาชื่อว่าก็จะตัวบอกก็จะตัวหลังเดินเขาก็ดูลู่เทียจะเตะเขาชื่อเดินจมูกบอเจ้าชังจะขอว่าละต่อตั้งเจลีเปชเริ่มนองละนอยากกิจลิช่อเราอยากรับเบียกให้สอดโดนได้เกเหลือปอเตะเข้าชื่ออยากอุชาอุชัวอยู่ยอดจมลัวเนี่ยยอดเรานอนแล้วมอยู่ลัวตาแล้วมออยู่ควนตัวตาอยู่จังจิมนองลือเราจังหัวแล้วจอมลัวเลี้ยกูลัวตาก็อยู่เคยอยู่ได้ขี้เนื้อเคยได้เข้าชื่อเนี่ยจะมาปอเจติชีเราอยากให้เตี่ยอยู่เลือเลี้ยเลือเต้มัวปันชอเต้นอเราอยู่ยอดจมลัวที่สี่ชี้ยาสะพ้อเกะเหล่าขี้เนื้อซื้ออย่าเล่นแต่เป๊กกึ่งเดนจ่าจะเนี่ยจอดสีเป๊ยอดัชีหลับเป๊ยเต่าชวดสีจังฟ้าเทียชี้ยงหล่าเต่าหล่าเจเตอร์ข้าว่าชี้เต่ามัวเข้าซื้อชี้ยงหล่าเต่าหล่าเลือเราอยากเตี่ยเลี้ยเต้เต้ชี้ยงหล่าเต่าหล่าส่วนได้อวปาอาดุนเจียหลายตอนดูเปล่าจีจงว่าเลยย่ออยู่ว่าย่อย่อแล้วจีปอเทียจีมอตัวฟงซื้อย่อมอตัวฟงละเจอยู่ยังเกอร์ย่อโตปงเนี่ยย่อเรนเดอร์เป็ดสุดเสียเรื่องตอนนอจะลำเบียกกันเดินนอเลยไปย่อเต่าชุดสีเตี่ยเตี่ยมอกระดิ่งจ่ามอง

0: 那
1: จะลุมอชัวอีจากเทียงก่อนเราจีชีต่อไปเสด็จกุตอมลงทอลล์ว่าตัวหายยอดตัวมัวปาตาสังลีจากเทียนนอมาพีพีเขาเขาจะจะวังก็วันเราเอดาดังจีชีต่อยาตะวังก็วันเราชีชีลูชีชีเนียชีชีหยอดตาตาจอลาจงก็จอมงจีจอเอกูชาจิตาก็ลอยกูญาก็ชาจิตากูมอยในวออึตะเก็งก็เก็งจอเทียทาวลำวอจะเก็งยอเทมอชังจะลอวอชอกึเชียหาโตเปเตเนเตจีเตตุเตนสายจังก็จันเราชระตมลงยะเรนเตจาวอมอจะเกชิลูวังก็วันโตจีชิตากูจังไหเตียเชียจะลงก็ลนเราซื้อเปเจเนจจีอีเชียนโตโคกาเตปวดเทาอีเราจะได้ยังเนี่ยยังมันเนี่ยอีตัวลุลุนยอนยอดชาเปล่าตาสีตัวอยู่จีโตตัวอยู่โตเนนุตาสีนอตัวนอยังยอดตัวจีเนาะจะหออยู่ลุใจมัวอยู่ยังจีสัตว์จะหัดเตียยศิชาวเลยยศิชาวอยู่ลุนั่งหลอนดอนหนึ่งเนาะยศละดอนหนึ่งว่าอีจวยอีจีตาสีเท่าเกยอยู่หัดโตหลอนดอนตัวนอเนาะตัวอยู่ลุลุเทียนยอนยอไอยุนดอนหนึ่งฐานตัวเตตามมอฐานดูเตตันนูรูเชียชังยูยังชังอูอีสดจอกาสดจอกเกลานิยาชังเจ้าเหนือซื้อตุนได้อยู่ตุจีเตายายินดาจังก็จันทร์เจ้าว่ามั่วตุโรรงยันยอลีนอจีชีเตาจะเชื่อได้เจเชียงไอเตียยาคือเชียนเดนอยู่หล่อไฮเดอร์เตาในจอกเกคอเชียจีนเตาหล่อยังเจอเลยเทียยินดาเป็นเจ้าว่าในนุตัดชินอจังวังก็วันเจ้ายาอยู่จีซาก็ยมวิจารคือเทียยงในนอเทียนอเจชื่อได้จุชิชิลูนมอลูเหล่าเอยอกาตอลูกาเกเอกเทจิตเจ้าโตยาคือเทียก็เทจิตเจ้าโตจะกี่มอเชียจิตเจ้าโตตูดาวืนอวีตูดาวืนอในยี่ตูดาวอยู่วัดโตอยู่วืมุตัยอิชินังตูก้อนยันยอตูก้อนลูลูก้อนจันเชอเตี้ยเตี้ยเตี้ยตูยาตูเพ่เพ่ตาชิยูจิตเจ้าเลยเจจิลิใจละว่าจะเก่งยอดจะเก๋อาชัวไอ้ลูกโอ้ก็จะอยู่ลงเชี่ยมลงปอรอกางกงเลยหล่อยิ่งจึงยันยอชดชดซาไอ้เด้อยาจิสักกับมั่วจะดันนั่งนี่นอเจียนยันจงหัวเตียเพชรหลวงแต่ชินอลูกตุ่นตื่นเอ๋ลูกตุ่นแต่ลูกเกาะก็เกอออกมาจากตัวจงใส่เทียเพชรเนี่ยจะสีจะยังชีฮะทอละละชุดเฉยเทียยันเดินยัดจงนอเปรุชิหะจุดชัวเลนตาเปล่านาทีระยะเป็นนาทีตาละเทซื้อเป็นหัชิจอลำลงอียอดสุภาษังตาเปสตองจัวเสตียยอดสุภาษังจิตเอาตาลุชิหะตาเป็นดูสตองจัวยอดจอนหุนอลุชิหะหอตาตาและหล่อจูสังเล่าตุลตัวชื่อจอมดูสตองจัวยอดจอนหุนอคาราจอเชที่หลังจีเนลินอซื้อเลลุชิหะเชียใจยงเชียเป็นมาตรกาหล่อชินจิตัวแสดงยอดจอ

0: รายการทุดซึ่งทุกรูป
1: รายการดีอาจิ้มจิ้มวันพุธ
0: ตั้งดะ14โมงจอรอ15โมง
1: ดาระบบ AM เคลื่อนกรึง567กิโลเฮิรตซ์เคลื่อนเลียดรกบันมุ้ย130กิโลเฮิรตซ์
0: ซึ่งพัฒนากรกลางอันกล้าเรียนซึ่งทุกโรคเมื่อกระนั้นเรียกเดโลดยุ่มกุล

ซึมไอ้เลยยังมาแต่แฮมบึงบ่มึมยังซึ่งรักเกลิมโลจำลอจำก้นกายบึบเยาะรายการฮัลล็อกกุมหูอีดายามสงิดนอกเกินนี้ตั้งดาเวลา14โมงจอรอ15โมงมวยสมงกินๆดาคืนเกรงระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ดามือสกีนี้รับสมดอดบึงบอกรเมื่อคุศกลิสัยพมตาสันตะตรโกรกเอิ่มมือสกีนี้คนแต่งรายการก็อ่ะแนวเลอะประหนึ่งอุ่นอ่ะข่าวมังจำนวนบรมรำอาซึงบนซึงดอมนี่แหละกายสมดอดอันมิดรายการยงมะแต่แฮมอีอัตกุงตะกางเปือนเดมยังบรมยอเอิ่มมวยสมงกิงกิงสภาพบริหารยัตตานครระเวงจันดามุสกีนี่ยงมาแต่แฮมอีก็โอ้รำอ้วรำอ้วดกสระเมอได้ยามสงิดอกเกินนี่ดาอารแควงลองเบอร์ลองตัลเดยงมาแต่แฮมอีเมโนเมโดสภาพบริหารก็สามารถจีเราจีปันตูนอันกลแต่งรายการเบิร์นเอิ่มอาส่วนรวมดักลงรายการเบื่อนเบอร์โทรศัพท์เตะคนแต่งรายการก็มา02055951946 02055951946สามารถเจส่งข้อมูลข่าวสารเบื่อนเราสาสภาพปริรายหรือว่ากลก็มาจุ่มยังเพลงยังเติมดับลารายการรอกมุอีดามุสกีก็สามารถเจโทรศัพท์เบิร์นเอิ่มมวยสมองกิ้งกิ้งบึบเยาะดายามสงิมือวันพุธสกีมือวันพุธยงมาแต่แฮมอีวันพุธวันที่13มงพุทธสภาสากลระหว่างมง5สากลนิมการบันสาวรกและก็มือกมุดอีนี่ก็มือมังเกอร์มือมังเกอร์แรม12กรัมมงรกลาวนิมระหว่างสง่ากุตะมงรกลาวและก็มง5สากลก็มาละหยะซึ่งยงมาประชาชนอีอําเราจัตตาอารเมอลงเปอลงตัลรยัตตานครโลเวงจันก็มาละหยะบุกบืนซึ่งปะซึมกันเรื่องปนซึมได้ยามปริกมะยงมาประชาชนอีซึ่งแต่งการผลิตอําเราจียัตตามกจงรงจุยัตตาบางคนซึ่งแต่งฮรณาแต่งเรแต่งทินแต่งส่วนปะซึมตึมบริซึ่งเบอซึ่งมาซึมตึมบริอุตสาหกรรมแต่งเรโจติดไกลก็จิมฮันเยาะดามือสกีในยามสงี้เราเกินนี่บึงบอเบิร์นได้อวดเด็กแลนซึ่งตกแต่งเวียกกลแต่งรายการก็จิประโยชน์ในเมืองเดียดอมประโยชน์ข้อมูลข่าวสารอันบึงบอเบิร์นได้หนึ่งบรมเยาะยงมาแต่แฮมอีและมาดอกเรายงมาแต่แฮมอีดาตูดรายการเราเกินนี่ก็จะอันบึงบอกายยังเนื้อมนเนื้อดอมกาลรับสมดอดจะอันบึงบอเบื่อเดมยังเพลงระบุเดก็เมื่อเพลงเดออมมณีวงเพลงอําอาเมจนามยงมะประโยคเพลงกิโลจิมกอนอําตายามสงิมือสกีนี้กาลจะอันบึงบอเบื่อเดมยังข้อมูลข่าวสารดับละรายการได้อีก

แย่งโทรทัศน์ออนไลน์กับลาวทีวีแย่งเบื้อนจิมบอนยืมเวลาวันปอกดติดตั้งแอปลาวทีวีพร้อมกับอุปกรณ์เตปอลาวทีวีน้องย่องเปื้อนยืมอุปกรณ์กับมือถือสมาร์ททีวีแอนดรอยด์บล็อกหรือเลือกแย่งลวงเว็บไซต์ลาวทีวีติดตั้งสบายง่ายแย่งก็ง่ายหรือน้ำตัวตีปอปุ๊ดได้แย่งเปื้อนซองโทรภาพปลอๆตาระยะอิเซยองอันนี้จุดหนึ่งก็อ้วนโทรฮบเบอร์109เปอร์ปิกกมูลโทยอมานดาเพศเตยูนิเทลลาว

จอมซึ่งสำรวจเดศาสตร์เกี่ยวกับพละคณะปรับติงยัดดาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยัดดากลวงนึ่ม2014เราอันหนึ่งซะจึมกึ่นมวยยัดดากลวงกระเปะกลบึบกับพละคณะปรับติงดังแงมวยประเภทกับอาลึง 10% ซึ่งกล้ารายงานเกี่ยวกับข้ออันจอยยอร์ละคณะปรับติงซึ่งเกิดยาเคลื่อนแกรมมากเมื่อเกิดยาระยัดดากลวงก่อนกลางกับก้นซึ่งแตงกลิ้ก่อเมื่อก้นยัดดากลวงก่อนกลางเดเราเสริมเมื่อจึมเปราะซึ่งเมื่อยงกลางแตงอันเลืองกันนี่อาแนวลึมมากมากดึงนี้เพื่อแตงอันมันหาซึ่งจ้องละคณะปรับติงต่อจึมกึ่นจึมกึ่นก่อนแง่กับก่อนกลางลุดจูดจะแง่เดือกกอดจึมภาคส่วนตองเมื่อเจ้าการรวมย่อกลัดครางมันหากันนี่เริ่มด่ากลเมื่อยงกลางกลเมื่อยงเมื่อเกลเมื่อแฮมจิมเปราะร่มรำจิมเปราะจิมกลยัดดากลวงสังคมตองอ่ะส่วนร่มจอยตึมก้ามันหายีตุกเสมอซึ่งเนื่องรอดซิดเสมอภาพเมื่อนจิมกึ่นจิมเปราะอันเกียรติย่อกับเปยจองเลาะขนาปรับเต็งจิมแนวต่อจิมกึ่นก่อนแหย่จิมกึ่นกับจิมกลยัดดากลวงก่อนกลาง

0: อันอีหักไปจองเลาะขนาปรับติงอย่าดักลวงก่อนกลางจียัดเลอะซึมไม
1: ้ดารลอเป็นห่วงเดศูนย์กลางสหพันธ์จิมกึนลาวย่อยยูตูลเมอองค์การสหประชาชาติกองทุนย่อยกล UNFPA

ขอเบื่อนเดยังเพลงประโยคเพลงปะอาเมอร์เจนามยงนำมาเดออมมณีวงประโยคอันมิตรรายการยงมาแต่แฮมอีซึ่งดกแต่งกนาลเวียกได้ยามสิงิมือสกิเราจะมาบึงกลซึ่งยัตตาร้านเต็ดซึ่งเบอร์ซึ่งมาบึงกลซึ่งแต่งเวียกยัตตาห้องลาห้องการหรือยงมาประชาชนอียงเต็ดมาไกลบึงกลซึ่งแต่งการผลิตเธอยัตตาเรดาทินดาส่วนบริวารายามสิกินอกเกินนี่บางคนนี่ก็กำลังจิฮรุฮรุกาลหดก็แต่งเวียกยอบรอมยัดลังเคสลังมอนยงมาประชาชนอีนี่อาวิทยุนี่ก็ปลาอย่างเพลงบางคนก็กำลังเบอร์มายามสิกิก็อ่านในเวลากราวเกิดบางคนซึ่งเบอร์มาบางคนก็เบอร์หนึ่งโมงสองโมงก็หรือว่าบางคนเบอร์สิบเอ็ดสิบสองโมงก็แล้วยอมพลอสะดวกมากกลซึ่งยัดตะท้องถิ่นกรุงกลางยงมาแต่แฮมเอก็ผักประโยชน์อันบึงบอลดจิมลอจิมกลแล้วก็จิตรเปลี่ยนบรรยากาศอันบึงบอลไงยังข้อมูลข่าวสารลาบุเตนิกีก็มาแล้วรอดนานตำลาเผยแพร่หรือว่าเล่าอันหนึ่งนิติกรรมดนานป้องกันแรงงานก่อนแย่อันบึงกลซึ่งแต่งตรุกิจยัดตะเมืองง่อยแขวงหลวงพระบางยอมข้อมูลข่าวยัตตาแขวงหลวงพ่อบางซึ่งเพื่อนได้เล่าอันหนึ่งดะตวะอำเภอกลาดกายกีนิองค์การปกครองยัตตาเมืองง่อยรวมกับโครงการปกป้องก่อนแย่เพื่อป้องกันซึ่งจีเซจองแรงงานเด็กก่อนแย่อันแต่งเวียกซึ่งองค์โครงการกีนิก็เมื่อโครงการซึ่งแต่งเวียกยัตตาแขวงหลวงพ่อบางก็เพื่อนได้ยอดตำลาเล่าอันหนึ่งนิติกรรมดะนานฝึกอบรมส่งต่อยอดจรอดากรณีอันเกออาเลาะปลอดภัยอันเกออายือกลอดยือเลอะอันกับบึงคนซึ่งแต่งเวียกบึงคนซึ่งเมื่อคนจ้างเวียกระบุเดก็เมื่อหัวหน่วยธุรกิจเอกชนดาบึงคนซึ่งแต่งการกสิกรรมยาตาจันทองทินยาตานี่คนเมื่อประธานดานานฝึกอบรมดาเดกีนิโกมทานนางสิอัมพรพันธะวงศ์รองประธานคณะกรรมการปกครองยัตตาเมืองง่อยอาทานสีจันสัญญสิทธิ์หัวหน้าโครงการปกป้องก่อนแย่เพื่อป้องกันกลัดครางซึ่งจิเซแรงงานเด็กก่อนแย่แต่งเวียกยัตตาแขวงหลวงพ่อบางและก็อากลแดนเรือดับพนักการโยเกิดตักเกลียวยัตตาจันแขวงจันเมืองซึ่งเบื่อที่กูร่วมนานตำลาเล่าอันหนึ่งนิติกรรมดาเดกีนิโกปเนเซส่งยอจรอดากรณีอันเกออาจือกลอดจือปลอดภัยสำหรับหัวหน่วยธุรกิจยาตะกลวงเมืองง่อยเพื่ออารอรับประกันเราซาได้ยามซึ่งกุญซึ่งบึบกรณีซึ่งเซแรงงานเด็กก่อนแย่เกิดจะอาจันตอนนานจัดการแนวเมื่อแล้วก็จะส่งต่ออันอาจือกลอดต่อล่อเด็กก่อนแย่กับต่อหัวหน่วยธุรกิจแนวเมื่อเพื่อมาอ่านปฏิบัติยอมระเบียบกฎหมายและพร้อมอยู่กันนี้บึงกลซึ่งก็ร่วมทองเบือนเดมยังนานปรึกษาหาลือย่อแล้วก็เล่าอันหนึ่งหัวข้อบึงขอกำหนดซึ่งก็ตักเกลียวเพื่อแต่งอันอาหล่อเนื่องแล้วก็ยักยอมระเบียบการแล้วก็อาหล่อเอกภาพย่อนั้นจะตั้งปฏิบัติอันหนึ่งดับละกิจกรรมนิติกรรมก็เบือนอามากลซึ่งกูดฝึกอบรมกูดรวมลาบุเดก็มาบึงกลซึ่งแต่งธุรกิจนั่นแหละก็เป็นเกลียดอันกุญราสานานป้องกันซึ่งจีเซแรงงานเด็กก่อนแย่นี้ก็มาอันหาซึ่งก้นยาตะกลองสังคมนี่อันรอสำคัญและดับลาธุรกิจก็ต้องอันเนื่องริเพื่อเหมือนอันปฏิบัติอันเกยยักจอมระเบียบการและก็อาจือกลอดจือปลอดภัยต่อธุรกิจเดเดและก็ต่อก่อนแย่และยาตะกลองโอการกินิทานซีจันสัญญาสิทธิ์ก็เบือนเดเล่าอันเนื่องประวัติแนวเกิดแนวยาระกาซึ่งจะตกแต่งสภาพร่วมอันสลายแต่งเวียกจะต่างปฏิบัติโครงการซึ่งเบือนได้สลายแต่งเวียกยัตตาลาวอิลาบุเดโกเมยัตตาแขวงหลวงพ่อบางซึ่งยัตตานี้ก็อารกเมืองยัตตากลวงเป้าหมายซึ่งเบือนได้สลายแต่งเวียกดานานปกป้องแรงงานได้ก่อนแย่กี้รกเมืองซึ่งยัตตากลวงเป้าหมายนี้ก็อาเมืองพลไซเมืองปากแซงอาเมืองอมมากอาเมืองง่อยเมืองเวียงคำและก็เมืองพลทองก็ยาตากันรุมนานยุตูลเดสาภาพเอรบหรือว่า EU เมื่อทรงก็เดียวก็สำคัญในองค์การปกครองยาตาเมืองง่อยนานทรงเสริมสิทธิเดกลปกป้อง
ก่อนแย่และกาสร้างสภาพแวดล้อมด้านแต่งธุรกิจอันเกออาจัญญบันอันยักจอมงอดจอมตรองและตรกัดเราสาหยัดกันที่ซึ่งโฮยดันอันตำราดาเดอร์กีนี้หัวในธุรกิจจีสามารถจีเดืองย่อจอยเป็นเตราะและการะบบนานจัดนานจ้างแรงงานอันเกยักกับนิติกรรมหรือว่าระเบียบการย่อกระตักเกลียวเพื่อมันอันป้องกันแนวอําเลซึ่งเกิดจีเกิดจีหยาดเคลื่อนย่อดาลงการก็มาซึ่งเหมือนอันตำราอันนิติกรรมเลยว่ากฎหมายก็ตักเกลียวอันป้องกันก่อนเนี่ยซึ่งก็เลอะยงมาแต่แฮมอินนี้ยัดตาเมืองง่อย

ต่อยอกินนี่ก่อนน้องจะอันเบิ่งบ่เบิ่นเด้อ1เรารอดกนาลเวียกการท่องเที่ยวและการสุกยูดกนาลเวียกการท่องเที่ยวยะละยะสลายแบบอนุรักษ์เกียรติดาแขวงพงศาลีระบุเดก็มานานศึกษายอซึ่งจิแต่งเบื่อในโครงการนั้นพัฒนามันละมันสลายแบบย่อยๆแปลแยงอนุรักษ์รักษายะดักแขวงพงศาลีก็เมื่อข้อมูลข่าวซึ่งเล่าอันเนิงยะดักแขวงพงศาลียะดันนี่เบื่อเด้อ่ะพิธีก็บทบันทึกเลาะ1หรือว่า MOU ศึกษาแยงยอซึ่งจะแต่งเบื่อในโครงการอันพัฒนามอนละมอนสลายแมพอนุรักษ์ประโยคกับนานเลียงกะอันบริโยติไกลยัตตากุ้งศพกายกุ้งห้วยป่าเมืองควาแขวงพงศาลีและพิธีกอดบทบันทึกกีนี้ก็เบิ่นได้แต่งเคลื่อนดากันสึดอาทิตย์กลัดยอกีนี้ยัตตาสำนักงานปกครองแขวงพงศาลีและกนแดนกอดบทบันทึกนี้ก็เมื่อทานทองสุกเป่าสุรีกรรมการพรรคแขวงหัวหน้าองค์การคณะกรรมการส่งเสริมกับคุ้มครองอ่านจุดทืนแขวงและก็อาทานใส่พรอุดวงวิไลอำนวยการบริษัทกลุ่มลีปายจำกัดและกันท้องอาทานสันติแก้วยะสานประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพงศาลีบรมรำอาบึงพนักการคะแนนการอยู่กับตักเกลียวซึ่งเบื่อในกุศร่วมและจุดประสงค์โครงการนานกอดโครงการดาเดอร์กินี่ก็เพื่อมานานพัฒนามอนละมอนสลายแมบอนุรักษ์ย่อยๆไปเลี้ยงประโยคกับนานเลี้ยงกะอันมรดกแต่ไกลยัตตากันเวรกุ้งศพกายกับกุ้งหอยป่าเมืองขวาแขวงพงศาลีแล้วก็เมื่อนานแต่งอันยงมะประชาชนอียัดอารเคตกันในนี้อาเวียกตกเวียกแต่งส่งเสริมอันบึงนออันนานพัฒนาอุตสาหกรรมมอนละมอนสลายอำลังจะเมื่อดับลาธรรมศาสตร์วัฒนธรรมประวัติศาสตร์ยอเกอร์อาเนลเลต่อสภาพปริหายแล้วก็จึงเริงยอจอมทรงอดอันพัฒนาสรุปยูดส่งเสริมกันนานเวียกซึ่งยอละยอสลายอันเมื่อเศรษฐกิจปลายแหลมซึ่งเบื้องอ่านกำหนดยาดามติกองประสุมนำเดือ12เดพักก็เหมือนแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเดือ10เดแขวงพงศาลีด้านอ่านย่อสำรวจและการศึกษาย่อซึ่งจะแต่งเปื้อนยกินนี่ก็เสร็จระยะเวลาปัตตังโรยนี่ก็เมื่อ24เดือนและการขอบเขตหรือว่ามอนซึ่งโครงการจีรกจิแต่งนี้เด็กโครงการกีก็ลวงว่างปัตตังโรจนี่ก็มา16หลักกลุ่มยัตตะรกกุ้งยัตตานี้ก็ซึ่งเคลื่อนกับเทศบาลก็กระเปกุ้งก็เหมือนกุ้งห่วยมวนเก่า12หลังกลางแล้วก็เมื่อร้อย16ก่อนกลางยัตตะกุ้งห่วยข้าง27หลังกลางแล้วก็32ก่อนกลางกุ้งศพกายเก่า11หลังกลางเมื่อร้อย17หลังกลางและเก่าเมื่อร้อย17ก่อนกลางและยัตตากุ้งลาดสร้างกระเปะกุ้งยัตตากุ้มกุ้งกุ้มกุ้งลาดสร้างกุ้มกุ้งลาดสร้างนี่ก็กระเปะกุ้งยัตตานี่ก็กุ้งห้วยป่า87หลังกลางแล้วก็เมื่อร้อย15ก่อนกลางกุ้งกิ้ว53หลังกลาง60ก่อนกลางแล้วก็ยัตตากุ้งจากกุด91หลังกลางเมื่อร้อย11ก่อนกลางยัตตามอนซึ่งเบิ่นได้สำรวจวังสงวนหรือว่ามอนซึ่งจิตแต่งอันกนซึ่งยอละยอสลายเบิ่นได้กุ้งกะมอนสงวนกะอุ่นนั่นแหละยัตตาสลุงวังสงวน14มอนและบรมยอนี่ท่องจันอันพัฒนามอนแต่งอันนักท่องเที่ยวหรือว่ากนยอละยอสลายแยงกะยัตตาอมภาคกันเวรกุ้งยัตตาปันตรออมห้วยอ่อนแล้วก็มอนเลียงกะนินกะกระสังกะปากอักบาดมอนมอนสันดานนี่ก็ยัตตากุ้งห้วยป่าและมอนกระบาดนี่ก็เมยัตตาอารกุ้งกิ้วยอกีนี่ก็เมเรารอตักกนาลเวียกซึ่งยอละยอสลายจอยแต่งอัญชมาประสนนี่อะไรรับรับบุเดก็เมนันอนุรักษ์รักษาคณะเรียกการท่องเที่ยวดายัดอาร์เมแขวงพงศาลีลาบุเดกเมยัดดาเมืองควาก็เม
แต่งวังสงวนเพื่อมันอันอนุรักษ์กะแล้วก็แต่งอันคนซึ่งยอละยอสลายนี่เบิ่นเดยอละยอแยงยอกุญเพิ่งพอเมื่อหยัง

0: คำบาปไปยักแต่งเวียกอย่าต่างประเทศอย่าเอ่ยแพงวะนั่นเราสะเบือนกมุลเงินมากสนิท
1: โอ้อบปุ่นเอายงมาโอ้น่ะ
2: เออจะยอแต่งเวียกดาเมื่อก็อันอ่ะเอกสารเลอะเลอะหนึ่งมอนจิแต่งเวียกเลอะเลอะดึงออรยอยอประจัวเบี่ยงลากมาเรือมาแรงไหน
1: เมื่อแล้วอื้อตา
3: เมื่อแล้วเดจิยอแต่งเวียกดาเลหรือดาจ่าจะแต่งเวียกยะดาลวงประเทศหรือต่างประเทศก็อันใดนึงมอนนึงแหงเลอะโหยอาเอกสารผ่านแดนอาเอกสารสัญญารับจ้างอย่างเลอะเดดึงจะอำเมอกลกูดเมืองกลิกกฎหมายแนวสำคัญเรียงนังจะอำลากมาแรงแท้

0: กูมัวซึ่งเมจี้ยอมัวโคมันซึ่งบ่าวเบง
1: วอนวะโอจี้ยอดกองคดี
0: เฮ้ยอดแต่เมื่อกองคดี
1: จี้ยอหมอกเจ้าหน้าที่เรียงเดะเรื่องตื้อซานนี่แหละอีบีสามารถจ่อยตึมกะปัญหาเบือนบ้านบูดยำเมื่อไก่ปุไก่มักกระบะกอนเดือกีนี่เฮงเบ่งโคมีร่างกระบะเกอก็ตรปักรถกระเป๊ะเล่มก็แย่เกอนี่ก็ปงตึนละยงมาไตแฮมกุ้งกางก็หมอกมากบัดมากเดือแล้วเกอก็อําหึมยังอําเปิ้นลาบโมยโคเย
0: ดามาตรา34เล่าอุ่นซะอันเมื่อหากเซ่กำลังร่ายแรงเลือง้อเลืองเกลือปู้วึดโยปอกกางปอกจูโอก่อยจีเบือนกูดยอยเบืองนอและแหล่แตงยอมซึ่งเบือนกำนดอุ่นดาวักที่1จรวักที่2มาตรา28เดกกฎหมายหลับกี่ไหน

ต่อมื่อยังซึ่งรักเริ่มนี่บอกกำลังติดตามยังรายการฮารอกมุเอดาคืนระบบ AM คืนเกรง567กิโลเฮิรตซ์ได้ยามสงี้มือสกีนี้โคศกลิไซก็เบื่อได้แต่งรายการสดกันนี้เวลาดักกลวงห้องสรงก็เมื่อ 14:36 นาทียงมาแต่แฮมอีมือสกีก็เบื่อเดย์ในมวลในดอมแล้วก็ข้อมูลเราอันบุงบอเบอร์เดมหนึ่งรอมย่อแล้วก็ต่อยองกีนี้จะอันยงมาแต่แฮมอีกายยังบรอมย่อแนวเลิกประเนิงอุ่นลาบุเตนี่ก็เมื่อซีแนวหรือว่าปูลแนวอีอําคนแต่งกาลอีนิจิซิจิงิมแต่เมื่อเรื่องเราแนวกันนี่ยงมาแถมอีเรารอดเรื่องซีเรื่องงิมนี่อันอีหักซีลอดก็เมื่อแนวเลิกตกเสมอซึ่งจีจอยแต่งอันกุนอินนี่เราลำกลางแรงอําเราจิเมอร์รัมโบมูมัดหรือว่าระเยื่อมเด่นในกว่าจีสมัยได้ยามอีซีอํารุ่นลึงเกอร์จิเมอร์ซึ่งเดรุนํานี่ดายามดีซีลอยนี่ระบบนานแต่งเวียกจะตะกลวงลอเดนี่เกิดจีจอยเปลี่ยงจอยจอยสร้างจอยจัดระเบียบจิ้มแนวตะกลวงลอเดอีนี่ยกสําคัญนี่ไดซีเรอได้ยามสรวดนี่ก็จิตแต่งอันเดในสมัยกลองสมัยระเยื่อมระยะเรื่องนี้ละเพื่อแต่งอันอีนี่ซีลอยเลิกกับประโยชน์ต่อลอลำอีดาระยะเรื่องนี้อีมควรแต่งซีแนวกาลจิซิจิงิมนี่เหมือนเอาเกอสันดานสันดานในเมืองเราอําอันเซโมงได้ยามอีซีแต่งเมื่อเรื่องเราแนวกันนี่ยอดเราสามโมงนี่ก็เมื่อเครื่องอิเล็กทรอนิกอันอีเซหรือว่าอีเงียดายามเดซี่นี่โม่งก็จิปล่อยพลังงานยอเกอร์ยอเกอร์ปล่อยพลังงานยอเกอร์นี่แหละเกอร์จิแต่งอันอาหลอกกระทบแนวอําเลต่อกนอีดาระยะเริงอันอีเซดียังสกีก็เซสบังก็เซมิเนือนสองเนือนไม่นึมกระบาดนึมยอนี่ก็จิแต่งอันคลื่นพลังงานเดยัตตะโมงปล่อยเลียนก็จิแต่งได้อักผลกระทบต่อเราเดอําเราจิยาระพญาตปอยาระแนวกระบังมากอันมากแนวกบาร์บัดกี้มึงเราอําอันปลาโทรศัพท์ยัตตะเปะมอนซีมักกลเอ้ยยงมาประชาชนอีอําเราจะมากลนึมหรือว่าจะมายงเบรริหรือว่ามักกลนี่นี่ก็มายุคไอทีเอ้ยยุคมักกลก็ต้องโทรศัพท์เซ่นน่ะติดต่อสื่อสารย่อกับสมัยในมาดอกเล่าและการเซจองโทรศัพท์ก็ปลาแนวแต่อันเดสมัยก็ปลาแนวเลอะแนวก็เราเสียงยอบรอมนี่แหละอันเดหักอําเนืองวิธีเซรวาเซอํายักวิธีลาบุเตนี่ก็เราเสียงไม่แนวซึ่งก็เกิดก็ยัดเคลื่อนนี่ได้ยามได้ซี่ตีงีมนี่มึงอําอันปลาแปะมอนเดซี่แต่เมื่อเรื่องราวแนวกันนี้อันปลาแปะมอนเดซี่ยอดเราซาโทรศัพท์นี่ก็จิปล่อยขึ้นแม่เล็กเพื่อได้ยามได้เปิดเครื่องบางคนนี่ซี่จีเร่ได้ยามสรวดนี่บางเดือนนี่เด็กก็จีเร่หกโมงบ่เร่เจ็ดโมงเด็กก็ซีนันเร่แน่ก็จีแต่งอันก็สมัยนี่ก็เพื่อตั้งโมงเพื่อเดนี่ไอ้แก่ปลาแปะมอนเดซี่หดเด็กก็เบื่อได้เป็นบิดโทรศัพท์อันได้เป็นบิดโมงตั้งโมงเพื่อก็จีเด็กก็จีเม็ดเด็กก็เปิดโทรศัพท์ปลาแล้วก็ตั้งโมงเพื่อก็ปลาแปะมอนเดซี่บางคนก็ปลาดาสุกกำปองเดซ่าเพื่อว่าอันมงเพื่อเดนี่ก็จะไม่ง่ายยี่นี่เกอเมื่อซึ่งอันตรายในยงมาแต้มอีอันตรายดกสระเมื่อยอดเราซาเมื่อนายามเดเปิดเครื่องนี่นะโทรศัพท์ก็จะปล่อยคืนแม่เล็กเพื่อเลียนและคืนแม่เล็กกินนี่เกออาหลอกกระทบในอําเภอตะกอนอีอําเภอเลิกน้ํานี่แซงซีฟ้าได้จ่อโทรศัพท์นี่เกินห้องจีจอยกลัดครางซึ่งปล่อยฮอร์โมนเมลาโทนินยอเกอร์เมื่อฮอร์โมนจะแต่งอันกลอีนี่ซีลอยก็จะแต่งอันกันตั้งอีนี่อัมจุซีเดอัมจุซีนี่แหละก็จะแต่งอันเดนานลอยนี่นะได้ยามเดห้อยโทรศัพท์แสงสีฟ้ากันนี่หรือว่าได้ปลาแปะโทรปลาแปะมันเดซีนี่งี้ก็เมื่ออีอัมควรแต่งกาลอีจีซีขอกระบาดและขอกระเป้นี่กาลจิซี่นี่มังละอันราเครื่องสำอางยอซึงเดดารมโบอันโลดกาลจิซี่เดจิอวดนำเมื่อก็อันรึงอันรึงอันราเครื่องสำอางซึงเดเ
ดารำโบนี่อันเกอโลดลึงก่อยสิแต่งเมื่อลึงเหล่ากันนี่ยอดเราซะเครื่องสำอางซึ่งเดดารำโบนี่เกิดจิตแต่งอันอันแนวอําเลอต่อรำโบเดดาละยะเรื่องบางเดือก็จิตแต่งอันรำโบเดละคายเครื่องเมืองเราเออแต่งอันอาซิลบอกแต่งอาตุ้มแต่งอันอาเมอร์กะอาฟาเนี่ยแหละเออมากอันมากแนวกี่ก็เมื่อแนวอําเลอขอกระเป๊ะแล้วขอที่ปุ้ลหรือว่าขอซี่เนี่ยเมืองเราอําอันถึงโกะแตบจึงกระย่อได้ยามอีสิยอกี้นี่ก็อ่านวิจัยนักวิทยาศาสตร์อเมริกาเรียงอ่านกดปุ๊บกลซึ่งกดแตบมากพื้นสิกลาด12ยอมงนี่เกออ่านแนวอําเลอจิแตงอันยารพญาตมะเร็งอายัตบุกี้มาซึ่งอาหล่อเสียงยงมาแทมอีก็มาซีแนวอีอําควรแตงกาลอีจิซิจิงีมซึ่งกลแตงรายการเบิร์นเดย์ภาคเบิร์นไปเยอะอันยงมะแต้มอีเบิร์นเดนึงเพื่อตระกันเราทราบเกิดก็จะมวยข้อมูลจะแต่อันบอเนืองแล้วก็สามารถจะตั้งปฏิมัติมวยนี้ก็อันเซมงได้ยามซีกระบาดนี้ก็อันปลาโทรศัพท์ยัดแปะมอนซีกระเป้นี้ก็อันราเครื่องสำอางซึ่งเดดารัมโบอันโลดการจิซิจิงิมและอันสุดท้ายอันเกินซึดนี่อันที่ซีก็เมื่ออันถึงโกะแตบจึงกระเยาะได้ยามซียงมาแถมอีซีแนวอีอําควรแต่งการอีจีซีจิงิมภาคไปเยอะอันเบิงบอเมื่อข้อมูลอันเบิงบอเปิ้นที่1บรมยอ

้างอเรียนตำกะมันหาปเบือนบนขี้ย่อยบอเบือนจึมขึ้นรื้อก่อนแย่ยามบึบมันหายักเบียงเล่าไร่ดูทุกเบียงปุเบียงมักทรมานคมเฮงจนแตกอันทุกรองทุกระเยื่อมจึมเละกับหมูกุ้งรื้อเบียงกับบางก่อนเลอะอันปเนงอเรียนตำกะมันหาปเบือนย่อพัวพันรื้อโทย่อสูนระละปรึกษาจำกึนกับก่อนแย่ได้สูนกลางซาพันจำกึนลาวนะเบอร์021-771-302 021-771-474หรือโทร1362โทรปลอบปลอบประเบือนปิดกระมูลวันขี้ย่อยบ่อเบื่ออันโทรดาโมงรัฐการเอิ้ม

0: ยบาแยงอีนางอีนาเรียนเก่งเสมอไหนแยงคะแนนกวดกาประจำม่งประจำเงื่อนไหมยิ้มยิ้มวิซานี่ปลดเก้าหุ่นไหน
1: เออโอ้ก็เลอะเยื่อมเยอะก่อนซึ่งก่อนอาเรียนเก่งยังหล่อยงหมายังหล่อครูอาจารย
0: ์เออก่อนเมื่อคนเลอะก็ยอดบ้าใช้โชว์ใช้เล่าใช้หมอกก่อนอ่ะนี่ละวะ
1: ก็อ่ะเมื่อลุงโอ้มือก้นหมอกสอนก่อนเมย์ก็บอกเหมือนย่อ
0: เออรักแสนก่อนอ่ะจีเมื่อคนเลอะอ่ะก็บ่ได้ติดตามแปลเลี้ยงแถมหมอกสอนก่อนอันมากเคลื่อนยอดซึ่งจะมือกี้นี่อ่ะมากก้นนี่เกิดเมื่อก้นอ่ำเลอะอ่ำยังรอยงอ่ำยังรอมาเนี่ยแล้วก็สุดก็เกิดเมื่อก้นกูระกูเลยนี่มังกรบหมอดเสดากรอกดาคุกเอาสร้างมันหาอันสังคมดิ
1: เออก็อําลาสัจเจียรแนวนี้โรยจิมก้นไม่ยังจิมือกี้เยก่อนเมื่อก็ออรยอดิกูโรงเรียนยังแล้วก็เลอะเยี่ยมพร้อมเรียนแล้วนอกก็กลาดเมืองก้นเลอะก้นเก่งแต่งเวียกกรุงเวียกกลางพัฒนาประเทศชาติก็สมซึ่งเล่าสาก้นแย่เมืองก้นจิสืบสนันแดนจัวแต่ประเทศชาติโอเล่าก็เมื่อเรื่อยงเนาะ
0: กลายเมื่อเนี่ยพอเล่านี่แหละมาเถอะเอ้ย
2: เมื่อแล้วก่อนแย่เมื่อกลสืบสนันแดนจัวเดประเทศศาสตร์ก่อนแย่สลาดแตงอันประเทศศาสตร์อารมังรังแรง

ดาเมืองนาแลแขวงลงน้ำทายงมาแต้มเอนี่ยัดดาเมืองนาแลแขวงลงน้ำทาก็เปิดในอากองประชุมปรึกษาหารือย่อดนานคุ้มครองอันแวดนานเต็กปุ้ยอย่างพลาละกะเบิร์นได้ทรงอแผ่นเบียกซึ่งจะตกแต่งยอดดาลงกาลตำบอดแถมก็จอมข้อมูลข่าวแล้วอันเนื่องยัดแขวงลงน้ำทากองประชุมปรึกษาหารือนานคุ้มครองแวดเต็กปุ้ยอย่างพลาประจำหนึ่งกระบันเศร้าห้ากับทรงงอแผนเวียกซึ่งจิตกแต่งดานุกระบันเสารกดาเมืองนาแลแขวงนนทานี้ก็เบือนได้แต่งเคลื่อนดากันซึดอาทิตย์กลัดย่อยาดานิกลมประธานก็เมื่อทานบุญทวีใส่สงครามหัวหน้าองค์การอุตสาหกรรมกับการค้าเมืองนาแลอาทานทองใสทองสมัยรองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองนาแลและกาหนองอะของการบริษัทหน่วยแวดกับเจ้าละกุลกุ้ง30เก่ากุ้งกุรวมดากองประสุมทองเบือนได้เล่าอันหนึ่งบทรายงานซึ่งจะต่างปริมัติกับบทบันทึกกองประสุมปรึกษาหารือย่อดาคณะสภกิจคุ้มครองกับกลัดครางผักส่วนซึ่งแต่งตุรกิจอํายักจอมระเบียบการอันแต่งยักจอมระเบียบการและกับปรึกษาหารือย่อและกับนานตระเปลี่ยนบทเรียนวิธีนานคุ้มครองแวดปุ้ยอย่างพลาประจำหนึ่งกระปันสาวห้ากับทรงงอดซึ่งจะดกแตงดานหนึ่งกระปันสาวรกดาระยะหนึ่งกระปันสาวห้ากลาจอนี้ซึ่งเวทเต็กปุ้ยอย่างพลาอย่าตะกลวงเมืองนี่ก็อักบาทบริษัทซึ่งเบือนเดทรงเสริมอันยงมะประชาชนอีเบือนเป็นซึมอาโมอาบาทบริษัทอาโมยวิสาหกิจและก็อาแปดหน่วยยอเวทก็เหมือนอาบริษัทเจียส่วงบริษัทคำซาววิสาหกิจสีวันไซและกับ8หน่วยซึ่งแวดเดนิติบุคคลนี่ก็อ่ะตะพันแก้วมิตรเซนมิตรเซนยะพาลีคำวิไลตะบุญตันพลสางอนอายะสมติดสายนำแห้งอะตะสอนมณีวันประเสริฐอะตะอามิกและก็อ่ะตาอัมไพอะยะพรคำบึงนอนี้ก็เบื่อกลนซึ่งเบื่อในสลายเวดเต็กปุ้ยอย่างพลายาตะกลวงเมืองนาเลบรอมรำเบื่อนแต่อันเวดปัตตังโรนิเก่าสิบเจ็ดเดือันอเมื่ออันเวดซึ่งเบื่อนได้ยอโรยอง่ายยอเดือนเก่าสิบเจ็ดเดือปัตตังโรนิก็มือมวยปันสาวแปดจุดเจ็ดต้นไหลมะกุลปัตตังโรนิก็มือสิบเจ็ดจุดสี่ตื้อปลายกลีบดากองประสุมเบิ่งก้นซึ่งเบือนได้กูรวมนี่ห้องเบือนได้ตระเปลี่ยนย่ออาหรอสรหรอเหล่าย่อกะอาประโยชน์แล้วก็อาหรอปลอมย่อเอกภาพมากมันหาระบุเดก็อันบุคคลหรือว่าหน่วยซึ่งเบือนได้เวทก้นก็เมื่อนี่ซึ่งใบทะเบียนวิสาหกิจอาใบอนุญาตอันเวทก็อันเบิ่งหนอนี่ย่อเวทย่อเต็กปุ้ยอย่างพลาอันหักเจ้าหน้าที่หักกดปุ๊บก็จะเบื่อนเดมอดอย่างพลาปัตตังโรดนี่อันเมื่อเดลัดบรอมรำอันปั๊บไม่ยอมระเบียบการอันกลก็เมื่อเราเมื่อได้ยามซึ่งปุ๊บนี่และหน่วยซึ่งเวทกลก็เมื่อซึ่งใบอนุญาตอันเวทอายตะกลงเมืองนี่อันเบื่อนเดสลายแต่งเบียกเรียกว่าอันเวทยอมระเบียบการซึ่งบริกรรมดนี่ก็เสนออันคันเทิงนี่แต่งขอตกลงลบล้างหรือว่าแต่งขอตกลงอันเกินอันหน่วยก็เมื่อหักเบือนเดโอกาสอรยอยอเลิศเวทเดบริษัทเจียส่วงหรือว่าบริษัทคำซาวอันหักบริษัทหรือว่าปลารัดนี่หักกวดบึ๊บก็จะเบือนเดมอดแล้วก็ปั๊บไม่มอบปุ้ยอย่างพลาอันกับบริษัทกบาดบริษัทนี้ซึ่งเบือนเดส่งเสริมอันยงมาประชาชนนี่เบือนเดเต็กเบือนเดประซึมยัตตานิทานทองใสทองสมัยน้องเบิร์นได้เล่าอันเนื่องตะบอกมากมันหาระบุเดนี่ก็อันแขดงกันโยกตักเกลียวอันได้พยายามเสดติดตามกดกายิ้มแนวอันยักจอมระเบียบการแล้วก็มอบอันเจ้าละกุลกุ้งได้พยายามเสดติดตามคุ้มครองปิ้งอย่างพลายัตตากุ้งเมื่อกุ้งเดอันก็ริเลอะเดืองกลก็เมื่อสิ่งจีเวทจีเต็กต้องอาใบยังยืนใบอนุญาตดาบละสิ่งแวดล้อมเรือดาห้องการกสิกรรมกับสิ่งแวดล้อมยังยืนอันเดะ
ซึ่งสลายเดืองริญโยตไกลยิ้มเดือนนี้ก็อันประกอบเอกสารกายตะลวงกันนี้ยิ้มกรณียึดสำคัญนี้ก็อันแยงงอรซึ่งจียอกายสลายเวชอันหักเด้อก็อันเปลอันแยงเพื่อจียอสมัยดันอันยอเวชยอเต็กนี่แล้วก็ซึ่งกำหนดปีอย่างพลาเสตาลดก็มอบอันคะแนนการยกตะเกลียวแตงกล่องประสุมอารมณ์เอกภาพกำหนดอันเกริเละราคาสิ่งจีเวทปิอย่างพลาก็อันกำหนดเดประเดอันหักกรณีสิ่งกำหนดก็อันลดราคาสิ่งคะแนนการยกตะเกลียวแจงอันหนึ่งอันกับกลุ่มสิ่งเวทกำหนดสมาชิกจะตะกลวงหน่วยหดอันรายงานคะแนนการยกตะเกลียวอันหักก่อนกลางก็เมื่อปุกกลกลก็เมื่อได้โอกาสออรยอเดืองแนวอําเลเซตาเมปิอย่างพลาอันละจะเมื่อกลางเมื่อเสรเมื่อสองเมื่อก็แนวก็อําเลแนวก็อํายักจอมระเบียบการนี่เซตาปิอย่างพลาอันหักกวดบึ๊บก็จิเดืองอย่างพลานี่อันลัดเดยึดอันลัดเดโลดอันหักบริษัทหักซืบบึ๊บกวดบึ๊บก็จีมอดเดะปัตตังโลดนี่อันกับบริษัทกลนก็เมื่อซึ่งเราพูดได้ก็เมื่อยงมาประสนตัวอย่างยงมาประสนอีนี่ประซึมอย่างพาราประซึมติอย่างพารานี่ปีอย่างพาราหดจีเต็กก็เดืองกลางยัดเสดับปีอย่างพาราเดืองสองยัดเสดับปีอย่างพาราอันหักบริษัทนกกวดปึ๊บนอกจิมอดอันเมื่อของบริษัทโลดแล้วก็แต่งยอมระเบียบการกฎหมายยกี้ก็เพื่ออันปื้อย่างพลานี่ก็คุณภาพเลอะนานติดตามกฎการอันคุ้มครองจะต่างปริมาตรนานแวดนานเต็กอันกระเบือนเลอะเคลื่อนยอดตะลงการยงมาแต่หำเอกายรถขี่นี้ยังเวลาดักรองรายการก็เลยจะโหลดแล้วยงมาแต่หำเอใบมากก็น้องลึงกะเปะนาทีเวลาดักกลวงห้องสรงกาลจีสำราดบ่อนี้ก็จะอันเบิ่งบ่อเบิ่งเนมหยังเนมเนดอมอันหักโลยอมันเมื่อเวลาดักกลวงรายการโลยอมเมื่อดำมือสกินนี้คนแต่งรายการก็กอบกลองกอบพระเยี่ยมอยากจะรอยงมะแต้มอีโลจิมลอยจิมก้นเพราะอันเบิ่งบ่อนี้อันเราลำกลางแรงตกแต่งกระนาลเวียกเต็มเมื่อเด่นนี่อันหุ่นกาบารางเยอะสำคัญนี้ก็ครออันจิมก้นแปลเลียงเราลำเด่นนี่อันเกิดกลางเกิดแรงมือสกีลิสัยพมตาเส้นตาตะโกกเมื่อคนแต่งรายการจิบวันได้สำราดบ่อยอกาลซึมไม่เลอะ

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่ www.lnr.org.la ท่านผู้ฟังมื้อนี้เป็นมื้อวันพุธแฮม12ค่ำเดือน6ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งกงกับวันที่13พฤษภาคม2566ท่านผู้ฟังต้นๆของทางรายการมื้อนี้พวกเราจะอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์จะเว้าเรื่องเกี่ยวกับสภาพอัคคีภัยเหตุอัคคีภัยในระยะนี้2019เข้าสู่ฤดูฝนละหลายขอบเขตในระยะนี้เมื่อวานนี้คือกันพายุเข้าลมพัดแรงเฮ็ดให้สายฟืนสายไฟหลายจุดหลายบ่อนได้รับผลกระทบซึ่งหลายบอนก็ถูกไฟได้หมดกระทันหันเนาะหลายจุดหมดแน่เปิดแน่ซึ่งระยะผ่านมานี่ก็เมื่อวานนี่ก็นอกจากไฟดับหลายขอบเขตก็คือเป็นบริเวณกว้างแล้วอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นี่ก็ยังมีเหตุการณ์อีกอันนึงอยู่ต่อหน้าโรงแรมวันดาวิสตาอยู่ทางลักษาก็มีเหตุอัคคีภัยคือกันซึ่งเหตุอัคคีภัยครั้งนี้จะเป็นอยู่จุดใดอาคารของไผธุรกิจของไผตัวนี้พวกเขาจะมารวมกันและการระยะผ่านมาสภาพเหตุอัคคีภัยเกิดขึ้นในปี2006มานี้หลายน้อยปานใดมื้อนี้พวกเขาจะมีนัดสัมภาษณ์ท่านบุญยงไสปัญญาท่านจะไปฮู้เกี่ยวกับสภาพอัคคีภัยในระยะผ่านมาและกันโดยสโปกแมนอัคคีภัยในระยะมือมอนี้จะเป็นอะไรนั้นตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเฮาแล้วสบายดีท่านบุญยง
2: เจ้าสบายดี
1: เจ้าสบายดีท่านบุญยงไสปัญญายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ระยะรายการฮอบบ้านผ่านเมือง
2: เจ้าๆๆ
1: เจ้า
2: สบายดีท่านผู้ฟังและผู้ชมทั้งหลาย
1: เจ้าอยากให้ท่านเว้าสู่ฟังในว่าในระยะนี้เนาะเว้าเรื่องอัคคีภัยก็เกิดขึ้นอยู่แต่ว่าผ่อนลงผ่อนคลายลงแต่ว่าเมื่อวานนี้มีเหตุอัคคีภัยเกิดขึ้นสังคมไกลความสนใจว่าเหตุอัคคีภัยมันเกิดขึ้นอยู่จุดใดผู้ประกอบการหรือว่าเฮือนของภัยและอยู่เขตใดอยากให้ท่านเว้ารายละเอียดน้อยนึงเนี่ยเจ้า
2: เจ้าเจ้าเจ้าขอบใจทางรายการฮอบบ้านผ่านเมืองเนาะข้าพเจ้าพันโทบุญยงไสปัญญาห้องสมณะสกัดกันและตานีไฟนครหลวงขอรายงานสภาพอัคคีภัยเกิดขึ้นในตอนแรงวันนี้ตอนแรกวันนี้ก็คือวันที่12เดือน5 2026เนาะสภาพอัคคีภัยเกิดขึ้นในวันวัน 7:00 นของวันที่12เดือน5 2026มีพลเมืองดีแจ้งมาถึง1190พวกเฮาเนาะแต่เฮาก็หีบฮ้อนเอารถออกไปว่าซั่นซะแต่เฮาละออกเอารถออกไปเป็น2คันแผนกเฮาน่ะบวกกับกลม1คันแล้วก็กู้ภัย1628ก็2คันแล้วก็รถเมืองเศรษฐา1คันรวมแล้วรถดับเพลิงออกไปหมดเป็น 6,000 ทั้งหมดน่ะ
1: เจ้า
2: อันนั้นมันแถวออกเฮียมฮอดออกไปหาบ่อนจุดเกิดเหตุนั่นแหละว่าซั่นซะโดยสมทบกับอีกหลายภาคส่วนที่ไปถึงอยู่หั้นจะเป็นต้นมันไฟฟ้าเนาะก็ไอ้น้องตำรวจตรงกันนี่ยังต่างๆจราจรอะไรออกไปหั่นแหละเพื่ออันคุมพื้นที่เนาะคันสิเว้าเพื่อไปช่วยเหลือว่าซั่นซะ
1: เจ้า
2: เฮ็ดแนวใดก็เฮ็ดเพื่อว่าบ่ให้เฮ็ดให้ไฟหันลุกลามเนาะไปฮอดก็ทํากันหมดโลดแล้วว่าซั่นซะอันนั้นแม่นสภาพที่แท้เฮาออกไปเนาะก็ถือว่ามันเฮ็ดกันนี่มันคือว่าให้แห้งแต่ว่าที่จริงแล้วมันก็บ่ให้แห้งดอกพอไฟเนี่ยมันใหม่อยู่ชั้น4ไปฮอดแล้วนะชั้น4ของตึกอาคารของบริษัทตัวนั้นเนาะตัวหน้าครับอันห้องแฮมราชวงศ์นะ
1: เจ้า
2: แสดงว่าเฮาใช้เวลาระดับหมดอยู่3ชั่วโมงไปถึงหมดสนิทเพราะฉะนั้นหมดสมบูรณ์ว่าซะนะหมดได้สมบูรณ์เนาะ อันนั้นมันสภาพที่เฮาออกไปมอดกว่าซั่นซะแล้วแต่เฮาก็มีสภาพความยุ่งยากอีกหน่อยนึงว่าซั่นซะเพราะว่าเกิดเวลา 7:00 นนี่แสดงว่าเวลาท้องถนนตัวนี้วันนี้ว่าซั่นจุดนี้แล้วมันแออัดนั่นแหละรถนี่หลายจะเฮ็ดให้ลาซ่าหน่อยนึงเนาะคันให้ท่านกับจิตใจของหวยประสงค์มันก็ยากอยู่ก็คือเห็นคลิปเห็นอย่างต่างๆแหละลงออนไลน์ก็จะลงแหละแต่ว่าแถวนี้ไปฮอดแล้วแต่ว่าก็ยังค่ารถค่าหยังบ่แม่นธรรมดาก่อนสิเคลียร์ได้ว่าซั่นซะ
1: เจ้า
2: อยู่ในจุดนั้นอันมันสภาพอีกอันนึงที่ว่าบวกกับวันที่ว่าไฟใหม่แหละว่าซั่นซะก็แถวออนหมดแล้วแล้วมัน3ชั่วโมงแต่ว่าตึกอาคารที่มันใหม่นี่บ่แม่นใหม่หมดพ่อแม่ประชาชนต้องเข้าใจแนวนั้นไม่แต่ท่าน4เนาะแล้วก็ลวกลงมาชั้น3หั่นบ่คันใดหั่นหน่อยนึงเท่านั้นผลสิหายก็ยังประเมินบ่ได้เน
1: า
2: ะอันสาเหตุที่พาให้เกิดขึ้นน่ะก็ยังบ่ทันประเมินได้เพราะว่าเอาก็เงี้ยเสียงทั้งพ่อแม่ประชาชนเนาะกระทั่งโลกออนไลน์แหละว่าซั่นซะเพิ่นก็เว้าว่าฟ้าผ่าบ่มีหยังต่างๆว่าซั่นซะนั่นน่ะแหละแต่ว่ามันบ่แม่นเด้อมันยังบ่ทันรู้สาเหตุที่แท้จริงว่าซั่นซะ
1: เจ้า
2: ว่าไฟไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นย้อนหยังอันนั้นบ่ท่านประเมินได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่พวกเฮากําลังสอบสวนอยู่ว่าซั่นซะสืบสวนอยู่ว่าซั่นซะ
1: เจ้า
2: แล้วก็ผลเสียหายก็ยังบ่ประเมินบ่ได้ถึงมันสิใหม่แต่ท่าน4ก็ประเมินบ่ทันได้เพราะว่าท่าน4นี่เป็นบ่อนที่ว่าเก็บเครื่องเด้เอาไว้ว่าซั่นซะของบริษัทตัวนี้เนาะ
1: เจ้า
2: แล้วประเมินบ่ได้ว่ามูลค่าเท่าใดกันใหม่แล้วมันใหม่ถ้วยใหม่บ่วงแล้วก็ใหม่ตั้งแล้วก็มีโซฟาจํานวนนึงแล้วล้วนแล้วแต่เป็นน่ะวัตถุที่ไวไฟหมดว่าซั่นซะถ้วยเป็นหยังจังใหม่ถ้วยแล้วมันถ้วยสเตนเลสน่ะถ้วยแบบบ่แม่นถ้วยหินว่าซั่นซะก็มา
1: เจ้าม
2: ันคล้ายๆคืออย่างนี่นะมันก็เป็นจํานวนไฟไหม้แต่ว่าซั่นซะมันบ่แม่นนั่นบ่แม่นถ้วยหินเด้เปิ้นได้จ้ะเออฐานะเรื่องของมันหั่นล่ะเจ้าของเฮือนเนี่ยมันชื่อเฒ่าแสนแก้วแสงแก้ว
1: เจ้า
2: ศรีวิไลเจ้าของเฮือนอายุ62ปีว่าซั่นซะอาชีพก็นักธุรกิจนั่นแหละไผก็สิฮู้ล่ะเฒ่าแสงแก้วอยู่ไสก็มีโรงแรมเขาเจ้าอยู่ข้างนั่นเด้
1: เจ้า
2: เออ
1: เจ้าของโรงแรมแสงแก้วนี่มันบ
2: ่มัน
1: เกิดเหตุนี
2: ่แล้วให้อันน่ะนักธุรกิจจีนเซาชื่อซิงหุยอายุ45ปีอาชีพค้าขายปัจจุบันก็ปัจจุบันเดียวกันนี่แหละ
1: เจ้า
2: เพราะว่าให้เพิ่นนี่ค้าขายเนาะ
1: เจ้า
2: เครื่องขายอยู่นั่นก็มีหลายอย่างแหละมีผู้นี้เจอมีอีสังมันก็เครื่องตกแต่งของมันเฮือนนี่แหละว่าซั่นซะมีเตียงนอนบ่มีหยังต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นเสื้อผ้าที่
1: ยังดีว่าซั่น
2: ซะก็มา
1: เจ้า
2: แม่นมีโต๊ะมีตั้งมีหยังๆแหละว่าซั่นซะเป็นเครื่องตกแต่งภายในเฮือนเฮานะก็มาน่ะ
1: เจ้า
2: แต่ว่ามันก็บ่ได้ใหม่ถึงขนาดว่าใหม่เบิดตามที่เพิ่นลงคลิปพันว่าใหม่เบิดซั่นมันบ่แม่นใหม่เบิดต้องเข้าใจว่าใหม่แต่ซั่นสิการใหม่ของไฟนี่น่ะมันสิน้อยสิหลายมันก็คือว่าหุ่นแห้งน่ะคือว่ามันเบิดพอเฮาบ่เห็นเด้เฮาอยู่ทางที่มันบ่เห็นพอมันเกิดอยู่ทางกลางพุ่นเนาะมันก็ไกลจากอันบนห้องแถวทางนอกนี่นะไปก็เป็นคันนึงว่าซั่นซะ12เมตรมันจังไปใหม่ต่อไปพุ่นหั่นน่ะประมาณ
1: การเบิ่งมุมของภาพ

นอหลายช่องทางที่สามารถหมุนไปหาฟังได้อย่างสะดวกสบายและก็ทั่วถึงระบบ AM ของเฮาขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์ขึ้น 3,130 กิโลเฮิรตซ์ส่วนมาเว็บไซต์นั้นมีรายการจะอยู่ภายในเบาะหรือว่าต่างประเทศตั้งเขตตั้งแขวงกับพิมพ์มาเวอร์ไปเว็บ .lnr.org.la วิทยุออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลกยังมีเพจของวิทยุกระจายเสียงแห่งสลาวเนาะมีรายการพิมพ์บาลาว National Radioและส่งทางแอปพลิเคชันเนาะสามารถดาวน์โหลดมาไว้ในมือถือแล้วหับฟังทุกรายการที่ขึ้นกับวิทยุกระจายเสียงแห่งสลาวของพวกเราได้เช่นเดียวกันเนาะแล้วก็มีส่งทางเพจลาว National Radio ได้ทันผู้ฟังเนาะสามารถเข้าไปเบิ่งไปชมการไลฟ์สดบางรายการที่ทันมากฮักหรือว่าอยากติดตามรายการใดบ่เป็นพิเศษแบบนี้ก็สามารถเข้ามาเบิ่งมาชมได้นอกจากนั้นประชาสัมพันธ์ถึงห้างฮานบริษัทต่างๆเนาะอยากโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจห้างฮานของทันบ่ให้เป็นที่รับรู้ของสังคมอย่าลืมพวกเราสามารถโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ทันได้เนาะเพียงแต่ติดต่อมาที่ห้องการวิทยุกระจายเสียงแห่งสลาวในมงรัฐการเมื่อนี้1สมงในรายการสีสัญญามแรงอนุรักษ์รัฐวันหับนาทีดำเนินรายการเสียงเพลงข้อมูลข่าวสารมีให้ทานได้หาฟังตลอด1สมงแบบนี้ต้นรายการทักทายซ้ำนี่แหละมีรายการเนาะคันบรรยากาศก่อนฝากต้นเสียงเพลงและเนี่ยต่อไปนั้นจึงเข้ามาทักทายกันเติม

0: ย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนละเด้อ
1: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: หมัดเมียนบ่ใส่ใจฟุ่มเฟือยใส่ใจแนวจำเป็นเพื่อผลภายหน้าช่วยสะสมกำลังกล้าเป็นทืนฮอนก้อนใหญ่ลายบ่นดีลายบ่นได้โฮมเข่าหากมังมี
1: ฝากตอนเสียงเพลงลูกทุ่งบ้านนาสวยผ่อนคลายหน้าที่เวียกงานกับการอิดเมื่อยม้าหมดมือแล้วเนาะเฮ็ดเวียกตั้งแต่เช้ามาอนุรังยังบ่ทันได้พักปานนี้เนาะบางคนก็ว่ายังสืบต่อหน้าที่เวียกงานในตอนแรงกะแรงอยู่หน้าที่เวียกงานนี่ดําเนินไปท่านผู้ฟังตอนเช้าตอนบ่ายหรือว่าตอนแรงก็ตามเนาะก็เพื่อสร้างอาชีพหารายรับเข้าสู่ครอบครัวให้ได้หลายนั่นแหละขนควายซอกสวยกันตื่มเด้ออย่าให้ตกเป็นภาระผู้ใดผู้หนึ่งเนาะสมาชิกในครอบครัวนี่แหละเป็นต้นแมนพ่อแม่หรือว่าเป็นอ้ายเป็นเอื้อยังสิสวยกันซอกสวยกันหาในสิ่งที่ดีถูกต้องก็คือปฏิบัติตามแนวทางนโยบายของภาครัฐประกอบอาชีพตามความถูกต้องท่านผู้ฟังเนาะบนความถูกต้องทุกอย่างเฮ็ดอันใดก็ได้เฮ็ดอันใดก็ดีเพราะว่าปัจจุบันนี้พรรคและรัฐบาลก็พยายามส่งเสริมเต็มที่ในการประกอบอาชีพของพ่อแม่ประชาชนลาวประดาเภาแต่ต้องอยู่บนความถูกต้องตามระเบียบกฎหมายบ้านเมืองได้เนาะเฮ็ดในสิ่งที่บ่ถูกบ่ต้องนี่บ่เอาท่านผู้ฟังบ่ส่งเสริมดังนั้นผู้ใดที่ประกอบอาชีพสัตว์ซื่อถูกต้องอยู่แล้วเหตุต่อไปให้ได้รับมากรับผลให้เจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆมาเปลี่ยนบรรยากาศก่อนฝากต้อนเสียงเพลงในรายการ

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างตีนรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: อ้าวแก้วเป็นลูกขยันคือไข่น้ำแห้งแท้น่ะ
1: ซักเครื่องไรเครื่องนะแม
0: ่คือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำล่ะบ
1: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเด้หั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเธอน่ะนะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
3: อนุรักษ์ได้มอบเสียงเพลงให้บรรยากาศได้รับฟังผ่านไปบางกี้นี้เพลงลูกทงบ้านหนาฝากมาที่นครเวียงจันทน์ทางต่างแขวงแดเนาะพื้นที่ใดที่ถ่ายทอดเสียงผ่านทางโทรโข่งแดเปิดวิทยุแววแววอยู่เนาะก็ต้องขอขอบใจหลายๆเนาะเปิดแซ่ว่ายาวๆโลดให้ทุกท่านนั้นได้รับฟังน้ำกันอย่างทั่วถึงหรือว่าบรรยากาศจะหมุนไปที่94ก็ได้หมุนมา 103.7 เมกะเฮิรตซ์ก็ได้ท่านผู้ฟังหรือผู้ใดที่อยู่ทางต่างแขวงบ่สะดวกที่จะรับฟังผ่านทางขึ้นความถี่แบบนี้ก็เข้าไปที่เว็บไซต์เบอร์ไปlnr.org.la วิทยุออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลกและยังมีเพจลาว National Radio เนาะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเชื่อว่าทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายได้ในปัจจุบันและอย่างนี้อากาศปรับเปลี่ยนบรรยากาศเนาะติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำเดเนาะเพื่อจะได้เตรียมพร้อมได้ล่ายอย่างเรื่องของสุขภาพเดถ้าว่าอากาศเปลี่ยนแปลงปุ๊บบางคนในบ่สบายละเป็นวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวเจ็บหัวตัวฮ้อนเข้าละต้องได้หิมฮ้อนไปห้องหมอไปสุขศาลาเนาะเสียเวลากะยาท่านผู้ฟังถ้าว่าเมื่อใดที่เฮาบ่สบายขาดเวียกขาดงานไปปีนปัวตนเองให้ซวงเซาก่อนอยู่ดีมีแห้งแข็งแห้งจึงกลับมาเฮ็ดเวียกงานใหม่ก็ได้เนาะถ้าว่าปล่อยปะให้พญาติแก่ยาวไปซ้ําเหื่อไปมันก็ปีนปัวนานเศร้าเด้ดังนั้นผู้ใดที่ว่าบ่สบายขึ้นมาเนาะเป็นอันใดตั้งแต่เจ็บหัวตัวฮ้อนเล็กๆน้อยๆนี่นะให้หีบฮ้อนให้ใจฮ้อนไปห้องหมอยาใจเย็นเกินไปบางพยาธิมันเอาไว้แต่ไข่ยุงลายบ่หรือว่าเป็นทอกท้องและอื่นๆถ้าว่าเว้าถึงพยาธิมันก็หลายอย่างท่านผู้ฟังเนาะอ่ะถ้าว่าจะเป็นอื่นๆขึ้นมาก็ขอให้สวงเซาโดยไวกลับมาใช้ชีวิตปกติขอให้ทุกท่านนั้นมีห่างกายที่แข็งแรงมาเปลี่ยนบรรยากาศก่อนฝากต้นเสียงเพลงในรายการ

0: ่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เสียวเหือนตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายบ่ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูคุยน้ำให้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบทากบทางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มยุ่มแล้วตัวสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าว่าแต่นั่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีปุ้ยน้ำให้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่หือ
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอาๆๆเฮาสิจัดการอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะเสียวเอ้ย
0: เออ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: หมัดเมียนบ่ใส่ใจฟุ่มเฟือยใส่ใจแนวจำเป็นเพื่อผลภายหน้าช่วยสะสมกำลังกล้าเป็นทืนฮอนก้อนใหญ่ลายบอนดีลายบอนได้โฮมเข่าหากมังมี
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
2: กลับเข้ามาสู่เวลาของทางรายการอีกครั้งหนึ่งเนาะหากฟังรายการกับเราเป็นประจำท่านผู้ฟังเนาะข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายรวบรวมไว้ที่รายการนี้ให้ความสุขสำราญพร้อมและยาวังกี้นี่การทักทายกันไปเรื่องของการรักษาสุขภาพแต่การประกอบอาชีพแล้วก็มอบเสียงเพลงไปหนำท่านผู้ฟังและยานี้จะมาเว้าซูมรายการได้หาฟังมีข้อมูลก็คือสิ่งที่ควรฮู้เด้อวางโทรศัพท์มือถือใกล้หมอนเสียงเป็นมะเร็งหรือบ่อันนี้เป็นคำถามแต่ว่าก็มีคำตอบแน่นอนเนาะซึ่งว่ายังบ่มีหลักฐานที่แท้จริงที่แสดงว่าการวางโทรศัพท์มือถืออยู่ใกล้บริเวณหัวเฮ็ดให้เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดพยาธิมะเร็งสมองทั้งในผู้ใหญ่และเด็กน้อยอีกทั้งโทรศัพท์มือถือจะปล่อยคลื่นวิทยุออกมาบ่แม่นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตามที่กล่าวอ้างกรณีมีข้อความตักเตือนให้ระวังสำหรับผู้ที่มักวางโทรศัพท์มือถือไว้ถึงหัวบ่นอนเพราะโทรศัพท์มือถือมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นตัวการลักที่เฮ็ดให้เกิดมะเร็งสมองได้ในความเป็นจริงปัจจุบันมีการศึกษาในหลายๆงานวิจัยแต่ยังบ่มีหลักฐานที่จะแจ้งที่แสดงว่าการนำไส้โทรศัพท์มือถือหรือการวางโทรศัพท์มือถือใกล้หัวบ่นอนนั่นเฮ็ดให้เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งสมองในผู้ใหญ่และเด็กน้อยท่านผู้ฟังแต่ยังใดก็ตามเนาะยังต้องมีการศึกษาอย่างต่อเนื่องและต้องติดตามในระยะยาวในอนาคต

0: แต่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กางมุ้งก็บ่กางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
2: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: จำเป็นเลนหาเงินใส่กินลายเกินเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินกี่เกิดโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
3: ฝากความสุขความสำราญให้แก่เมลาการผ่านไปอีกครั้งหนึ่งเนาะฝากไปทางต่างแขวงเด้อเนาะผู้ที่หับฟังรายการของเฮาอยู่หับฟังผ่านทางขึ้นความถี่ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์เบาะหรือว่า 94.3 เมกะเฮิรตซ์ก็ตามเนาะหับฟังอยู่บางเขตบางพื้นที่ทางต่างแขวงเด้หับฟังผ่านทางโทรโข่งเปิดวิทยุให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่นได้หับฟังนำกันบางคนก็บ่ได้หับฟังเด้อาศัยแต่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปเพิ่นไปเฮ็ดเวียกไปแล้วมือแล้วเว้นไปจังซี่นะข้อมูลข่าวสารกับบ่ได้เฮาฟังเพลงมวนๆกับบ่ได้เฮาฟังแบบนี้ก็อยากให้ทุกท่านนั้นรับฮู้ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายแด่อาจจะเข้ามาติดตามเพจของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้เนาะหรือท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวไปไว้ในมือถืออยากฟังรายการใดอยากฟังเสียงเพลงใดจังซี่ก็เปิดขึ้นมาโหลดท่านผู้ฟังเนาะและกับผู้ที่ติดตามอยู่ทางต่างประเทศพวกเฮาก็ต้องขอขอบใจหลายๆเนาะเข้าที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์เฮาฟังได้ทั่วโลกเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานตอนแรงกะคำกะแรงแบบนี้เนาะสืบต่อจนกว่าจะถึงมืออื่นผู้ใดบางเวียกงานน่ะท่านผู้ฟังเนาะอันนี้ก็น่าเห็นใจอยู่มงพักพรกับบ่ได้พักพรมงพักพรก็ต้องได้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนี่แหละสาขาอาชีพของเฮามันแตกต่างกันท่านผู้ฟังเฮ็ดเวียกตอนเช้าตอนสวยตอนบ่ายตอนแรงแต่บางคนกะพักพรเพียงแต่2-3 ชั่วโมงตัวมื้อนี่อันตรายต่อสุขภาพแท้ๆเอาเป็นว่าเฮ็ดแนวใดก็ได้หาเวลาในการพักผ่อนเด้ท่านผู้ฟังเนาะถ้าว่าตกกลางคืนมาขอให้พักผ่อนให้มีความสุขพักผ่อนให้หลับแบบเจ็บตื่นมาเช้ามื้อใหม่จึงมีเหือมีแหงมีกำลังวังซาเฮ็ดเวียกในมื้อต่อไปเด้แต่ว่าบางคนก็คิดง้อคิดเงียงคิดนำหลายๆปัญหาเด้ตกมากลางคืนก็นอนบ่หลับก็มีก็พยายามแหละเนาะเฮ็ดให้ตนเองนั้นหลับให้ได้ท่านผู้ฟังบางคนก็เพิ่งหย่าเพิ่งหย่าหลายก็บ่ได้ท่านผู้ฟังมันจะติดมันจะลึงเนาะเอาเป็นว่าเอาวิธีทางตามธรรมชาติเท่านี้แหละบ่ต้องคิดหลายฮอดมงนอนก็ต้องนอนฮอดมงหลับก็ต้องหลับเนาะขอให้มีรายการนั้นมีความสุขหลายๆยาเจ็บยาจนสำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการอนุรักษ์ลามีรายการไปเพียงเท่านี้สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังรายการเพลงดังในอดีต
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00-18:30 ทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และวันจันทร์หาวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30-21:00
2: มื้อนี้เบาสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคำพรไส้อุดมควบคุมการผลิตมาพบกันทุกครั้งรายการเพลงดังในอดีตจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยดังในเมื่อก่อนนี้บางเพลงอาจก้าวถึงนักประพันธ์นักแปลงนักห้องที่โด่งดังมีชื่อเสียงที่ยังมีชีวิตและบ่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนำมาเสนอให้ทานได้รับฟังเมื่อนี้จะเว้าถึงเพลงดังใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้
3: ท่านผู้ฟังเตียงแผงเพลงดังในอดีตมื้อนี้จะหวนคืนเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่นักประพันธ์หลายท่านเคยได้พรรณนาเนื้อในเรานั้นไว้ในบทเพลงของตนเองที่เฮามักเอิ้นว่าเพลงปฏิวัติสำหรับมื้อนี้ทางรายการนอกจากจะนำเสนอเกี่ยวกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์แล้วก็ยังจะนำเสนอเพลงปฏิวัติที่โด่งดังมาก่อนนี้แล้วมาเปิดให้มีรายการของพวกเขาได้ฟังมีไผได้บ่ที่เคยได้ยินได้ฟังและก็ได้ฮ้องเพลงที่ให้ชื่อว่าบั้นฮบลำเซิน719ซึ่งเป็นหนึ่งในบั้นฮบที่ดุเดือดและเป็นจุดเลี้ยวที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของสงครามยูลาวและของการปลดปล่อยประเทศชาติลาว
4: บั้นฮบลำเซิน719นี้เกิดขึ้นในระหว่างวันที่8กุมภาพันธ์25 มีนา 1971มันเป็นการปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่โดยแม่นกองทัพเวียดนามใต้ภายใต้การสนับสนุนทั้งอากาศและปืนใหญ่อย่างนักหน่วงจากสหรัฐอเมริกาโดยมีพื้นที่เป้าหมายแม่นทางเลขที่9ในแขวงสวรรณเขตโดยเฉพาะแม่นจุดยุทธศาสตร์เซปูนซึ่งเป็นซุ้มทางที่สำคัญของเส้นทางฮูจิมิน
3: บั้นฮบลำเซิน719นี้เกิดขึ้นด้วยเหตุผลหลักๆ3ประการที่ไทยสหรัฐและเวียดนามใต้ตัดสินใจเปิดบั้นฮบนี้เพื่อตัดเส้นทางโฮจิมินห์เป้าหมายแม่นทำลายระบบการส่งกำลังคลังแสงและเสบียงอาหารของกองทัพเวียดนามเหนือที่ส่งผ่านดินลาวไปสู่สนามฮบอยู่ทางตอนใต้ของเวียดนามเหตุผลที่2เป็นการทดสอบนโยบายเวียดนามมิชชั่นทดสอบว่ากองทัพเวียดนามใต้จะสามารถสู้ฮบได้ด้วยตนเองหรือบ่ถ้าว่าบ่มีทหารของอเมริกาห่วมฮบโดยกงและเหตุผลที่3ก็เป็นการบุกโจมตีเพื่อทำลายความสามารถของกำลังฝ่ายคอมมิวนิสต์ซึ่งในเวลานั้นก็มีลาวและเวียดนามร่วมมือกันซึ่งมันได้เปิดใหญ่ๆในแม่นปี1972ซึ่งในนั้นลาวเฮาก็ห่วมคุ้มครองเดียวกันกับไอ้น้องเวียดนาม
5: ท่านที่หักแพงบ้านหบลำเซินได้หับการบันทึกว่าเป็นบ้านหบที่นองเลือดและหุนแหงที่สุดข้างหนึ่งในประวัติศาสตร์ของโลกก็ว่าได้ย้อนว่าฝ่ายเวียดนามใต้ได้ส่งทหารกว่า 40,000 คนเข้าไปในขณะที่ฝ่ายกองทัพประชาชนลาวและกองกำลังปฏิวัติของเวียดนามได้ระดมกำลังป้องกันและตีโต้คืนใช้กำลังหลายกว่า 30,000 คนในบั้นฮบนี้มีการบันทึกไว้ว่าสหรัฐอเมริกาได้ใช้เรือบินทิมระเบิด B-52 และเรือบินลำเลียงกำลังเฮลิคอปเตอร์จำนวนมหาศาลมีรายงานว่าเรือบินเฮลิคอปเตอร์ของสหรัฐถูกยิงตกและเสียหายหลายกว่า600ลำย้อนการป้องกันอากาศที่แข็งแกร่งของฝ่ายทหารลาวและเวียดนามเหนือ
3: บั้นฮบลำเซิน719เป็นการสู้ฮบที่ใช้กลยุทธ์แบบประเสริฐนาซึ่งต่างจากการสู้ฮบการโจมตีทั่วไปซึ่งแต่ก่อนนั้นเป็นใช้แบบกองหลอน แต่บ้านฮบนี้มีการใช้รถถังแล้วก็ปืนใหญ่เข้าใส่กันเต็มรูปแบบสภาพการสู้ฮบแม่นอยู่จุดบ้านดงเมืองเซโปนี่แหละนักน่วงที่สุดหุนแหงที่สุดจนกลายเป็นทะเลไฟหรือว่าทะเลเพลิงในที่สุดกองทัพเวียดนามใต้ได้ถูกโจมตีอย่างนักน่วงจนต้องถอยทัพแบบบ่เป็นระบบเฮ็ดให้มีการสูญเสียกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์จำนวนหลวงหลายสรุปแล้วบ้านฮบปล้ำเซิน719จบลงด้วยไสยชนะของไอ้น้องกองทัพประชาชนลาวและเวียดนามห่วมแห่งห่วมใจต้านกับพวกจักรพรรดิตัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นก็คืออเมริกาห่วมกับทหารของเวียดนามใต้นี่มันได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเส้นทางโฮจิมินห์นั้นบ่สามารถตัดขาดได้โดยง่ายแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นของความสุดโสมในกองทัพของเวียดนามใต้ในขณะที่ฝ่ายประเทศลาวและเวียดนามเหนือสามารถกำความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในดินแดนลาวอย่างเด็ดขาดในเวลาต่อมา
6: เอาละเว้ามายาวแล้วตอนนี้เฮามาฟังเพลงมวลๆน้ำกันซะก่อนเพลงนี้เกี่ยวพันดกกงกับบรรหบ719มีหลายนักฮ้องนำไปฮ้องโดยหลายจังหวะและสามารถฮ้องในงานสังสรรค์มวลซืนและพิธีการต่างๆอย่างมวลซืน

0: ท่านที่เคารพเพลงบั้นหบลำเซิน719จากการประพันธ์ของดาวคูณนันทราชบุญคำสิทธิเดชเป็นคนขับห้องซึ่งเพลงนี้ได้อธิบายเกี่ยวกับยุทธการลำเซิน719ซึ่งกองทัพเวียดนามใต้ได้รับการสนับสนุนทางอากาศอย่างเต็มที่จากสหรัฐอเมริกาแต่ก็ต้องประเสริญกับความปราศัยอย่างนักนวงเนื่องจากว่าพวกเขานั้นประมาทวางแผนบ่ดีและถูกกองทัพเวียดนามและกองทัพลาวโต้คืนอย่างหุนแหงสุดท้ายเหตุการณ์นี้ได้กลายเป็นบทเรียนที่แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอของกองทัพสหรัฐอเมริกาผู้ฮุกฮานกับกองทัพเวียดนามใต้ในเวลานั้น
1: ยุทธการบั้นหบลามเสริญ719แม่นการปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ที่กองทัพเวียดนามใต้สมทบกับกองทัพอเมริกาผู้ฮุกฮานได้เปิดฉากบุกเข้าไปในดินแดนของประเทศลาวในระหว่างเดือนกุมภาปี1971เพื่อหวังตัดเส้นทางลำเลียงเลข9และเส้นทางโฮจิมินห์เป้าหมายสำคัญที่สุดแมนทำลายดับมอดทหารฝ่ายคอมมิวนิสต์โดยหวังทำลายฐานที่มั่นและคลังเสบียงที่สำคัญของเวียดนามเหนือคือฐาน604และฐาน611ซึ่งเป็นบอนสะสมอาวุธเสบียงอาหารและเป็นบอนฝึกแอบกำลังพลก่อนจะส่งเข้าสู่สนามหก
0: ถึงแม้นว่าสหรัฐอเมริกาจะทุ่มงบประมาณและให้การสนับสนุนทางอากาศอย่างเต็มที่มีทางยนต์เพื่อขนส่งกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์ยนต์ขับไล่แต่ว่ากองทัพอเมริกาและเวียดนามใต้ก็ยังพ่ายแพ้อยู่ดีและได้รับความสูญเสียอย่างนักนวงจนเฮ็ดให้สหรัฐอเมริกาต้องเร่งถอนทหารออกจากเวียดนามใต้ในที่สุดความอ่อนแอของ2กองทัพพวกเขานั้นได้ถูกเปิดเผยในยุทธการ719สู่สาวโลกและได้นำไปสู่การล่มสลายของเวียดนามใต้อย่างสมบูรณ์ในปีคศ1975ซึ่งเป็นปีที่ประชาชนลาวกับพวกเขากับปลดปล่อยประเทศชาติจากแอกครอบครองของพวกจักรพรรดิเหมือนกัน
1: อิงตามแหล่งข้อมูลที่ฮู้มาบั้นหบลามเซิน719ความเสียหายของฝ่ายสหรัฐมีอย่างหลวงหลายเช่นการสูญเสียเหือบินขับไล่แบบF4 Phantom ถูกยิงตก1ลำในระหว่างการพยายามโจมตีทางอากาศเพื่อสนับสนุนทหารบกในการบุกสวงทำอิฐเหือบินเฮลิคอปเตอร์ถูกยิงตกเป็นจำนวนหลายในระยะเวลาอันสั้นเฉพาะในที่พื้นที่ทรงลงที่เอิ้นว่าโลโลมีเหือบิน7ลำจาก10ลำถูกยิงด้วยจรวดและปืนกลหนักและอีก35ลำได้รับความเสียหายภายในมื้อเดียวนักบินอเมริกันที่เข้าร่วมในเหตุการณ์ได้พรรณนาถึงความหุนแหงของการสู้หุบว่าเป็นนาหกแตกซึ่งบ่มีคำใดที่จะเหมาะสมไปกว่านี้ถึงว่าในแหล่งข้อมูลจะบ่ได้ระบุตัวเลขผู้เสียชีวิตรวมของทหารสหรัฐอย่างเป็นทางการแต่ก็ยืนยันได้ว่าสหรัฐได้สูญเสียยุทโธปกรณ์ทางอากาศและนักบินไปเป็นจำนวนหลายจากการป้องกันอย่างหนักหน่วงของทหารฝ่ายปฏิวัติลาวเวียดนาม

ซึ่งน้ำแฝงนี้หลายคนคิดว่าเป็นน้ำประกาศของท่านผู้มีวงวิจิตรบ่เงินจาพระวงศ์เป็นผู้ขับห้องเอาไว้ในปี1992สำหรับเพลงที่พวกเราจะเปิดให้ท่านฟังแล้วก็มาฮอดปัจจุบันนี้เพลงดังกล่าวก็ยังเป็นที่นิยมของคนในสังคมอย่างกว้างขวาง

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 หา 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

ทานที่เคารพเพลงต่อต้านได้กลายเป็นกระแสสร้างค่านิยมอย่างกว้างขวางในสังคมเนื้อเพลง

0: ความกล้าหาญของคนลาวที่ลุกขึ้นมาต่อสู้อย่างอาจหาญเพื่อปกป้องและทวงเอาผืนแผ่นดินคืนมาภายใต้การซี้นำของรัฐบาลต่อต้านหรือแนวลาวอิสระที่ได้ห่วมแหงห่วมใจกันบุกทะลุไปข้างหน้าด้วยความสามัคคีจุดประสงค์หลักของบทเพลงแม่นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการญาติเอาไสยศาสนามาไว้ในกำมือให้ได
1: ้เพลงต่อต้านถือว่าเป็นเพลงที่มีเนื้อในปลุกระดมจิตใจสื่อถึงความหักชาติและการต่อสู้เพื่อเอกราชโดยกระตุ้นพลังของประชาชนภายใต้การนำพาของแนวลาวอิสระซึ่งเวลานั้นเฮาเอิ้นกันว่าแนวลาวอิสระโดยมีรัฐบาลต่อต้านเป็นผู้นำพาในการต่อสู้สู่ความมุ่งหวังนั่นก็คือไสยศาสนาซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเด็ดเดี่ยวและความมั่นใจที่จะญาติเอาไสยศาสนามาให้ได้โดยรวมแล้วเพลงนี้แม่นการนำเอาเนื้อในของการต่อสู้กู้ชาติเพื่อสร้างความบันเทิงและปลุกระดมจิตใจของคนในชาติปลูกจิตสำนึกไปพร้อมๆกัน
2: พวกเฮายังมีเพลงอีกเพลงหนึ่งที่ติดพันกับขบวนการต่อสู้กู้ชาติในสมัยเกิดมีสงครามในลาวบทเพลงนี้ได้พรรณนาถึงความงามของธรรมชาติและชีวิตการต่อสู้ของทหารลาวในสมัยสงครามโดยเน้นใส่ภาพของสายน้ำที่ใสสะอาดกลางป่าใหญ่เนื้อในได้แสดงให้เห็นถึงความอดทนของนักหุบที่ต้องผ่านพาความอิดเมื่อยและความลำบากในการปกปักรักษาขีดน้ำแดนดินถึงแม้นว่าห่างกายจะเปื้อนเปื้อจากการสู้หบแต่จิตใจของพวกเขายังคงใส่แจ้งและมีคุณค่ายิ่งกว่าคำนอกนั้นเนื้อในของเพลงยังได้เน้นหนักถึงความกล้าหาญในการต่อสู้กับศัตรูผู้หุกหาญเพื่อความสงบสุขของชาติและประชาชน
1: บทเพลงที่ทางรายการของพวกเราจะนำเสนอต่อไปนี่มีชื่อว่าห่วยน้อยกลางป่าซึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงสายพัวพันที่ลึกซึ้งและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างทหารกับธรรมชาติในสมัยต่อสู้กู้ชาติอยู่ในหลายแง่หลายมุมเพราะว่าธรรมชาติได้กลายเป็นแรงฟื้นฟูกำลังกายและกำลังใจในยามที่ทหารเมื่อยล้าจากการเดินทางจากการสู้รบสายน้ำที่ใสเย็นในป่าได้เป็นบอนที่พวกเขาได้อาบได้กินหรือว่าได้ดื่มเพื่อให้เศร้าจากความเมื่อยล้านำห่วยที่ใสจนเห็นตัวป่าช่วยให้จิตใจของทหารมีความเบิกบานมนต์ซื่นเพลิดเพลินใจอยู่ท่ามกลางป่าเขาซึ่งนักประพันธ์เพลงนี้ได้ใช้การเปรียบเทียบความบริสุทธิ์ของธรรมชาติกับจิตใจความหักชาติของทหารถึงแม้นว่าทหารนั้นจะมีห่างกายดำหมองซึ่งหมายถึงความกำดำที่ได้จากการตากแดดจากการที่ลบแดดลบฝนอยู่กับธรรมชาติหรือว่าจากการเกลือเกลือฝุ่นละอองในสนามหอบมาแต่ว่าภายในใจของพวกเขานั้นสุดซึนยิงกลัวแก้วสุดซึนยิงครัวได้ขำความสดใสนี้กระบต่างจากความสดใสของสายน้ำที่สะท้อนถึงความบริสุทธิ์พุทธพองในการเสียสละเพื่อชาติเพื่อประชาชน
2: สรุปได้ว่าธรรมชาติเป็นได้ทั้งสนามหบและบ่อนผักเสาและเป็นสถานที่ที่พวกเขาต้องบุกบืนผ่านพาความยุ่งยากเพื่อปราบศัตรูต้านกับจักรพรรดิอเมริกาสายน้ำและป่าดงเป็นพยานถึงความกล้าหาญและความอดทนของทหารในการปกปักรักษาแผ่นดินธรรมชาติในบทเพลงนี้เปรียบเหมือนเพื่อนมิตรที่คอยปลอบโยนและเสริมสร้างพลังให้แก่ทหารเพื่อให้พวกเขามีกำลังใจอันเข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่อันมีเกียรติเพื่อประเทศชาติเพลงห่วยน้อยกลางป่าแมนทานเดชจันทำลาเป็นคนแต่งในปีค.ศ. 1967นักฮ้องต้นฉบับทางรายการยันซอกหาข้อมูลนี้บ่ได้ไผฮู้ก็สวยแนะนำมาให้พวกเขาแดแต่เพลงที่จะเปิดต่อไปนี้จากการขับห้องของบุญคำสิทธิเดช

0: ท่านที่ฮักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาใกล้จะหมดลงแล้วหากท่านมีคำคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยดังมาแล้วในอดีตท่านสามารถแนะนำโดยกงได้โดยการฝากข้อความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราน
1: อกจากทานจะฟังผ่านวิทยุที่กระจายทั้งภาคพื้นดินโดยกรุงแล้วทานยังสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตฟังผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้เข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือทานสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุได้เช่นกันเช่นแอป Radio Garden ทานก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งได้ฟรีใน Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ iOSขอบใจหลายๆที่ท่านได้รับฟังรายการของเฮามื้อนี้บ่าวสาว AI ผู้ดำเนินรายการคำพรใส่อุดมผู้ควบคุมการผลิตสิได้อำลาพาจากท่านผู้ฟังแล้วขอให้ท่านรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในมื้อหน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีทุกทิวาลาตีกัน
0: สบายดี

คณะละครเสียงเคลาของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติภูมิใจเสนอละครวิทยุจากบทประพันธ์ของส.ศรีมุขสวรรค์ในเรื่องผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

ท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งโลกวัตถุและมายามันเป็นสิ่งที่ท้าทายให้ทุกชีวิตต้องดิ้นหนขนขวายเพื่อการอยู่รอดครอบครัวสิ่งล่อใจและหน้าที่ได้กลายมาเป็นสิ่งท้าทายที่ใหญ่หลวงสำหรับสายในเครื่องแบบที่ต้องปกปักรักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมของสังคมเรื่องราวจะเป็นแนวใดนั้นขอเชิญท่านติดตามรับฟังละครวิทยุเรื่องผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

0: ได้หลายเดือนแล้วที่ต้องเฮ็ดคือจังว่าเงินคนละถงแบบนี้นะแม่นต้องคิดแน่ๆกับมารี
1: คิดแน่ๆอีกจังซั่นว่าเคยๆเว้าแล้วว่าตราบใดที่เจ้ายังอยู่ในฐานะแบบนี้ข่อยจะต้องหาเงินเพื่อกุ้มตนเองเอาไว้ก่อนรายได้ก็สะพอแต่เงินเดือนจังซี่นะมันมีความจำเป็นที่ข่อยจะต้องวิ่งเต้นเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขของข่อย
0: มารีกว่าอ้ายจะก้าวมาถึงขั้นนี้มันบ่แม่นเรื่องธรรมดาใดอ้ายต้องบุกบืนผ่านพาอุปสรรคและข้อยุ่งยากนานาประการเมื่อถึงขั้นนี้แล้วจะให้อ้ายถอยหลังให้กับมันได้แน่ใดล่ะความจริงแล้วครอบครัวของพวกเขาก็บ่แม่นว่าจะยุ่งยากซับซ้อนถึงขั้นเก็บกู้หรือว่ายืมหนี้สินผู้อื่นมากินเลยแม้แต่พลตำรวจละล่าและกรรมกร3ล้อเขาก็ยังกุ้มกันทั้งนี้ก็ย้อนผัวเมียน่ะเข้าใจกันค่อยๆช่วยกันคิดช่วยกันหาแน่นอนว่าจะบ่มีหยังพอที่จะลำบากเกินไปดอกไอ้ว่า
1: แม่นนั่นเป็นความเข้าใจของเจ้าแต่สำหรับข่อยแล้วบ่คิดคือเจ้าใดหมู่ครูรุ่นเดียวกันเขาเอ้เขาทงจนเกือบเว้าได้ว่าตู้คำเคลื่อนดีพุ่นบาดข่อยได้ล่ะตอกซอกคือไก่ตกน้ำนี่ล่ะข่อยน่ะอายหมู่เพื่อนได้ที่ผัวกินแต่อุดมการเจ้าอยู่ในหน้าที่การงานที่ควรได้มีเงินมีทองใช้จ่ายกว่านี้แต่เจ้ากับปฏิเสธมัน
0: ฟังอ้ายให้ดีเด้อมารีสิ่งที่ได้มาด้วยความบ่สอบธรรมนั่นนะมันบ่อาจสามารถที่จะอยู่นำพวกเขาได้ดลดอกนอกจากให้อ้ายอยู่กับลูกตามภาษาของพ่ออย่างมีความสุขและให้ความอบอุ่นแก่ลูกตลอดไปหรือต้องการให้ผู้หนึ่งอยู่ในคุกและผู้หนึ่งอยู่นอกอย่างทรมานจังซั่นบ่มารี
1: ผู้กินเป็นนั่นก็เขาบ่ญาติเรื่องคุกเรื่องตารางอีหยังดอกดีบ่ดีฮอดกายหน้าผู้ที่มีตำแหน่งสูงกว่าเขาอีกพุ่นน่ะมีเงินซะอย่างมันหลดดีไปหมดทุกอย่างคันเป็นข่อยเป็นคือเจ้าหั่นวะคดีใดที่พอจะได้เงินก็เฮ็ดให้มันยากต้องเที่ยวมาหาแล้วก็ยืนสองขาวให้ก่อนจึงจะจัดการให้มัน
0: มารีทุกคนน่ะอยู่กองกฎหมายได้
1: แม่นข่อยบ่เถียงเจ้าแต่กฎหมายก็มีสองวางคือกันสิทธิ์อำนาจอยู่กับเจ้านี่นาถ้ามันบ่ให้เงินกระทวงดึงเอามันไว้หันล่ะบ่ข่อยฮู้วิธีอยู่ดอกนะไอ้อนุภาพคดีจะเสี่ยงสุดลงได้หรือส่งขึ้นศาลได้มันก็แมนพนักงานสอบสวนสืบสวนนี่ล่ะเป็นผู้สรุปบ่แมนวะ
0: มารีผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แม่นผู้ปกป้องคุ้มครองสิทธิ์และผลประโยชน์ของประชาชนใดบ่แม่นผู้ทำลายสิทธิ์และผลประโยชน์ของเขาเจ้าแต่ประการใดสิ่งใดถูกหรือผิดก็ต้องว่ากันไปตามนั้นบ่มีความจำเป็นอย่างที่จะต้องตักตวงทวงดึงให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน
1: เศร้าๆข่อยบ่อยากได้ยินความนี้ดอกเชิญเจ้ากินหน้าที่และอุดมการอันบริสุทธิ์ของเจ้าต่อไปเถาะข่อยก็สิซอกหากินตามเพ่งของข่อยนี่ล่ะลองเบิ่งดูว่าข่อยสิมีคือบ้านคือเมืองเขาหรือบ
0: ่อ้ายบ่ว่าหยังดอกมารีที่น้องจะซอกอยู่หากินนั่นน่ะแต่อ้ายขอเตือนก่อนว่าอย่าให้ผิดระเบียบการและกฎหมายบ้านเมืองอย่างเด็ดขาดบุคคลผู้นั้นจะเป็นไผก็ตามหากฝืนต่อระเบียบกฎหมายบ้านเมืองแล้วแม่นล้วนแต่ต้องรับผิดชอบต่อหน้ากฎหมายกันหมดทุกคนเลย
1: เอาแล้วคันข่อยผิดน่ะให้มันมีข่าวออกสู่หูของประชาชนว่าผัวจับเมียน่ะ
0: ผู้ที่จับน้องน่ะบ่แม่นอ้ายได้แม่นมือกฎหมายต่างหากถ้าว่าน้องผิดอย่าท้าทายกฎหมายดีกว่านะมารีถึงอ้ายจะอยู่ในฐานะผัวของน้องก็ตามหากมีการกระทําผิดขึ้นแล้วคําว่าผัวหรือเมียนั้นจะบ่มีได
1: ้น้องเว้าแล้วว่าหน้าที่ก็คือหน้าที่ผู้เฮ็ดผิดจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายน้องก็ได้กระทำความผิดก็ต้องได้รับโทษตามกฎหมายแม่นบ
0: ่มารีนอกจากหน้าที่ในวงราชการแล้วเมื่อเช้าวานนี่นะอ้ายถูกคัดเลือกให้เป็นปกส.บ้านอีกได
1: ้ถูกคัดเลือกให้เป็นปกส.บ้านเจ้าคิดดีใจจนตัวสั่นพุ่นละติเนาะที่ได้รับหน้าที่นี้อีกน้ำนา
0: ก็บ่ถึงขนาดดอกมารีแต่อ้ายก็ภูมิใจได้ที่พ่อแม่ประชาชนเห็นดีเห็นพ้อมเพราะว่ามันหมายถึงคุณค่าของคนที่ควรจะเฮ็ดในนาทีนี
1: ้ ข้าเอาเงินเดือนนี้อ้ายหลายปานใดเนาะ
0: ก็บ่มีดอกมาลีเวียกนี่น่ะแม่นเวียกเพื่อป้องกันความสงบสวยบ้านของพวกเฮานั่นเองจึงบ่เกี่ยวกับเงินคำกำแก้วเพราะฉะนั้นความสงบเป็นที่ต้องการของคนทั่วไปผู้ที่จะเฮ็ดเวียกนี้ได้ก็ต้องเป็นพนักงานที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มาแล้ว
1: เชิญเจ้าตามสบายเถาะข่อยน่ะบ่อยากยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ดอกสิ่งใดที่ข่อยจะมีความสุขแล้วข่อยจะต้องซอกหามันให้ได้เลิกแล้วข่อยไปนอนก่อนเด้อมีหยังมื้ออื่นจังค่อยเว้ากันใหม่เนาะ
0: บ่น่าเลยมาลี

0: บ่น่าเชื่อเลยได้มาลีว่าคนคืออ้ายสุปันจะทุ่มเทสิตูคือแนวนี้น่ะ
1: นั่นติเฮาก็งืดคือกันได้แม่นตู่ไปเว้าแนวใดกับลาวก็แล้วจึงเห็นดีเห็นพร้อมน้ําตู่คือแนวนี้น่ะ
2: ก็บ่ได้เว้าเรื่องอีหยังได้หมู่เล่าเองต่างหากที่ถามเฮาถึงเรื่องนี้น่ะ
0: เฮาบ่เชื่อดอกมาลีว่าตู่บ่ได้เว้าหยังน่ะอย่างน้อยตู่ก็ต้องเว้าถึงความทุกข์ยากของตู่สู่ลาวฟังโดยเฉพาะก็แม่นเรื่องรายได้รายดีของตัวนั่นล่ะ
1: แม่นบ่ล่ะมาลีตัวเว้าคือหมอคำผิวเว้านั่นแม่นบ
2: ่เฮาบ่ปฏิเสธดอกแสงเดือนเพราะเราเป็นผู้ถามเฮาเองว่าบ่อยากให้ชีวิตดีขึ้นกว่านี้บ่เฮาก็เลยเว้าถึงรายได้ของผัวของเฮาสู่เราฟังแล้วเห็นว่าเฮาควรจะมีอาชีพที่ถาวรจึงเสนอเงื่อนไขคือเว้ามานี่ล่ะ
0: โตคิดแนวใดเสียงเดือนที่ไอ้สุบันทุ่มเทใส่มาลีคือแนวนี้น่ะ
1: บ่จำเป็นต้องคิดยังลายเกินไปคำผิวผู้ชายที่ตัดสินใจแบบนี้น่ะหากบ่มีความพอใจหรือว่าเกิดความหักในตัวของผู้หญิงแล้วคงบ่ตัดสินใจรับปากดอก
0: เฮาเชื่อว่าไอ้สุบันคงจะลงหักมาลีเสียแล้วล่ะ
2: นี่บ้าหลายพวกโตนี่น่ะเฮามีผัวอยู่ทั้งคนเฮ็ดจังได๋เล่าจึงสิมาลงหักเฮาก็เขาเองก็บ่แม่นคนโลโลเลเลที่จะหักกับคนอื่นทั้งที่มีผัวอยู่นะ
1: มันบ่แน่ดอกมาลีความหักนี่นะมันเกิดขึ้นกับทุกๆคนบ่ว่าจะอยู่ในฐานะใดก็หักกันได้ถ้าห้ามน้ำบ่ให้ไหลห้ามไฟบ่ให้ลุกจึงสามารถห้ามบ่ให้ผัวเมียอย่าห่างกันได
2: ้เศร้าเถอะอย่าว่าเดียวว่าเป็นมงคลนะโมแล้วพวกตัวเห็นว่าสมควรหรือบ่ที่จะรับเอาการช่วยเหลือของไอ้สุบันนะ
0: ถ้าตัวบ่รับเอาตัวก็บ้าเท่านั้นล่ะติมาลี
1: แม่นแล้วล่ะคำผิวหากหมอมาลีปฏิเสธแล้วก็คือจะบ้าหรือว่าเมาเต็มทีว่าแต่ผัวตัวหันเถาะสิคิดแนวใดในเรื่องนี้นะ
2: เรื่องยังเฮาจะบอกให้เราฮู้ล่ะเฮาสิบอกแต่เพียงว่าได้เห็นเวียกยูฮานขายเครื่องเท่านั้นล่ะถ้าเราฮู้เรื่องนี้คือสิมีปัญหาแน่นอน
0: ตัวสิบิดบางไปฮอดไซมาลีอย่าลืมว่าความลับบ่มีในโลกใด

0: ลองว่าเบิ่งดูมาลีถ้าสมมุติว่าผัวของโตฮู้เรื่องนี้เด้ตัวจะเฮ็ดแนวใดต้องซอกหาทางป้องกันไว้ก่อนได
1: ้แม่นความหมดแสงเดือนนั่นล่ะถ้ามีหยังเกิดขึ้นมันต้องลามมาถึงพวกเฮาแน่นอนพอผัวของโตกับฮู้แล้วว่าโตมาค้าขายกับพวกเฮาเราต้องหาว่าพวกเฮามีส่วนยุยงส่งเสริมในทางบ่ดีให้โต
2: เรื่องนี้พวกโตบ่ต้องวิตกดอกพอเฮาบ่เคยง้อผัวเลยอีกอย่างหนึ่งก็เป็นเพียงการยืมยืมเงินมาลงทุนเท่านั้นบ่มีข้อผูกมัดใดๆหมดเรามีปัญญาดีแล้วก็ช่วยเฮาสำหรับเฮามีปัญญาดีเฮาก็ตั้งห้านขายเครื่องโดยการเอาทุนของผู้อื่นก็ได้หากถึงขั้นว่าห้าเฮงก็แยกทางกันละบ
0: ่ห่วยอย่าซื้อว่าแบบนั้นได้มะลีลูกของตัวเด้เฮ็ดแนวใดไอ้อนุภาพก็บ่เป็นคนธรรมดาซ้ำตำแหน่งก็นับมือนับสุ่มขึ้นเรื่อยๆได
2: ้เฮาน่ะบ่ส่วนดอกเรื่องลูกก็คือกันสุดแท้แต่มันสิไปกับไผเฮานี่ก็หากได้ยาผัวก็ต้องปาลูกได้พ่อสิบ่มีข้อยุ่งยากอีหยังเป็นสิ่งขีดขวาง
1: บ้าหมอนี่ต่างผู้อื่นเว้ยส่วนหลายๆเขาก็ต้องหักเลยเอาลูกไปอยู่นำพอย่านแม่ใหม่คุมเหงลูกบาดโตสัมผัสสิป้าให้ลูกอยู่กับพ่อมันแนวใดเทวะ
2: โตน่ะบ่ฮู้ยังดอกคำผิวลูกของเฮาบ่เคยสนใจกับแม่เลยเด้มันหักเลยเสือฟังพ่อหลายกว่าเฮาบ่เรื่องนี้ยามใดใจหายทุกเทื่อเลยล่ะเบิ่งคือว่าเฮาบ่ได้เป็นแม่ของมันผู้ใด
1: อย่าไปโทษเด็กน้อยเถอะมาลีย้อนโตขาดความใกล้ชิดและบ่ได้ให้ความอบอุ่นแก่ลูกอย่างเพียงพอนั่นเองจึงเป็นเหตุคือตัวเว้ามาหั่นล่ะ
0: แม่นได้มาลีเด็กน้อยยังบ่ฮู้เรื่องหยังเมื่อไผให้ความอบอุ่นกับมันมันก็ฮักแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับผู้นั่นดอกบางเทื่อพวกเฮาแนมข้ามปัญหานี้ไปก็ได้จึงเข้าใจผิดในตัวลูกนั่น
1: เฮาบ่เห็นดีนำเลยได้มาลีหากเกิดมีการยาห้างกันแล้วตู่สิปล่อยให้ลูกอยู่น้ำผัวน่ะ
2: เฮ้ยเฮาอย่าฟ้าเว้าเรื่องนี้กันเถอะท้อมันบ่ทันมีปัญหาคือเฮาคิดไว้เถอะบางทีไอ้สุบันอาจจะเว้าลิ้นก็ได้นี่นา
0: บ่ได้มาลีคำว่าเว้าลิ้นสำหรับไอ้สุบันนั่นบ่เคยมีใดเน้อเมื่อเราได้เว้าคืนแนวนั้นแล้วเราจะต้องเฮ็ดให้ได้ได
1: ้นายนอแสงเดือนพวกเฮานี่นะเราคือบ่สนใจเดทั้งที่อยู่อย่างคนโสดเราก็ไปสนใจคนที่เขามีครอบครัวแล้วโลกนี้มันบ่ยุติธรรมเลย
0: คือสิเป็นย้อนว่าพวกเฮาเป็นเสี้ยวของเมียเรานั่นเองล่ะเราจึงถือพวกเฮาคือน้องคือนุ่งธรรมดาหรือบ่ดังนั้นเขาก็ว่าบุพเพสันนิวาสจังได๋ล่ะ
2: บ้าหลายหมอนี่นะเฮาบ่คิดเลิกถึงปานนั้นดอกเอ๊มื้อนี้คือว่าบ่มีลูกค้าเนาะยังบ่ทันได้เงินจักกีบเลย
1: ยายเย็นๆติมาลีแม่ค่ากินเปอร์เซ็นต์คือพวกเฮานี่น่ะมันต้องได้อดทนได้จักหน่อยลูกค้าเขาก็มาดอก
0: พวกเฮานี่ก็บ่แม่นธรรมดาได้เนาะทั้งทีบ่แม่นเสื้อสายไล่ลองกันพอมีคนจะมาซื้อคำก็ทำท่าทำทางว่าไปซื้อห้านของเอื้อยจังซั่นจังซี่บัดลูกค้าซื้อแล้วก็ไปเอาส่วนแบ่งจากเจ้าของห้านโดยไม่ต้องลงทุนลงฮ้อนอย่างเลย
1: นี่แหละเขาเอิ้นว่าค่าสมองหรือค่ากำปั้นนะไผสิว่าหยังกะยาหัวมันมีหน้าที่ยางขึ้นยางลงลูกเดียว
0: ฮันเดพี่น้องโตมาแล้วมะลีไปเถอะแม่ป้านั้นต้องมาซื้อหรือว่ามาขายคำได้ลองเสี่ยงดวงเป็นคนทำอิฐเบิ่งดู

0: มาหาเอื้อดูสิพร
1: เจ้าเอื้อครูมีหยังบ
0: ่เอื้อสังเกตเบิ่งน้องหลายมือแล้วเวลาเลิกเล่นน้องกลับมกตัวอยู่ในห้องทั้งที่มือเพื่อนออกไปเล่นอย่างมวนซื่นน้องมีหยังบ่สบายใจบ
1: ่คือว่า น้อง
0: บ่ต้องปิดบังเอื้อดอกสิพรมีหยังก็เว้าออกมาโลดเอื้อหักน้องได๋น้องเฮียนเก่งและมีคุณสมบัติดีตลอดมาแต่ระยะหลังๆนี้น้องเหงาซึมคะแนนกระลุดหลายมีปัญหาอยู่ในใจแม่นบ่เรื่องของแม่น้องแม่นบ
1: ่น้องบ่บอกเอ้ยครูได้บ่น้องย้ำพ่อกับแม่น้องให้นะ
0: นี่แสดงว่าน้องมีปัญหาแท้ๆฟังเอื้อให้ดีเด้อสิพรผู้ที่จะเรียนเก่งและมีสุขภาพแข็งแรงนั้นจะต้องมีความสดชื่นอยู่ในจิตใจมีเวลาพักผ่อนตามสมควรบ่มีความเหงาซึมบางเทือเอื้อเห็นน้องน้ำตาของน้องหันไหลออกมาซึ่งการเป็นเช่นนั้นจะให้น้องเหียนบ่ได้น้องจึงควรบอกให้เอื้อฮู้เพื่อหาทางแก้ไขช่วยน้องพวกเขาอยู่ใกล้กันมีปัญหาหยังก็ต้องได้ช่วยกันน้องอุบใจเรื่องเมของน้องบ
1: ่เป็นหยังเอื้อจึงฮู้เนาะ
0: สีพรเฮือนของเอื้ออยู่ใกล้กับเฮือนของน้องตอนกลางคืนเอื้อนอนดึกหลายจึงฮู้ว่าแม่ของน้องมาเฮือนยามใดเป็นความเอื้อบ่ล่ะ
1: เจ้าแม่นแล้วเอ้ยครูน้องบ่สบายใจเรื่องของแม่นี่ล่ะแต่ละคืนแม่ต้องมาเฮือนดึกหลายแม่คนอื่นมาเฮือนตั้งแต่หัวค่ำกินข้าวห่วมพากับลูกแต่แม่ของน้องออกเฮือนตั้งแต่เช้าแล้วกลับมาเฮือนตอนดึกมีแต่พอเท่านั้นที่อยู่ใกล้ชิดกับน้องนะ
0: สิพรน้องยังน้อยหลายบ่ควรคิดหยังให้หลายเกินไปแม่ของน้องคือจะคาเวียกหลายจึงมาเฮือนบ่เป็นปกติเช่นนั้นถึงแนวใดน้องก็มีพ่อคอยรับส่งและอยู่ใกล้ชิดน้องน้องจึงบ่ควรน้อยใจเลยหน้าที่ของน้องคือตั้งใจเรียนให้เก่งเพื่อพ่อของน้องจะได้มีกำลังใจเข้าใจเอ้ยว่าบ่ล่ะ
1: เจ้าน้องเข้าใจเอ้ยดีแล้วพ่อเคยบอกว่าหากพ่อมาหาซ่าก็ให้เมือกับเอ้ยครูน้องถูกบูเบ้าหยอกอยู่เรื่อยๆว่ายันสิได้เป็นลูกของเอ้ยครูว่าซั่นใด
0: จะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยสิพรบ่เฉพาะแต่น้องเท่านั้นดอกที่เมือกับเอ้ยน่ะนางแก้วนางแสงและผู้อื่นก็เมือกับเอ้ยครูคือกันสิพรจะต้องเฮ็ดใจให้เป็นปกติเพื่อจะได้เรียนเก่งๆคือผ่านมาเมื่อคืนก่อนเอ้ยเห็นน้องไปในเมืองกับพ่อบ่แม่นวะ
1: แม่นแล้วเอ้ยครูพอน้องพาไปกินน้ำหวานซึ่งน้องกะน้อยใจคือการที่เห็นพ่อแม่คนอื่นน่ะไปพบหน้าพ่อตากันและก็ได้ป้อนน้ำหวานให้ลูกค่ะเจ้าแต่น้องบ่มีแม่ไปนำเลย
0: น้องคิดไปเองได้สิพรเมื่อพ่อพาไปมันก็ดีแล้วเมื่อหน้าแม่ของน้องก็จะต้องไปกับพ่อและน้องแน่นอนให้สัญญากับเอื้อได้บ่ว่าจะบ่มีอาการเช่นนี้อีก
1: เจ้าน้องให้สัญญาเด้อครู
0: ดีหลายไปเล่นกับหมู่ซะติอีก10นาทีก็สิเข้าเรียนเลยเด
1: ้เจ้าเอ้ยครู
0: สีพรเอ้ยพ่อฮู้อยู่ว่าน้องกำลังมีปัญหาหยังในเวลานี้แม่กับพ่อของน้องบ่ค่อยเข้าใจกันความจริงแล้วแม่ของน้องก็บ่ควรจะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นเลยเอ้ยจะพยายามให้ความอบอุ่นแก่น้องพอน้องเรียนได้ดีหลายเอ้ยบ่อยากให้น้องเกิดปมด้อยในใจเพราะมันจะมีผลสะท้อนถึงการเรียนของน้อง
2: อันนี้มันซองอย่างเนาะไอ้เป็นอย่างจึงเอามาให้น้อง
3: อันนี้ของต้นเล็กๆน้อยๆเท่านั้นดอกน้องชายเพื่อให้น้องน่ะซื้อเบียร์กินเพียงแต่รายงานให้คันเทิงว่าลูกของไอ้น่ะบ่ได้เจตนาเข้าไปหลักเท่านั้นก็พอแล้วและยังมีของต้นที่จะสมนาบุญคุณให้แก่น้องอย่างอีกเด้หากว่าลูกของไอ้ได้ออกจากที่คุมขังเอาหาไว้สติน้องชายหวังว่าน้องคงจะบ่ปฏิเสธติ
2: เทื่อก่อนไอ้เอานามบัตรของผู้ใหญ่มาให้น้องแก้ไขซวยและเทื่อนี้ไอ้เอาซองข่าวมาให้น้องอีกจังซั่นวะไอ้เห็นน้องเป็นคนได้เกาะ
3: อย่าแนมเบิ่งไอ้แบบนั้นติน้องชายไอ้น่ะบ่ได้ดูถูกว่าน้องน่ะเห็นแก่เงินได้เพียงแต่อยากให้น้องน่ะซวยเท่านั้นแหละ เด็กน้อยยังเรียนหนังสืออยู่บ่อยากให้เขาน่ะเสียอนาคตซะนะ
2: แล้วอ้ายฮู้บ่ว่าลูกของอ้ายน่ะถูกจับจักเทื่อแล้ว
3: เออเทื่อนี้มันก็เป็นเทื่อที่3แล้วน้องไส
2: เทื่อนึงดมกาวเทื่อ2ลักรถถีบซึ่งอ้ายเคยหับปากว่าจะบ่ให้เกิดปัญหานี้อีกและบัดนี้สะพัดงัดเขาเฮือนไปลักเครื่องของเขาอีกคดีก็ยังอยู่ในการสอบสวนแล้วอ้ายยังอยากให้ลูกมีอนาคตหรือว่าบ่อยากให้มีกันแท
3: ้เออก็อยากให้มีนี่แหละอ้ายจึงมาขอความช่วยเหลือจากน้องนี่มันไปน้ำมูน่ะน้องใส
2: ่ทั้งๆที่อ้ายก็ฮู้อยู่แล้วว่าลูกชายของอ้ายน่ะผิดยังจะให้น้องเฮ็ดบทบันทึกการสอบสวนไปในทางที่บ่ถูกต้องอีกจังซั่นวะ
3: น้องใส่ทุกอย่างมันก็ขึ้นกับน้องเองนั่นแหละอันน่ะอยู่ในช่วงนั้นบ่แม่นจํานวนน้อยได้น้องหรือว่าบ่พอก็บอกอ้ายได้เลยอ้ายยินดีจะเพิ่มให้น้องเติมเสมอ
2: แล้วนี่นะอ้ายกําลังเฮ็ดผิดได้อ้ายใดในสถานให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่น่ะ
3: เออน้องสายอ้าย
2: เอาซองนี้คืนไปซะอ้ายก่อนที่น้องจะตั้งข้อหาใส่อ้ายอีก
3: เป็นหยังจึงปฏิเสธอ้ายล่ะน้องสายอยู่นี่น่ะมีแต่เฮา2คนเท่านั้นเด้เลยจะให้อ้ายเอาไปให้น้องอยู่เฮือนบ
2: ่น้องขอย้ําอีกเทื่อนึงเด้ออ้ายเด้อจงเก็บซองเอาไว้ซะก่อนที่น้องจะตั้งข้อหาว่าให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่จะอยู่แต่ก็ตามน้องจะบ่ขอรับออกข้อเสนอของอ้ายอย่างเด็ดขาดผิดหรือถูกให้อ้ายไปพบพันกับศาลก็แล้วกัน
3: นี่หมายความว่าน้องจะส่งคดีนี้ไปขึ้นศาลแท้ๆแม่นบ่นี
2: ่แน่นอนอ้ายคดีนี้แม่นศาลจะเป็นผู้ตัดสินน้องมีหน้าที่สอบสวนและประกอบสำนวนเท่านั้นบ่มีหน้าที่ตัดสินแต่ประการใด
3: นี่น้องสายตั้งที่น้องนั่งนั่นน่ะบ่แม่นว่าจะห้องรับเอาน้องตลอดไปได้เมื่อมีโอกาสก็ควรจะรับเอาสติอย่างน้อยน้องก็จะได้ใส่มันให้เกิดผลประโยชน์แก่ครอบครัวของน้องได้มีไผที่บ่อยากจะได้เงินก่อผู้ที่ปฏิเสธการให้ของคนอื่นนั่นน่ะเขาว่าคนโง่ฮู้บ่น้องสาย
2: เรื่องอื่นน้องบ่คํานึงถึงดอกอ้ายเพราะว่าน้องน่ะมีอัตราเงินเดือนที่คันถึงอนุมัติให้อยู่แล้วน้องยอมรับอยู่ว่าทุกคนต้องการเงินแต่สําหรับน้องแล้วจะบ่รับเงินที่บ่บริสุทธิ์อย่างเด็ดขาดและส่วนไผสิว่าโง่นั่นน่ะมันก็เป็นเรื่องของเขา

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์บทประพันธ์ของส.ศรีมุกสวรรค์จากการแสดงของคณะละครเสียงแคลาวซึ่งมีอุดรวงไสไพมณีธรรมวงศาอุลาราชจักรสีจันทร์แพงคำหักไกรสอนวิสัญญาลาศบัวท้องศรีสมบัติและวิไลพร

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิ่งจันทร์ต่อไปซื้อทันฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้ประธานศูนย์กลางในลาวสั่งชาติต้อนรับการเข้าเยี่ยมพบปะของคณะกรรมการศูนย์กลางในลาวสั่งชาติอยู่ต่างประเทศกระทรวงยุทธการและขนส่งจะสืบต่อสร้างนิติกรรมเพื่อคุ้มครองดำรัสว่าด้วยกองทุนความปลอดภัยการบินการคุ้มครององค์การการบินพลเรือนลาวและอื่นรัฐบาลเน้นนักให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องสุ่มใส่สืบต่อจะตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงชนรอบด้านให้เป็นรูปธรรมและมีผลสำเร็จประธานประเทศจีนจะพบปะหารือกับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะปัญหาในตะวันออกกลางกระทรวงการบินพลเรือนและการท่องเที่ยวบังกลาเทศแจ้งเตือนประชาชนให้ยุติการเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางทางอากาศและการท่องเที่ยวผ่านบริษัทตัวแบบและข่าวสำคัญอื่นๆอีกหลายข่าวต่อไปเป็นรายละเอียด
1: วันที่11พฤษภาคมนี้ท่านกี่แก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานศูนย์กลางนรสังสาสได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมพบปะของคณะกรรมการศูนย์กลางนรสังสาสที่ดำรงชีวิตอยู่ต่างประเทศพร้อมด้วยคณะอยู่ศูนย์กลางนรสังสาสในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนนรสังสาสทั่วประเทศครั้งที่12คณะกรรมการศูนย์กลางนรสังสาสคนลาวที่ดำรงชีวิตอยู่ต่างประเทศนำโดยท่านจุ่มคำหลวงวันกรรมการศูนย์กลางนรสังสาสประธานสัมพันธ์คนลาวอยู่ประเทศฝรั่งและได้รายงานสภาพการเคลื่อนไหวของเวียกงานสัมพันธ์คนลาวอยู่ต่างประเทศโดยย่อให้ประธานศูนย์กลางนรสังสาสได้รับทราบในโอกาสนี้ประธานศูนย์กลางนรสังสาสได้แสดงความชมเชยและจิตราคาสูงต่อผลงานการเคลื่อนไหวเวียกงานนรสังสาสโดยได้เน้นนักให้ยกสูงความรับผิดชอบการเมืองเสริมขยายความสามัคคีเป็นปึกเพนพันขยายมาที่กองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12และจะตั้งปฏิบัติให้ได้รับมากผลเพื่อกลายเป็นกำลังแห่งในการเต้าโฮมความสามัคคีตามพาระบทบาทของแนวรับสังสาสให้ได้รับผลสำเร็จตามคำควรกองประชุมใหญ่วางไว้ประธานศูนย์กลางนรสังสาสยังได้เน้นหนักให้คณะกรรมการศูนย์กลางนรสังสาสที่เป็นตัวแทนคนลาวอยู่ต่างประเทศสืบโตเฮ็ดหน้าที่ปลุกระดมคนควายพี่น้องคนลาวที่ดำรงชีวิตอยู่ต่างประเทศปฏิบัตินโยบายการต่างประเทศของพรรคซึ่งถือว่าคนลาวอยู่ต่างประเทศแม้นพรรคส่วนหนึ่งที่แยกออกบ่ได้ของวงคณะญาติแห่งชาติลาวเต้าโฮมกำลังแห่งทั้งหมดประกอบส่วนเขาในการสร้างสาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของตนให้หลายขึ้นกว่าเก่าประธานศูนย์กลางนรสังสาสยังได้มอบใบย่องยอสรรเสริญให้กรรมการศูนย์กลางนรสังสาสอยู่ต่างประเทศสมัยที่11จำนวน10ท่านที่มีผลงานการคันไวประกอบส่วนเขาในเวียกงานของนรสังสาสตลอดระยะ5ปีผ่านมาเติมอีก
0: กองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมเนื่องในกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคติดพันกับเนื่องในกองประชุมใหญ่ครั้งที่10ขององค์คณะพรรคแขวงอุดมไซจัดขึ้นในวันที่12พฤษภาคมนี้เพื่อรับประกันเหตุให้บรรดาเนื่องในกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคติดพันกับเนื่องในกองประชุมใหญ่ครั้งที่10ขององค์คณะพรรคแขวงได้รับการจัดตั้งเสื่อมซึมและพันขยายอย่างกว้างขวางลึกซึ้งและสามารถจัดตั้งปฏิบัติให้ถูกต้องสอดคล้องกับสภาพตัวจริงภายในแขวงได้นำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประเทศชาติและประชาชนบรรดาเผ่าโดยการเป็นประธานของสหายบุญคงหลาเจียมพรกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงมีผู้ต่างหน้ากองบัญชาการทหารแขวงกองบัญชาการปกสแขวงแผนกการองค์การคณะบริหารงานพรรคเมืองเจ็ดเมืองหงเฮียนหงหมอธนาคารรัฐวิสาหกิจอ้อมข้างแขวงเข้าห่วมเอกสารที่นำมาเผยแพร่ในครั้งนี้รวมมีบทเสนอโครงการการเมืองของพรรคเผยแพร่เนื้อในของกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคเนื้อในกองประชุมใหญ่ครั้งที่10ขององค์คณะพรรคแขวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีของแขวงพร้อมนี้ผู้เข้าร่วมยังพร้อมกันสุ่มสติปัญญาเข้าในการค้นคว้าประกอบคำคิดคำเห็นสนทนาแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันเน้นใส่เหตุให้ความเป็นเอกภาพในการจะตั้งปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1: ห้องหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดสูงยู่เวียกงานอยู่แขวงคำมวนท่านคำเพชรสมวรจิตห้องหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดพร้อมด้วยคณะได้พบปะเยี่ยมยามและสูงยู่เวียกงานอยู่องค์การอัยการประชาชนแขวงคำมวนในวันที่11พฤษภาคมนี้ในโอกาสนี้ท่านคำแดงศรีบุญเฮือง หัวหน้าองค์การอัยการประชาชนแขวงคำมวนได้ยกให้เห็นผลสำเร็จหลายด้านพร้อมทางสาเหตุและบทเรียนที่ถอดถอนได้จากการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานขององค์การอัยการแขวงในระยะผ่านมาและการกำหนดแนวเวียกจุดซุ่มในการปรับปรุงเวียกงานในต่อหน้าท่านคำเพชรสมวรจิตได้แสดงความชมเชยและติละค่าสูงต่อผลงานขององค์การอัยการประชาชนแขวงคำมวนที่ได้สุ่มใส่สร้างผักพนักงานปรับปรุงกงจักการจัดตั้งและยกสูงคุณภาพการติดตามกฎกาการเคารพและปฏิบัติกฎหมายด้วยผลงานอันพ้นเด่นไปพร้อมกับการเอาใจใส่บำรุงยกระดับบุคลากรทางด้านคุณทาสการเมืองและวิสาสะเพาะได้ซี้นำการจัดตั้งปฏิบัติพลบทบาทก็คือการเคลื่อนไหวด้านเวียกงานวิสาสะเพาะเป็นต้นการติดตามกฎกาการดำเนินคดีตามขบวนการยุติธรรมการประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเช่นตำรวจศาลประชาชนแผนกยุติธรรมและภาคส่วนอื่นๆเพื่อรับประกันการนำใช้กฎหมายให้มีประสิทธิผลและสอดคล้องกับขบวนการยุติธรรมท่านยังได้เน้นหนักให้พนักงานอัยการทุกคนจงสืบต่อปรับปรุงเวียกงานติดตามกฎกาการเคารพและปฏิบัติกฎหมายให้มีความหัดกุมและทันการกว่าเก่าโดยเฉพาะการติดตามการกักขันเกินกำหนดการจับตัวโดยบ่มีคำสั่งจากอัยการและการปล่อยตัวนักโทษที่ปฏิบัติโทษสำเร็จแล้วให้เป็นไปตามขบวนการของกฎหมายเทียงคู่กันนั้นยังเสนอให้องค์การอัยการประชาชนแขวงและเขตสืบโตเพิ่มทวีการนำพาด้านเวียกงานแนวคิดการสร้างผักพนักงานยกสูงคุณภาพด้านวิชาเฉพาะสืบโตพันขยายมติและนิติกรรมต่างๆไปเคียงคู่กับการปฏิบัติเวียกงานตัวจริงเพื่อสร้างให้คะแนนการอัยการประชาชนมีความนักแน่นเข้มแข็งและทันสมัยในโอกาสเดียวกันนี้ท่านคำเพชรสมวรจิตยังได้มอบเครื่องใช้โครงการซึ่งประกอบมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะส่งสุดและปื้มกฎหมายว่าด้วยองค์การอัยการประชาชนฉบับปรับปรุงให้องค์การอัยการประชาชนแขวงคำมวนเพื่อนำใช้เขาในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
0: จุดสูงปีนี้สำหรับเวียกงานการบินพลเรือนกระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะสืบต่อสร้างนิติกรรมเพื่อคุ้มครองโดยเฉพาะดำรัดว่าด้วยกองทุนความปลอดภัยการบินดำรัดว่าด้วยการคุ้มครององค์การการบินพลเรือนลาวขอตกลงว่าด้วยการนำเข้าส่งออกเฮือบินอะไรเฮือบินเล่นอื่นในโอกาสรายงานต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025-2026และพันขยายแผนพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่งในระยะ5ปีปี2026-2030ท่านงามประสงค์เมืองมณีรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าสำหรับเวียกงานการบินพลเรือนจะสู่สนเหตุสำเร็จการกวดสอบและปรับปรุงเวียกงานรักษาความปลอดภัยการบินพร้อมทั้งแก้ไขข้อคงค้างกระเกียมความพร้อมของการลงกวดกาความปลอดภัยการบินรอบด้านพัฒนาสนามบินสากลหลวงพระบางสู่สนเหตุให้สำเร็จการประมูลเอานักลงทุนและขอการรับรองจากรัฐบาลเพื่อก้าวไปสู่ขั้นตอนเซ็นสัญญาสัมปทานและให้ได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัติโดยไว
2: สืบต่อสารนิติกรรมเพื่อคุ้มครองเวียกงานการบินพลเรือนสืบต่อสารทางดำรัดว่าด้วยกองทุนความปลอดภัยการบินทาง

0: จรจรทางอากาศให้สามารถนำใส่ได้อย่างเป็นปกติโดยเฉพาะสำเร็จการเปลี่ยนทายระบบวิทยุช่วยการบินที่แข็งสมควงและแข็งจนประสาท
1: ท่านงามประสงค์เมืองมณีให้ฮู้ตึมว่าสำหรับเวียกงานทางน้ำจะสืบต่อประสานสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงและยกระดับของเดินเรือตามแม่น้ำของตอนเหนือนับแต่หลวงพระบางหาเสียงกกแขวงหลวงน้ำทาสเสด็จลาวเมียนมาและนับแต่นครหลวงวิจันหาสเสด็จลาวกัมพูเจียสืบต่อติดตามและสุดยู่นักลงทุนให้สำเร็จการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาทางเรือสากลเขตโลจิสติกการค้าการบริการเขตกสิกรรมและท่องเที่ยวอยู่เมืองรองและเมืองสิงแขวงหลวงน้ำทาคุ้มครองและจะตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการป้องกันตะฟังเจือนที่ได้รับการอนุมัติจากสภาแห่งชาติ
2: รัฐบาลเน้นหนักให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสุ่มใส่สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงชนรอบด้านให้เป็นรูปธรรมและมีผลสำเร็จในโอกาสแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนเมษายน2026จัดขึ้นเมื่อบดินมณีที่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านคำภาพิมพ์สนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องสุ่มใส่รักษาความสงบตามไส้เดนแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆทางสังคมให้ลดหน่อยลงมอบให้กระทรวงป้องกันความสงบสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งเลขที่11ของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเก็บกู้อาวุธศึกและวัตถุระเบิดอย่างเด็ดขาดและมีความเข้มงวด
0: สำหรับทิศทางแผนเวียกงานจุดสูงประจำเดือนพฤษภาคม2026กองประชุมได้ซี้นำแขนงการท้องถิ่นและภาคส่วนเกี่ยวข้องเอาจะใส่บรรดาเวียกงานสำคัญสืบต่อจะตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงชนรอบด้านในนั้นสุ่มใส่รักษาความสงบตามแนวชายแดนแก้ไขปัญหาปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆทางสังคมให้ลดน้อยถอยลงให้กระทรวงป้องกันความสงบสืบต่อจะตั้งปฏิบัติคำสั่งสภาพเลขที่11ทับนย.ลงวันที่7สิงหาคม2024ว่าด้วยการเก็บกู้อาวุธและวัตถุระเบิดอย่างเด็ดขาดเข้มงวดให้หีบฮ้อนปรับปรุงคำสั่งสภาพเลขที่27ทับนย.ลงวันที่5ตุลาคม2021ว่าด้วยการเพิ่มทวีเวียกงานสกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมเอาใจใส่เป็นพิเศษต่อการแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์
2: ท่านคำภาพิมสนให้ฮู้ตึมว่ารัฐบาลยังซี้นำให้คะแนนการที่เกี่ยวข้องหีบฮ้อนปรับปรุงคำสั่งฉบับเลขที27ของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเพิ่มทวีเวียกงานสกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมเอาใจใส่เป็นพิเศษต่อการแก้ไขปัญหากลุ่มแก๊งสแกมเมอร์รวมทางปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆที่เหตุให้เกิดความบ่สงบในสังคมให้ได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
1: ในระยะผ่านมาการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเวียกงานในลาวสร้างชาติอยู่แขวงบริคำไสยังมีข้อสะดวกหลายอย่างเป็นต้นย้อนมีทิศทางแผนการมีนิติกรรมที่เป็นบอนอิงให้แก่การจะตั้งปฏิบัติรวมมีงบประมาณจำนวนหนึ่งนำเข้าในเวียกงานในลาวสร้างชาติแขวงในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนในลาวสร้างชาติทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อพุทธมณีที่นครหลวงจันทน์ทานบรรเลินปุ๋ยไมนีคณะประจำพรรคแขวงประธานในแล้วสั่งสาดแขวงบริคำไสให้สัมภาษณ์ว่าสำหรับข้อยุ่งยากในการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานย้อนพนักงานมีหน่อยถ้าเทียบใส่ความเฮียคงต้องการของหน้าที่เวียกงานในปัจจุบันบวกกับความหู้ความสามารถและเงื่อนไขของแต่ละเมืองมีจำกัดโดยเฉพาะงานพาหนะหับไส้เล่นอื่น
3: อันนี้มีหลายอันจำกัดโดยเฉพาะมันพาหนะหรือว่าประมาณนี้แต่ว่ามันบ่เพียงพออันนี้ก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งบวกใส่สภาพปัจจุบันนี้สภาพเศรษฐกิจพวกเรากับพวกความยุ่งยากค่าของชีพแพงเอิ้นว่าปัจจุบันในภายหลังที่พวกเราได้พบกับวิกฤตการโควิดมาแล้วเงินตาเงินตาเงินกีบของเราอ่อนค่าเนาะมาวันนี้เจอใช้ปัญหาสภาพน้ำมันแพงก็เป็นอุปสรรคหนึ่งสร้างความยุ่งยากให้แก่พนักงานของพวกเราในการลงจัดตั้งปฏิบัติอยู่บรรดาบ้านบ่อยู่บรรดาเมืองอันนี้ก็เห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราพบในความยุ่งยากนั้นเนาะ
1: ประธานแนวรับสั่งซาดแขวงบริคำไซให้ฮู้ตึมว่าในตอนนี้แนวรับสั่งซาดแขวงจะสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติเวียกงานเป้าหมายโดยเฉพาะเวียกงานเต้าโฮมความสามัคคีปองดองของประชาชนบรรดาเผ่าภายในแขวงซึ่งเป็นหน้าที่ที่สำคัญที่จะต้องเอาใจใส่เพื่อเต้าโฮมความสามัคคีของทุกสั้นคนทุกเพศไว้ทุกศาสนาให้มีความเน้นแฟนภายใต้การนำพาของพรรคพร้อมทั้งจะได้นำพาศึกษาอบรมและเต้าโฮมความสามัคคี

0: บรรดาบ้านเฒ่าแก่ในโฮมเพื่อศึกษาอบรมลูกหลานให้กลายเป็นพลเมืองดีของชาติเป็นลูกหลานที่ดีของพ่อแม่และปฏิบัติระเบียบกฎหมายห่างไกลจากอบายมุขต่างๆ
1: สภาพไฟไหม้ล้ำป่าอยู่แขวงหลวงน้ำทาในปีนี้แม้นอยู่ในวงจำกัดและสามารถควบคุมได้ถ้าเทียบใส่ปีผ่านมาเห็นว่าสภาพไฟไหม้ล้ำป่าบ่เกิดขึ้นหลายท่านพิมพ์แก้วธรรมรศิลป์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงน้ำทาให้ฮู้ว่าสภาพไฟไหม้ล้ำป่าอยู่ภายในแขวงหลุดลงย้อนแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเอาใจใส่โฆษณาเผยแพร่คำสั่งเลขที่11ของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเพิ่มทวีการคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้และสกัดกั้นไฟไหม้ล้ำป่ารวมทั้งนิติกรรมและแจ้งการของกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการเพิ่มทวีความเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นไฟไหม้ล้ำป่าให้ประชาชนรับรู้เข้าใจและพร้อมการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเข้มงวด
2: ต่อกับการคุ้มครองและปกปักษาป่าไม้ก็คือทรัพยากรป่าไม้นี้มาถึงปัจจุบันนี้ผมฮู้ก็ได้จัดตั้งอันขยายคำสั่งเลขที่11ทับหน่วยย่อหันว่าเรื่องเพิ่มทวีการคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้และสกัดกั้นไฟไหม้ล้ำป่านอกจากนั้นก็ยังมีนิติกรรมและแจ้งการของกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมฉบับเลขที่120นั้นเกี่ยวกับเพิ่มทวีความเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นไฟไหม้ล้ำป่าและมาฮอดปัจจุบันซึ่งพวกเฮาก็ได้เอาใจใส่ในการโฆษณาเผยแพร่บรรดานิติกรรมที่ติดพันเกี่ยวกับคำสั่งเลขที่11ทับนย.และก็แจ้งการของกระทรวงกสิกรรมฉบับเลขที่120นั้นในการสกัดกั้นไฟไหม้ล้ำป่าแต่ถ้าเทียบไซในระยะผ่านมาก็ถือว่าปีนี้ไฟไหม้ล้ำป่าก็ถือว่าพวกเขาสามารถสกัดกั้นและก็เหตุให้ไฟไหม้ป่าก็เป็นบริเวณที่จำกัดก็สามารถควบคุมได้สรุปรวมแล้วเทียบไซในระยะที่ผ่านมาถือว่าปีนี้พวกเขาสามารถควบคุมและก็บ่ปรากฏมีไฟไหม้ล้ำป่าขึ้นในระยะที่ผ่านมา
1: ท่านพิมพ์แก้วธรรมรศิลป์ให้ฮู้ตื่มว่าสาเหตุที่ให้เกิดไฟไหม้ล้ำป่าย้อนความบ่ระมัดระวังในการทำลายหญ้าในพื้นที่ทำการผลิตโดยจุดหญ้าแล้วบ่มีแล้วป้องกันไฟที่ดีจุดทุ่งข้างเพื่อเลี้ยงสัตว์การจุดป่าเพื่อล่าเนื้อการดังไฟแต่งกลิ่นอยู่ในป่าแล้วบ่ดับมอดไฟให้ดีและอื่น
0: ๆต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่นกองประชุมสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานก่อสร้างหากทานการเมืองพัฒนาชนบทรอบด้านแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงานสามสร้างอยู่แขวงบริคำไซในระยะ5ปีผ่านมาแต่ปี2021-2025และที่ทั้งแผนการปี2026-2030จัดขึ้นในต้นเดือนนี้ที่ห้องประชุมหอการแขวงภายใต้การเป็นประธานของทานโซนธนูธรรมวงศ์เลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงมีพนักงานวิชาการเข้าร่วมเป็นจำนวนหลงหลาย
3: กองประชุมแนวฟังการขึ้นผ่านบทสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานก่อสร้างฐานการเมืองพัฒนาชนบทรอบด้านและเวียกงานสามสร้างระยะ5ปี2021-2025และทิศทางแผนการ5ปีต่อหน้า2026-2030ผ่านการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานก่อสร้างฐานการเมืองเวียกงานพัฒนาชนบทรอบด้านและเวียกงานสามสร้างอยู่แขวงบริคำไซระยะ5ปีผ่านมาภายใต้คำควรที่ว่าต่างนาสร้างครอบครัวให้มีความหังมีผาสุกบ้านมีความเข้มแข็งเมืองแขวงมีความสงบและพัฒนาให้ปรากฏผลเป็นจริงโดยรวมแล้วคณะไปสอบเวียกงานตราคารแม่นได้เอาใจใส่จะตั้งปฏิบัติเวียกงานตาม4ใน4คัดหมายติดพันกับการจะตั้งปฏิบัติ4เทือนกับหัวข้อสัมมนาวิทยาศาสตร์เคียงคู่กับการจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขสกัดกั้นยาเสพติดอยู่ภายในแขวงบริคำไซที่วางออกให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและเป็นขบวนการฟื้นในทั่วแขวงซึ่งได้เห็นให้หลายบ้านหลายครอบครัวและหลายจุดซุ้มได้รับการพัฒนาบ้านจำนวนหนึ่งได้กลายเป็นบ้านใหญ่ตัวเมืองในชนบทนอกจากนี้ทุกภาคส่วนในสังคมยังได้ประกอบส่วนทื่นฮอนเข้าในการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างต่างๆซึ่งได้เห็นให้เศรษฐกิจสังคมภายในแขวงได้มีการเติบใหญ่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนบรรดาเผ่านับมือนับรุดลงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนนับมือได้รับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาดีขึ้นเป็นเก่าๆจันสมนพามีสายรายงานจากแขวงบริคำไซ
0: เมื่อผู้ดลมินีทานไซนครสุธิดากรรมการพรรคแขวงเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองนานแขวงหลวงพระบางพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไปเยี่ยมยามพนักงานนักหบปฏิวัติอยู่ศูนย์เสียองค์598มีพันโทบัวเพื่อนวงวิจิตหัวหน้าการเมืองศูนย์เสียองค์598พร้อมด้วยคณะบรรษาและพรรคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
4: โอกาสนี้ได้รับฟังการรายงานสภาพการเคลื่อนไหวของศูนย์598โดยย่อเจ้าหน้าทานสายนครสุริดาได้ย่องเงาสมเสยต่อคณะนำทุกขั้นที่ได้ออกแห่งพัฒนาก็คือการเอาใจใส่บางใหญ่นักหอบเสี่ยงค่ะที่อยู่เหนือศูนย์พร้อมทางแสดงความรู้บุญคุณและขอบใจเป็นอย่างสูงต่อนักหอบปฏิวัติที่ได้เสียสละเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเฮ็ดให้คนหุ่นลังได้สานชีวิตโดยมีความสงบและพัฒนาขึ้นเป็นเก่าๆตอนท้ายพิธีทานได้อวยพรใส่อันประเสริฐแด่นักหอบทุกท่านจงมีสุขภาพเข้มแข็งและมีผลสำเร็จในหน้าที่การเมืองอันมีเกียรติสง่าสืบต่อเป็นแบบจางให้แก่คนหุ่นล่างตลอดไปโอกาสเยี่ยมจับครั้งนี้ทางสนครสุริดาพร้อมด้วยคณะได้นำเอาตัวจำนวน5หน่วยและตาจำนวน40หน่วยรวมมูลค่าทั้งหมด7ล้านกว่ากีบมอบให้คณะบรรษาซุนเซลค่ะ598เพื่อหับสายเข้าในรายการข้อศูนย์หากมีความสะดวกจารุณีดวงมณีรายงานข่าวจากหลวงพะบาง
0: ต่อไปซื้อทานฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิสาทการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์
5: พายุก่อนอากาศประจำวันที่13พฤษภาเวลา 18:00 หาเวลา 7:00 ความกดดันต่ำของอากาศร้อนปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะให้อากาศร้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับพอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมฟ้าผ่าหมอกเห็บตกและลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ25ส่วนห้อยอุณหภูมิไม่ระวัง14-26องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ35ส่วนห้อยอุณหภูมิไม่ระวัง21-30องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพ่อมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิไม่ระวัง26-33องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิไม่ระวัง22-33องศาสลับแกว้งไซสมบูรณ์อากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพ่อมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ25ส่วนห้อยอุณหภูมิไม่ระวัง25-27องศาภาคใต้อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ45ส่วนห้อยอุณหภูมิไม่ระวัง25-34องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิไม่ระวัง16-24องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์
0: ต่อไปซื้อฐานฟังข่าวกีฬา
1: ดาวดวงใหม่แห่งวงการกีฬาบานเตะเยาวชนระดับประเทศทีมเบสวานเอฟซีของแซมเตบานอยู่10ปีสิงขันประธานสภานบานเตะแห่งชาติลาวสมัยทำอิฐผลงานของทีมเบสวานเอฟซีอายุบ่เกิน10ปีลงสนามแข่งขันไปแล้ว7นัดชนะ7นัดมี21คะแนนของแซมในการแข่งขันรายการนี้เมื่อท้ายอาทิตย์ผ่านมาสภานบานเตะแห่งชาติลาวได้จัดพิธีปิดการแข่งขันบานเตะเยาวชนระดับชาติสิงขันประธานสภานบานเตะแห่งชาติลาวมีการสิงใส่ทั้งหมด5รายการคือ U10 ปี U12 ปี U14 ปี U15 ปีและ U16 ปีสายสำหรับผลการแข่งขัน U10 ปีชนะเลิศเบสวรรค์โหงชนะเลิศ FC จันทบุรีอันดับ3แฟนซิปอะคาเดมี่อยู่12ปีชนะเลิศมาสด้า GB ห้องชนะเลิศเบสวรรค์อันดับ3 น้องโตบี้ออสตาอยู่14ปีสนาเลิศมัสดา GB ฮองสนาเลิศคำใส่ FC อันดับ3จำปีจำปาอยู่15ปีหญิงสนาเลิศจำปีจำปาฮองสนาเลิศ FEC United อันดับที่3จีจูเนียอยู่16ปีสนาเลิศเอสลาฮองสนาเลิศ BIS และอันดับ3พรหมทัต
0: ต่อไปเสริมฐานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศจีนยืนยันว่าท่านดุนันทัมประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจะเดินทางเยี่ยมยามจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่13หาวันที่15พฤษภานี้ตามคำเชิญของท่านสีจิ้งผิงประธานประเทศจีนเพื่อหารือในหัวข้อสำคัญต่างๆเช่นสถานการณ์ในภาคพื้นตะวันออกกลางและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ด้านการค้าท่ามกลางความพยายามฟื้นฟูการพัวพันระหว่างสองประเทศการเยี่ยมยามจีนครั้งนี้ถือเป็นการเดินทางเยี่ยมยามจีนครั้งทำอิฐของท่านดุนันทัมนับตั้งแต่ปี2017โดยเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกาให้ฮู้ว่าทั้งสองฝ่ายอาจหารือเกี่ยวกับการขยายข้อตกลงด้านเหตุธาตุหายากซึ่งจะอนุญาตให้จีนส่งออกเหหายากไปยังสหรัฐอเมริกาต่อไปรวมถึงก้าเกียมจัดตั้งกลไกด้านการค้าและการลงทุนร่วมกันขณะที่จีนอาจประกาศซื้อเครื่องบินโบอิ้งสินค้ากสิกรรมและพลังงานจากสหรัฐอเมริกาเพิ่มเติมอีก
0: ตามข่าวจากต่างประเทศวันที่10พฤษภาคมนี้อิงตามแถลงการของกระทรวงการบินพลเรือนและการท่องเที่ยวบังกลาเทศแจ้งเตือนประชาชนให้ยุติการเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางทางอากาศการท่องเที่ยวและรายการน้ำเที่ยวผ่านบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวที่บ่ได้จดทะเบียนหรือมีใบอนุญาตหมดอายุหลังจากอังกฤษประกาศลงโทษบริษัท Dream Home Travelซึ่งเป็นบริษัทท่องเที่ยวของบังกลาเทศในข้อหาลักลอบฆ่ามนุษย์ไปยังรัสเซียทั้งนี้ทั้งการบังกลาเทศยังได้กวดสอบพบว่าบริษัทนี้มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจน้ำเที่ยวหมดอายุมาตั้งแต่ปี2021และยังพบว่ามีบริษัทอีกหลายแห่งที่บ่ได้จดทะเบียนถูกต้องและมีใบอนุญาตหมดอายุรวมทั้งถูกตั้งข้อหาเรื่องการสลัดบังหลวงและละเมิดระเบียบทางการค้า
1: ตามข่าวต่างประเทศท่านนางคายาคารัสผู้แทนระดับสูงของสภาพเอรบด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงแจ้งให้ฮู้ว่าสภาพเอรบอาจบรรลุข้อตกลงทางการเมืองเกี่ยวกับมาตรการลงโทษผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลและองค์กรที่เกี่ยวข้องในเขตเวสต์แบงค์จำนวน7คนที่ก่อเหตุใส่ความมุนเฮงต่อชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่เวสต์แบงหลังจากมาตรการนี้ถูกขัดขันโดยท่านวิกเตอร์ออร์บรันอดีตนายกรัฐมนตรีฮังการีสภาพเอรบก็เกียมดำเนินมาตรการลงโทษสมาชิกบางส่วนของกลุ่มฮามาสเช่นเดียวกันทางนี้เขตเวสต์แบงเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกอิสราเอลยึดครองและประเสริญกับความวุ่นวายอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สงครามในกาซาเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนตุลาปี2023ผ่านมา
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนจะหมดรายการข่าวภาคนี้พวกเขาขอสรุปหัวข้อข่าวสำคัญที่ท่านฟังไปแล้วนั้นให้ท่านฟังเติมอีกเทนึงมีดังนี้ประธานศูนย์กลางในรัฐสังสาต้อนรับการเข้าเยี่ยมพบปะของคณะกรรมการศูนย์กลางในรัฐสังสาที่อยู่ต่างประเทศกระทรวงยุทธาธิการและขนส่งจะสืบต่อสร้างนิติกรรมเพื่อคุ้มครองดำรัสว่าด้วยกองทุนความปลอดภัยการบินการคุ้มครององค์การการบินพลเรือนลาวและอื่นๆรัฐบาลเน้นหนักให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องสุ่มใส่สืบต่อปฏิบัติเบียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงส่วนรอบด้านให้เป็นรูปธรรมและมีผลสำเร็จประธานประเทศจีนจะพบปะหารือกับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะปัญหาในตะวันออกกลางกระทรวงการบินพลเรือนและการท่องเที่ยวบังกลาเทศแจ้งเตือนประชาชนให้ยุติการเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางทางอากาศและการท่องเที่ยวผ่านบริษัทตัวแบบทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์สาและไพมณีธรรมวงศ์สาอ่าน
6: เงินเก็บมีขาล้นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้า เป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผิดตัวเป็นความง่ายซื้อขายท้อนฮอนซื้อมู่ทรงเสริมกิบไว้สมไส้สวยกัน
7: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติแล้วเสนอรายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยาก
8: ยกสูงนำใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพิ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและหักแพงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปขอต้อนรับประธานเข้าสู่บรรยากาศของรายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์วันพุธเวลา 19:30 น. หา 20:00 น.ซึ่งออกอากาศทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากออกอากาศทางระบบ AM และ FM แล้วท่านสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่ www.lnr.org.lar และแอปพลิเคชันเรดิโอการ์เด้นได้เพราะรายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยากก็เป็นรายการหนึ่งของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ได้โฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของภาครัฐโดยเฉพาะก็แม่นเอาใจใส่ส่งเสริมพ่อแม่ประชาชนในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวนำเสนอครอบครัวตัวแบบแต่ละเขตแต่ละท้องถิ่นให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังเป็นประจำเมื่อเว้าถึงวันเวลานี้ก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปไวเหลือเกินบ่ว่าท่านจะปฏิบัติหน้าที่เวียกงานแนวก็ตามก็จงเอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานรับผิดชอบอยู่นั่นให้รอนนาทีโดยเฉพาะสาวให้สนาสาวกสิกรของพวกเฮาระยะนี้ก้าวสู่การกาเกียมในการผลิตฤดูฝนเป็นต้นกระแมนการกาเกียมดินแนวพันธุ์ข้าวแนวพันธุ์พืชเพื่อให้ได้ให้การผลิตท่วงทันตามฤดูกาลฉะนั้นพวกเขาก็จงมีการเกียมพร้อมอยู่เสมอลูกเต้าก็จงช่วยครอบครัวพ่อแม่พร้อมกันสร้างเศรษฐกิจครอบครัวตนเองให้มีความเข้มแข็งเพื่อก้าวไปสู่การแก้ไขความทุกข์ยากใดซึ่งรายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยากมื้อนี้จะนำเสนอบทที่เว้าถึงสาวสวนปากซองได้เลขเปลี่ยนเทคนิคปลูกมักเล่นเสียบยอดและหลังจากนั้นใจท่านได้รับฟังยาพื้นเมืองลาวบ้านฤาษีคุณทรัพย์สังคมให้การตอบรับเป็นอย่างดีก็อย่าลืมติดตามรับฟังได้รายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยากมื้อนี้จะนำเสนอให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังแต่ว่าตอนนี้เบิกบานมื้อซื่นกับเพียงห้องจากรายการสกอร์และหลังจากนั้นจึงกลับมาพบกับอินทวรไหลยะต่อไป

0: แล้วว่าคือข่อยบ
1: ่ว่าหยังล่ะ
0: เข้าป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิงที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมั่งไม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิงแล้วเป็นแต่แซ่บขนาด
1: เออก็แม่นแล้วเทียบแต่ก่อนไผก็บ่ได้พอกุ้งอยู่กุ้งกินในครอบครัวแล้วแต่เมื่อเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างรายรับเข้าสู่ครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมื้อนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ละย้ำได้พักและรัดเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเขาอยากให้พวกเขามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง
2: เบิกบานมนต์ซื่นกับเพลงฮ้องจากรายการผ่านไปมอบเป็นความสุขขอเบิกบานมนต์ซื่นให้แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพัฒนาชนบทและลืบล้างความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวตอนนี้มารับฟังบทที่เว้าถึงสาวสวนปากซองได้แลกเปลี่ยนเทคนิคปลูกมักเล่นเสียบยอดท่านผู้ฟังเมื่อบดลมณีศูนย์กสิกรรมร่วมกับโครงการส่งเสริมระบบตรงโซการผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้นำพาสาวสวนบ้านห้วยเสร็จเมืองปากซองทัศนศึกษาและแลกเปลี่ยนบทเรียนตัวจริงในการปลูกมักเล่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมท่านสัญญาสิทธิ์วิรพัฒน์ของหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักได้แจ้งให้ฮู้ว่าสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ก็แม่นเพื่อให้สาวสวนได้เห็นพื้นที่ตัวจริงของสวนสาธิตพร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้และเทคนิคใหม่ๆให้แก่เขาเจ้าเพื่อนำไปหมุนใส่เข้าในการผลิตพืชผักให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานกสิกรรมสะอาดทั้งเป็นการเพิ่มปริมาณผลผลิตและสร้างรายรับที่ยืนยงทางแก้ไขความทุกข์ยากให้ลดลงสาวสวนที่เข้าร่วมได้รับฟังการนำเสนอและสาธิตเทคนิคพิเศษจากครูฝึกศูนย์กสิกรรมสะอาดอย่างไกลสิทธิ์เป็นต้นกระแมนเทคนิคการเสียบยอดมักเล่นวิธีการใหม่ๆเพื่อให้ต้นมักเล่นแข็งแรงต้านทานพยาธิดีและให้ผลผลิตสูงเทคนิคการปลูกผักบัวแบงการจัดการที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตเทคนิคการปลูกมักเล่นเสียบยอดขั้นตอนการดูแลเบื้องแง่งให้ถูกต้องสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นบาดก้าวสำคัญในการสุกยุให้สาวสวนเมืองปากซองหันมาเฮ็ดกสิกรรมสะอาดปลอดภัยเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและปลูกปักรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันเอาที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นเป็นการส่งเสริมวิชาชีพให้สาวสวนปากซองแลกเปลี่ยนเทคนิคปลูกมักเล่นเสียบยอดก็หวังว่าจะให้ความรู้และความกระจ่างแจ้งให้แก่ท่านผู้ฟังเพราะว่าปัจจุบันนี้ชาวไร่ชาวนาชาวสวนพวกเฮากำลังก้าวเกียมสู่การผลิตฤดูฝนไปต้นกำเนิดการก้าวเกียมแนวพันธุ์ข้าวแนวพันธุ์พืชพวกเฮาก็จงเตรียมความพร้อมในการสร้างวิชาชีพให้มีความมั่นคงถ้าพวกเขาเป็นคนดูมั่นขยันเพียรมีความอดทนและมีความสามัคคีฮักแพงช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วเวียกงานจะน้อยหรือว่าใหญ่ก็ยอมผ่านพาไปด้วยกันอย่างมีผลสำเร็จอันจบงามซึ่งเวลาใดพรรคและรัฐบาลเฮาก็มีความเป็นห่วงเป็นใยและเอาใจใส่ส่งเสริมพ่อแม่ประชาชนในการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองแม่นเป็นเวียกงานที่สำคัญช่วยให้พ่อแม่ประชาชนพวกเฮาสร้างชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเอาตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศเบิกบานมื้อซื่นกับเพลงฮ้องจากรายการซะก่อน

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินทะยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบมื้อๆนึงก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกหายล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเศร้าทุกข์เศร้ายากไว้เท่านั้นเราว่าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลุ้นหลายแล้วเด้แต่รู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลกับคือลุงคอนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานออกกับปั้นทุบดิน

0: ลูกเอ้ยตาเว้นเพียงฟ้าแท้ๆคือบ่มอดไฟเครื่องเสียงก็เปิดป่าไว้มันสิ้นเปลืองไฟฟ้าได้ลูกฮู้บ่เดี๋ยวนี้เข้ายากมากแพงพวกเฮาต้องฮู้ประหยัดเด้อลูก
1: แง้มใดลูกก็ได้ยินแม่บอกประหยัดประหยัดใส่ไฟเท่านี้มันบ่เปลืองเท่าใดดอกแม่เอ้ย
0: มันก็แม่นอยู่ลูกเอ้ยการประหยัดไฟฟ้าก็คือการประหยัดเงินของเฮานอกจากนั้นยังเฮ็ดให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภทใช้โดนน้ำอีกได
1: ้โอ้ลูกเข้าใจแล้วคันซันลูกจะปิดไฟเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: แม่นแล้วการประหยัดพลังงานแม่นการสะสมทุนพวกเฮาทุกคนต้องสร้างคิดสำนึกในการประหยัดมัธยัติเพื่อชาติพัฒนา
3: ความทุกข์ยากบ่เคยช่วยเหลือไผแต่น้ำใจของมวลมนุษย์เฮาสามารถช่วยเหลือกันได้ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพัฒนาชนบทและลึกลางความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหลายท่านกำลังรับประทานอาหารแลงกันอยู่และท่านก็คงจะได้พักผ่อนกันแล้วภายหลังเลิกจากเวียกจากงานมาแต่มีหลายๆท่านนั้นกำลังขับขี่รถลางพาหนะอยู่ตามท้องถนนหลวงกำลังเดินทางขึ้นเหนือลงใต้อยู่ปัจจุบันนี้ก็จงมีสติระวังตัวเพราะระยะนี้ฟ้าฝนตกมาอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศเฮาแล้วฉะนั้นการเดินทางบางเส้นทางนี่ก็เป็นบวกเป็นคุมพบความยุ่งยากบางเส้นทางก็มีความสะดวกสบายในการเดินทางฉะนั้นพวกเฮาก็จงเอาใจใส่กวดกาสภาพเทคโนโลยีให้ดีกวดกาสภาพเส้นทางให้ดีก่อนท่านจะเดินทางเคียงคู่กับการเอาใจใส่รักษาสุขภาพทางกายตนเองให้มีความแข็งแรงเพราะว่าการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวนี้เป็นสิ่งสำคัญถ้าร่างกายมีความแข็งแรงแล้วก็อยู่ทางทำมาหากินอยู่ทางสร้างเศรษฐกิจครอบครัวถ้าร่างกายบ่แข็งแรงก็แม่นมีอุปสรรคในการสอกอยู่หากินฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านเอาใจใส่เบื้องแรงร่างกายตนเองให้มีความแข็งแรงอยู่เสมอซึ่งรายการพัฒนาชนบทและลึกลางความทุกข์ยากก็มีความเป็นห่วงเป็นใยท่านผู้ฟังตลอดมาและเอาใจใส่เป็นกำลังใจช่วยส่งเสริมพ่อแม่ประชาชนในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวเพราะว่าประเทศลาวของพวกเราอยู่ทั่วทุกแขวงเริ่มแต่ขั้นบานขึ้นมาก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลายครอบครัวก็ได้กลายเป็นครอบครัวตัวแบบเป็นต้นกระแมนครอบครัวตัวแบบในการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ครอบครัวตัวแบบในการปลูกพืชผสมประสานครอบครัวตัวแบบหลายครอบครัวกระแมนสร้างด้วยความเอาใจใส่สร้างครอบครัวตนเองให้มีความรู้มันเพื่อให้เศรษฐกิจครอบครัวมีอยู่มีกินฉะนั้นใจท่านได้รับฟังยาพื้นเมืองลาวบ้านฤาษีคุณทรัพย์สังคมให้การตอบรับเป็นอย่างดีซึ่งเป็นครอบครัวตัวแบบของป้าภูวีพิมพ์มาจันลออยู่ทางบ้านโนนสว่างเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์ท่านผู้ฟังป้าภูวีพิมพ์มาจันลอเจ้าของห้องปรุงแต่งยาพื้นเมืองลาวบ้านฤาษีคุณทรัพย์บ้านโนนสว่างเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์ป้าภูวีพิมพ์มาจันลอก่อนจะมาเฮ็ดห้องปรุงแต่งยาพื้นเมืองลาวบ้านฤาษีคุณทรัพย์ปี2002ได้เป็นหมอนวดทั่วไปจากนั้นเห็นว่าสุขภาพและภูมิต้านทานของคนเฮาแต่ละคนบ่คือกันบางคนเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์หลายอย่างจะเฮ็ดให้แพ้ง่ายโดยเฉพาะแพ้ความร้อนความเย็นป้าภูวีพูนทรัพย์จึงเกิดมีแนวความคิดถ้าหากว่าได้เฮ็ดผลิตภัณฑ์ยาพื้นเมืองลาวปิ่นปัวพญาต่างๆจะบ่เอาฮ้อนเอาเย็นจึงได้ค้นคิดผลิตภัณฑ์ทำอิฐขึ้นมาที่มีชื่อว่าน้ำมันหวานหรือสีนวดเส้นสูตรดั้งเดิมสามารถใส่ได้ทั้งหน้าและทาได้ทั้งตุ่มทุกประเภทใส่ทาไฟไม่น้ำฮ้อนลวกและยังเป็นผลิตภัณฑ์ทำอิฐที่ได้รับรองเป็นสินค้าโอดอปต่อมาป้าภูวีพิมพ์มาจันลอมีปัญหาด้านสุขภาพเป็นมะเร็งปากมดลูกจึงมีหมอยาพื้นเมืองลาวมาปิ่นปัวโดยนำเอายาพื้นเมืองลาวมหาเมฆแห้งคอคำและหวานฤาษีสนิทแซ่ดื่มเพื่อดื่มขับเสื้อไวรัสและเสื้อมะเร็งจึงช่วยขับธาตุเบื่อเสื้อไวรัสออกมาป้าภูวีจึงเห็นตัวจริงขึ้นนั้นจึงคิดถึงความต้องการของสังคมที่ต้องการความช่วยเหลือคือกันยาพื้นเมืองลาวมหาเมฆแห้งคอคำสนิทเสดื่มมีความสำคัญและมีประโยชน์มีวิธีดื่มง่ายเพียงแต่เซ่เซ่น้ำฮ้อนแล้วดื่มคือกับน้ำสาทั่วไปดื่มทุกมือซึ่งมีสรรพคุณหลายอย่างเช่นว่าขับธาตุเบื่อ ล้างสารพิษแก้พิษแก้เบื่อแก้แพ้แก้สารเคมีตกค้างในร่างกายและอื่นและสามารถเสดื่มกินทุกมือจะดีต่อสุขภาพนอกจากผลิตภัณฑ์ที่ได้นำเสนอมานั้นห้องปรุงแต่งยาพื้นเมืองลาววานฤาษีคูณทรัพย์ยังมี38รายการเป็นต้นกระแมนน้ำมันเอ็นยืดช่วยนวดเส้นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพน้ำยาสมุนไพรล้างซองคอสเปซีดน้ำมันวานฤาษียาสระผมน้ำมันเขียวและอื่นๆที่มีสรรพคุณหลายอย่างดีต่อสุขภาพเช่นเดียวกันนอกจากนั้นแล้วยังมีผลิตภัณฑ์น้ำมันวานฤาษีนวดเส้นสูตรดั้งเดิมซึ่งเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้นำเสนอให้บรรดาประเทศอาเซียนลุ่มแม่น้ำของได้หูจักนำอีกพร้อมเดียวกันนั้นก็ได้ขึ้นทะเบียนรับรองเป็นห้องปรุงแต่งยาพื้นเมืองลาววานฤาษีคุณทรัพย์เริ่มแต่ปี2016และได้รับรองเป็นสินค้าโอดอปปี2015หลังจากนั้นมาก็ได้มีการวางขายและจำหน่ายในงานวางแสดงสินค้าต่างๆมาตลอดทั้งภายในและต่างประเทศตลอดระยะผ่านมาสังคมก็คือผู้สมใจได้ให้การตอบรับเป็นอย่างดีโดยมีการบอกปากต่อปากบางคนก็มาซื้อซ้ำอีกฉะนั้นถ้าท่านใดมีความสนใจต้องการนำใส่ผลิตภัณฑ์ยาพื้นเมืองลาววานฤาษีคุณทรัพย์หรือซื้อไปเป็นตัวแทนจำหน่ายก็สามารถสั่งซื้อได้ทางออนไลน์สอบถามที่เบอร์โทรศัพท์020-5699-8749จัดส่งภายในและต่างประเทศหรือหาซื้อได้ที่บ้านโนนสว่างเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์ป้าภูวีพิมจันทร์ยังฝากถึงสังคมจงหันมาดูแลสุขภาพตนเองและช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ยาพื้นเมืองลาวของคนลาวยาพื้นเมืองลาวก็มีประโยชน์หลายอย่างถ้าฮู้ว่าตนเองบ่สบายกินยาหลวงยาพื้นเมืองลาวมาหลายแล้วยังบ่เซาก็สามารถนำใส่ยาพื้นเมืองลาววานฤาษีคุณทรัพย์พร้อมเดียวกันนั้นยังมีบริการนวดให้ผู้ที่มีอาการมึนซากระดูกหนีบเส้นเจ็บเส้นเจ็บเอ็นเจ็บเอวและอื่นๆตื่มอีกอ้าวที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นยาพื้นเมืองลาวบ้านฤาษีขุนทรัพย์สังคมให้การตอบรับเป็นอย่างดีซึ่งเป็นครอบครัวตัวแบบหนึ่งที่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของคนลาวยาพื้นเมืองลาวฉะนั้นในนามที่พวกเราเป็นคนลาวก็จงร่วมแรงร่วมใจกันส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของคนลาวลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวใดลาวเจริญเพราะว่าการส่งเสริมวิชาชีพก็เป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวตนเองให้มีอยู่มีกินก้าวไปสู่การแก้ไขความทุกข์ยากตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศเบิกบานมนต์ซืนกับเพียงห้องจากรายการสะก่อน

0: การแก้ไขความทุกข์ยากเป็นหน้าที่ของพวกเขาทุกคนที่จะต้องเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติความดุมันขยันเพียรความอดทนความสามัคคีเท่านั้นเป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพัฒนาชนบทและลืบล้างความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติมาเบิ่งเวลาในรายการของพวกเฮาเหลือบ่หลายก่อนจากกันขอฝากเอาไว้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพทางกายของพวกเฮานี่ล่ะสภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงร่างกายของคนเฮาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านเอาใจใส่เบิ่งแง่ร่างกายตนเองให้มีความแข็งแรงพยาธิติดตามมากับฤดูกาลก็มีหลายพยาธิก็เป็นอาการเป็นหวัดเป็นไอพยาธิโรคท้องพยาธิตาแดงและพยาธิอื่นๆที่มากับฤดูกาลฉะนั้นพวกเฮาก็จงช่วยกันป้องกันไว้ก่อนที่จะมาแก้ตามที่หลังถ้าร่างกายแข็งแรงแล้วก็อยู่ทางทำมาหากินอยู่ทางสร้างเศรษฐกิจครอบครัวตนเองให้มีอยู่มีกินพร้อมกันก้าวไปสู่การแก้ไขความทุกข์ยากให้ได้พอๆกันได้ไหมมื้อหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สบายดี
1: ฮัลโหลสบายดีเซียว
2: สบายดีโทษมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
1: เฮาโทรมาส่วนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
2: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
1: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมแล้วเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้หนีหมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วเอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

เปลี่ยงเมื่อทรงงอร์ลึงเลอะหือได้จะมือกี้ลดตึกตรินยอแกรเคินดังนี้อันเดอาสติตลอดเตไปจริงเปรี่ยงก็เปรี่ยงจะจริงเตอันเดอาสติก็เมื่อสึงเลอะดอกสระเมื่อหอยเมื่อแนวเบื่อแนวมาพญัดพญาจะมือกี้ก็มากกุนเกิดยาพญัดสระมะจึงไงอเมดานจุทรงครออันจำลอยจำกุนเปลี่ยงแนวเบื่อแนวมาสะอาดเลอะเปลี่ยเอือกอมตมซีนอมหืมระเอือกอมหุยอมงาร์เราเรียกเปลี่ยงเราลำในมือเดอันก็เลอะเมื่อระยะกี้แฮมยอนักเรียนศึกษามาคิดมักมอนมักคิดมักมอนก็สิ่งยอหุยแล้วมักมอนก็น้องละสิ่งอยากได้จันอนุ

0: ราฟ้าเกี่ยกันต้องตันได้เป็นแต่มีตัวมีหยาจมลงมาที่ชัวร์เสด็จนู่นน่ะไปยามอสสื่อจังจังยัดเราเตะเฉยจระชาตะตอนในเสด็จตามลงยาลิซินอมูไปหาชี้เจ้าละมุมลงสสื่อโอเค
1: เลยตัวท่าเตะเฉยต่อใจตัวชีสวิตตัวชัวอวนเตยัวจมูกเราเตะเฉยจารีนได้หลัวเตะเฉลาชาวเตียนุติเก่าอ้อลูกจิ๋หลีช้อเช่นนั่งเก่าเจ้านอย่อเจตัวเธอเตะเฉาเหนียบเผาเวียงทองสี่พันดอนหรือตัวเธอเตะเฉาเต้าต่อใจเกตัวชวนแต่เยอะไปดูสวาเลนตัวชี้ตัวมั่วให้ฉีดเจ้าแต่เตะเฉาสวิตจูยอดเจ้าเตะเฉาเหล่าอันได้เตียลุลเฮาเหลือโยนจอก้าหมูเจ้าเตะเฉาอว่ามั่วกงสื่อตัวชี้ตั้งจูยอดเจ้าบังกอกเตะเฉาไทยยอดเราเชื่อหนอเนี่ยพ่อเวียงทองสี่พันดอนเตาเพี้ยยังหลอกคนเสียเทียนตองกิเชียเจ้าเจนชีเตียเฮาเกตัวอวลุลุเฮาหรือตัวชีนได้เยอะเปโดสวาเลนยอดเราเตะฉลาญจวดเชื่อเฮาไปลุชงเตาเท่าหล่อยาเอ็กฮอเกป้าเจ้าการทวจาเกชีฟีชีเจ้าจงเทียเกชีกงเตนเตะฉลาญเทียเตะฉาสวิตอวเกนอเนี่ยพ่อเวียงทองสี่พันดอนเต้าเฉยเจตาจ่องฟื้อเทียนเนี่ยจีเจจ่องเหล่าเพี้ยยังหลู่อวเจ้าต้องหมดจ้าเจ้าจ่องฟื้อเทียนเนี่ยจีเจจ่องสวิกอวตามว่าเกป้าจั่วเจ้าเต้แทเหล่าละมุตาลียาตัวชีสวิตหลอกกู้เต้าเพี้ยยังหลู่อวเจ้าเจ้าเกตัดใจอย่าเฉาเชาะยัดเจ้าเจ้านอเทียเพียยังหลวเจ้าเจ้าจ่องฟื้อเหล่าหลอกกู้อิยาลีจะมั่วฝังชวนแต่เต้แทเหล่าอัวตามว่าเกช่างกาเทียมว่าเกกงเตละโมตาลีญาติเราจวดชิหาอัวลุลุเฮาหลือตัวชีนแต่ยาหมดจอกคอเต่าใจเจ้นชิเตียอย่ารองเก้าที่ดอเต่าไฮเดนดองเตียสมาพันธาลัดสวิตยวดชิเจ้าเมื่อเกป้าเทียมว่าเกช่างกาเตชะเหล่าใส่เต่าป้างกาเต่ากาฉีคอเศรษฐกิจฉีนั่งเฮาเตชะเหล่าถ้าปังจืนได้เนี่ยเราสร้างซาดต่อใจเกตัวชินจีนแต่คณะกรรมการเนี่ยเราสร้างซาดย่อเจอเตะเฉาจารินตังหลัวเตะเฉาเราชาวเตียนโนติเก่าอี้ลู่จิ้นหลี่ชาวอาเซียนหนังเก่าเจ้านอยากิ๊กเกี้ยวไข่คำพิษทุนกรรมการกลุ่มการเมืองปังจืนได้พักถ้าปังจืนได้เนี่ยเราสร้างซาดต่อใจเกตัวจัวเทียชินจีนแต่คณะกรรมการปังจืนได้เนี่ยเราสร้างซาดว่าคือนอกคือเฮาญาติเราใจแต่เฉาดาวเราคณะย่อปังจืนได้เนี่ยเราสังสารญาติเราจิตจื้อว่าตัวกงเราตรงเจ้าลุล่อพูดแทนเนี่ยเราสังสารท่องแต่เฉาเราที่เก่าอ้อคณะกรรมการปังจืนได้เนี่ยเราสังสารนั่งเราว่าคือนอกคือเฮาญาติใจแต่เฉาย่อเย่อจุ่มคำหลวงวันกรรมการปังจืนได้เนี่ยเราสังสารถ้าเจ้าสัมพันธ์นั่งเราย่อเราแต่เฉาฟักกี่เทียเตาชัดสื่อเจ้าเราเกต้นที่อวลุลุเฮาลื่นเตอเฮาลื่นสัมพันธ์นั่งเรายอดใจแต่เฉาเตาเยอะเธอปังจืนได้เนี่ยเราสังสารเตาเป้าเชื่อหาหน่อยเยอะเธอปังจืนได้เนี่ยเราสังสารกู้เตาเพี้ยยังหลงควรเสียเทียนเตาไงเชื่อเตาเจนชีเกต้นที่อวลุลุเฮาลื่นเนี่ยเราสังสารอวเตาเคลียก็ชนลังยอดจูเชิดชงเกใช้ชัวกาเมืองทวดจาเกชิลูชิปาท่องเชี่ยกงจือชิจานทวดจามาตีตรงจันลุลอจากที่เก่าอ้อเทียตั้งจาเล่อวก็ต่อใจเจ้นชิชงใช้เจ้าก็เท่าอวลูจันลอเฮากะเสาเกชิลูชิปาเจอลูมึงหมอฮึขีนเตอเนี่ยเราสังสารก็ต่อใจเจ้นชิเตียเจอคำควรตรงจันลุลอเต่าตังเจโอเคนอยากเธอปังจืนได้เนี่ยเราสังสารกู้จังเตาเคียก็เชียยาคณะกรรมการปังจืนได้เนี่ยเราสังสารวายาตูใช้เจนั่งเหล่ายัดใจเตะเฉยยัดจุวายอยู่ลุลุเฮาเหลืองวาฮูเนี่ยจีเจจงเหล่าว่าคือนอกคือเฮายัดใจเตะเฉยก็ชิจเล่วาน่ายอมไปใจเตะเฉยเติบพักว่าปอเตียนั่งเหล่ายัดใจเตะเฉยย่ออีฝังชัวเจียเติบจีเตาเติบวงคณะญาติหิงสัตว์เหล่าชาวตันทอลุจลอเฮากะชิจอมะเกปางกะเตากะจิคออยู่ลุเจลุจอก่อนเตาดัวคอกุตัวโอเคนอยะเธอปังจืนได้เนี่ยเราสังสารกู้จังเตาจ้อนตะขัวเตากรรมการปังจืนได้เนี่ยเราสังสารยอดจะเตะเฉยสมัยที่เก่าอีมวยยาเก่าลังจออัวมวยเจียนจีชงเฮาเกอัวลุลุเฮาเลอ มัวเก็บปางก้าเจ้าเฮาลื่นเต๋อเนี่ยเราสงสารเนี่ยเจ้าอยู่เชื่อเฮาจิลุชงเท่าล่อจารีนดาลัวเต้ฉลาวชาวเตียพิธีชินจีออโตเอยาลีหือจาจูจีเทียเกณฑ์ตอนจีเต้ฉลาวเทียหือจาจูจีกีฬาเทียเกณฑ์ตอนจีเต้ฉลาวเวียดนามยาเตาจาใช้เจ้าโนติเก่าออลุจิลีจังอาเซียนหนังเก่าเจ้าย่อตัวจังเวียงจานคณะผู้แทนเต้าเหล่าย่อเนี่ยเผ่าส่วนสวรรค์วิญญาเกตกรรมการปังจืนดาพักปืดจาเฮาหือจาจูจีเทียเกณฑ์ตอนจีต่อเวียดนามย่อเนี่ยเผ่าลืมที่เฟืองแทงกรรมการปังจืนดาพักปืดจาเฮาหือจาจูจีกีฬาเทียนตอนจีมัวคณะผู้แทนออโตต้นทอกงเนี่ยเผ่าส่วนสวรรค์วิญญาเกตเต้าถาเตียเกชินจีออโตเจ้าหนอออตากูเตาจอชิชลาดัวจอเตากะตั้งจานและอัวเกชิกงเตออตาญาเตายาตาเทาหลอดอเตาชิหลงเกเตาจือยี่เตาลูปอเทียชิชลาอัวเกเฉยเตาชอมเบจาลูเพียสือเกชิกงเตออตาจาเชียชื่อสังไมย่ออ้อหือจาจินจังเตากะชิเจ้าเมื่อเกปางกะเตากะทวดจาเกชิฝีชิเตาชงอัวหลอเกชิลูชิปาหอดชื่อสังเกชิกงเตชัวฟ้าเทียหุ้มส่วนยุทธศาสตร์อิยาลีอ้อพักอ้อลัดเทียเนี่ยจีได้จงอลุเตชัยลาวเวียดนามเวียดนามลาวก็ชวนนุ่งมัวเกตัวคอเทียเตปาจีจีตัวจีเจดาวดาวดาวกิเชียดาวเจียนจีนเดอเกชิกงเตยาชัวฟ้าเทียชิดาวจงอวกเกนเดออ้อพักอ้อลัดยอดดาวยาตาเทาหล่อชื่อสังมาย่อช่างจ่าเฮาลือชาสาวสื่อจุจีเทียเกณฑ์ตอนจียอดดาวยาตาเทาหล่อหล่อกุยยาลีเฮาลือจุจีเทียเกณฑ์ตอนจียอดดาวเนี่ยนุตาชีนอปอเต้าไฮเตียอ้อหือจ่าเต้ามั่วเกชิกงยาสี่ยังเทียอวนดูรูวัดดาวเกอวาลุ่นเฮาลือการเมืองอวช่างเชียเต้ามั่วจอดดาวเต้าใจเจียนจีเตียยาอวนดูรูหล่อว่าเกนอจังเคียเจ้าปอดจ้าเจียนจีเขาว่าเตาจงเขากะตั้งจาเล่เกชิกงเตออตอฟาจูจีเทียเกนตอนจีเดออหือจายอดเจ้าโยชิเฮาจีสงเท่าหล่อจีสงออเทียนังเกาอีจ้าออเทียนังเกาจีว่าเกนอเนี่ยเผ่าลืมที่เฟืองแทงกู้เตาตองกีเชียเจ้าเกชิกงเตอว่าเมื่อเจียนจีจงเตออหือจาจูจีกีฬาเทียเกนตอนจีเวียดนามเทียหือจาจุจีเทียเกณฑ์ตอนจีเต้ไทยเหล่ายอดเตาเตาลุชงเทาหล่อว่าออตเตาเมื่อเกชิชลาตั้งจานเตากิจกรรมฟาจุจีเทียศิลปะยะรองก้างเก่าสิลีสัปดาจุจีเวียดนามยอดเตาเต้ไทยเหล่าเทียสัปดาจุจีเต้ไทยเหล่ายอดเตาเวียดนามกงจงมะโหลานชิลองเปาจุจีลาชีวัฒนธรรมกีฬาเทียเกณฑ์ตอนจีช่างจ่าเกียรติเวียดนามเราใครสังสรรค์ปฏิมากรรมเวียดนามเราเกย์ตัวหมวกกล่องเจ้าเชลูกล่องจงมะโหลาจูจีศิลปะสากลยอดเจ้าเวียดนามเชียกิจกรรมฟาจูจีเทียศิลปะไฮหล่อ

0: เทียคณะผู้แทนกีเชียตัวเจียงฮานอยเตชสอสอเวียดนามต่อจากเฉยยอดตรงนุติเกาออลูจิหลี่ชงออสเซียนังเกาเจ้ายอดตรงชาวโอฮอลเลือคณะพักเขาตัวเจียงฮานอยโอยอนยอดตรงต่อตัวเจียงเวียงจันทร์เจ้าหลอนเตยเจออาสะพันธ์ทองสี่พันดอนกรรมการปังสื่นรับพักเลขาคณะพักเท่าสภาเจจงเขาตัวเจียงเวียงจันทร์ต่อเวียดนามมวยเยอจวงดึงฐานกรรมการกลุ่มการเมืองปังสินได้พักเลขาคณะพังเขาตัวเจียงฮานอยมัวเผาคำเผาเออทาวานตัวชีเหล่าสู่ยอดรถเตชเวียดนามเทียนรอจอคณะผู้แทนออทอตัวกงเหตุตัวชินจีจอนออทอกูตลอดเคียจอดรถเชิงสื่อเกจีข้อเศรษฐกิจชีหนึ่งจอดรถเกตั้งจากเกอุลุลเขาเหลือยอดรถยาตาเท่าหล่อเทียกจอเพียสื่อเกชีกงเตมุลยาตอนเตสาตันทอเตยาโอตอชงยอดรอเขาตัวเพิ่งอาเทียสากลว่าออตอตโมเกสาเต่ายอดรอเกตัวชินจีจอนอยเยจึงดึกฐานกูตลอดเพียยังเกต่อใจเทียนดองกิเชียจอดรอเกตัวใช้เทียอุลุลเขาเหลือเดยเยออาสะพันทองดอดรอคณะจอนอยเยอเขาต้นสีเกตัวจัวจังเจ้งจอเกตัวจ๋าใส่ผู้พันมิตรภาพว่าตอมัวมุนเสื้อเกชิลุชิปาเทียชิกงยุทธศาสตร์ลินเดอร์ออฟพาร์กออลัดเนี่ยจีไปสั่งออลูเตชเหล่าเวียดนามก็ชวนนู้รองตัวยอดลูชิเหออวตอตัวชินจีจอนอยอาสะพันทอง 4,000 ดอนเทียเยอเจียงดึกฐานกูตอลออัวปอเทอร์เจ้าเกชมเบเจอหลูซอเจ้าเกชิกงเตลินเดอร์คณะโฆษณาโคฮูเนี่ยจีไปสั่งองค์คณะพังเฮาตวยเจียงฮานอยเทียคณะโฆษณาตัวเคลียตวยเจียงเวียงจันยอดโยชิเหอชงออเซียนนังเกาเจ้าซอเจ้าชงออเซียเปเจ้าจันต้นเดอร์ชมเบจลูให้จอดเกชิกองเตลินเดอร์สหพันปอนเนียเฮาตัวเจียงเวียงจานเทสหพันปอนเนียตัวเจียงฮานอยยอดจงโยชิเหอชงออเซียงนังก็เจ้าจอดเจ้าชงออเซเปเจ้าให้จอดเกนซีเกชิกองเตลินเดอร์เนี่ยจีไปสั่งโฮจิมินเฮาตัวเจียงฮานอยเทียตัวเจียงเวียงจานยอดจงโยชิเหอชงออเซียงนังก็เจ้าจอดเจ้าชงออเซเปเจ้าเกชิเปเจ้าลูให้จอดเกชิกองเตลินเดอร์ชาวโอฮอลือคณะกรรมการชื่อจงเฮาตัวเจียงฮานอยตัวเจียงเวียงจันยอดจงโยเชียเหอชงออสเซียนังเกาเจ้าจอดเจ้าชงออสเซียเปเจ้าดังเดอเกชิจาลูเกชิกองเตลินเดอร์ฝั่งอุตสาหการเทเกลาลัวตัวเจียงเวียงจันเทียตัวเจียงฮานอยโยเชียเหอชงออสเซียนังเกาเจ้าจอดเจ้าชงออสเซียเปเจ้าเกชิเปเจ้าลัวให้จอดเจ้าเกชิกองเตยอดเจ้าฝั่งดังเดอเขาตัวเจียงเวียงจันเทียฝั่งดังเดอยอดเจ้าตัวเจียงฮานอยยอดเจ้าโยเชียเหอชงออสเซียนังเกาเจ้าจอดชงออสเซียเปเจ้าเราเจ้าฝั่งคอมมอนกันเจ้าอยู่ชื่อเหอชงออสเซียนังก็เจ้าจอดเจ้าชงออสเซียเปเจ้าดังนั้นแหละคณะผู้แทนติดเหล่ากู้จังเต่ามุนชินเราเจ้าซับพาเจจงเฮาตัวเจียงฮานอยจีชิชาลาจอดเกตัวจื้อจอบอฝือสัพพยากรชั่วจงจะลูชิชาลาจาเจ้าเกชีหลงเกก็เป้าจาเจ้าเกตัวจื้อเทียดโซเป้าฝือสัพยากรอวดชั่วต่อจากเฉยยอดเจ้านุติเก่าออลูจิหลี่ชงออเซียนังก็เจ้ายอดเจ้าเขาตัวเจียงเวียงจันตัวกงอัทยอยเย่อไพวันแก้วประเสริฐหรือปู่จ้าเขาหือจ้าขอมองกันเทียบพวิภาวันพงวิหารเท่าชิชาลากิติมาศาสสมาคมโซเป้าฝือชวนจวนเหล่าหมดเทช้าอหลือเธอเปิลสถาบันเทียนเราเจ้าเจ้าโอโมฟังชัวตัวกงยัดเราจงโยลูโฉนอกูตอมโมเกชิกงเตนเราเจ้าเจ้าโอโมฟังชัวโยลาใช้ซาโตเตลาเบียเทียเกเจลิช่อเดอชวนจวนเราเจ้าเกณฑ์ทวซาหย่าชงเทียให้เดอเตตั้งเมืองชัวชีก่อชวนนู้รองตัวเทียชวนจวนเหล่ากูโมเก่งกือลอนเตซึ่งเฉินเราเจ้านังเหล่าเราตองเตาเสียชงเราเจ้าเจ้าแต่ชินอกูปอเตาเตียโมเกสาเตาชวนนู้จงตัวเขาได้เฉลี่ยสากลให้เกลียนยอดรองจัวชิเหอปวดตัวมัวกันมอชิกีโควิดเก่าจัวชวนจัวกู้ตัวอย่างสีต่อใจเส้นจีจงวัวเกณฑ์เด็กกู้จังตัวหยวนมัวต่อได้ชวนจัวนอดเจ้าหล่อวัวของละลัวซาเตอร์หมู่เราจะได้เฉลตัวอย่างจีต่อเนี่ยละเราเนี่ยสีไปสั่งเทียเราลู่ได้เฉลให้เจ้าเราชวนจัวเหล่ากู้ย่ออียาอัวมัวยอดรองชัวขอแต่สีกู้ปอดเตาเตียมัวเราอยากตั้งเหมือนชัวสีเจ้าเราเต้นรอจัวชงดงเชี่ยชัวชัวยาตัวอย่างวัวกอดตัวน้องเต่าฟิยาลอนเต่าเก๋เคิร์กได้ขอเนี่ยขอกู้จิมวนลำบบลอยยาเคิร์กวัวดาวดีเทียกุยาลอนเต่าเจ้าโอโม่ฝั่งชั่วจิตเต่าตั้งจับกอดมัวมาตาฐานจิตเต่ามัวเก๋ฉี่คอจิตเต่ามัวเก๋ชี้กองเตลอนเต่าจงคือขมอชวนจัวตันทอเตนอกุยาเตตั้งเหมืองชัวฉี่มูลยาตอนเตยาลีเทลียวเต่าชี้จอดจอเพียสื่อยัดเต่าเก๋ให้เด๋อกอดชวนนู่งรองตัว
1: ตัวจัง

0: สื่อชาเตาป้าปะหนึ่งคอซินเตอร์ยอดเตาสังบอกแก้วอ้อปวดเตะลังจารีนตาลัวเต้ชาลาวชาวเตียตาซอสื่อตู้จังสื่อสังบอกแก้วเตาไฮเป้าเตียยอดเตาโนติกเปล่าจ้าเตาโนติกเก่าอีลูจิหลีชาวอาเซียนหนังเก่าเตาหนอตู้จังสื่อสังบอกแก้วเตาจี้อวนลุลุเฮาเลือทวดเชป้าปะหนึ่งด้านนอดด้าเฮาเฮาโทรคมลอชีคอซินเตอร์ยอดเตาเมืองห้วยใสเที่ยเมืองต้งพึ่งสังบอกแก้วตัวอย่างชาวเตาจออวดชาวต้านชออ้อปัวเป้เจ้าลังเทียขัวเตาของการลอชีติเขาคอมพิวเตอร์ซอต้องเตะดอเตาซิมการ์ดย่านเตาแก่งเก่ายอดจะเฮานอเมืองห้วยใสตัวอย่างชาวเตาจออวดชาวต้านชอชาเจ้าอีลังยอดเตาโนติเปล่าลูกจีหลีชาวอาเซียนหนังเก่าเตาชาวเตาเปล่าเจ้าสารลังยอดจะเฮานอม้วนหนึ่งสัวเป้เจ้าเตาลังป้อนเนียอีลังนั่งเมียงมาเก่าอีลังป้อนเนียออลังเทียยอดเตาโนติจีลูจีหลีชงออเซียนหนังเก่าเตาชาวเตาหนังเก่าเปล่าลังย้อนนั่งสัวเก่าชาลังป้อนเนียอีลังนั่งเมียงมาชาลังป้อนเนียเปล่าลังให้เจ้าเมืองต้งเพิงยอดเตาโนติเก่าอีลูจีหลีชงออเซียนหนังเก่าเตาตู้จังสื่อชี้จ้องทวดจ้าเทียกาโมทวดเฉยป้าเปิ้ลนั่งเพ่ไฮหลอตัวอย่างชาวเตาจะมั่วฝังชัวกงอวเกย่ออีปัวจีเจ้าจวนลังวายามั่วนั่งเหล่าอีปัวเจ้าลังป้อนเนียเปล่าเจ้าเป้ลังนั่งเมียงมาเป้เจ้าเปล่าลังป้อนเนียเก่าอีลังนั่งชัวจวนลังฟิลิปปินจีลังป้อนเนียเปล่าลังมาเลเซียเปล่าลังเทียอินโดนีเซียอีลังยอดเจ้าเนี่ยนุษตาชีนอตู้จังสื่อตาต่อสืบส่วนสอบส่วนใส่เตาช่างเทียเจ้ากงจองบ้อนตือไฮหล่อเทียเจ้าละโมไฮเดอปล้องตูเจอลำเบียบเกจลิชอแกงไกโมทัวเชยเจ้านอย่อเคลียเจ้าปอเตียจอนั่งด้านนอกด้าเฮาลอชีมิดสาสีบกูจังมั่วเกงที่อวนลุลุเฮาเลยอย่าอวนตูจูยัดเตาหุ่มแบบกะจีเขือไข่สากูลย่อลีนอเนี่ยจีใช้จงโยจูมั่วเกจังฟ้าเตาเกชี้เยาก้าอัวเฮาลือลอชีคือเงี้ยเตายงจีเกฮูสะต้องตัวด้านเจียนเต้ต้มเบอร์สะต้องเจอลอชีเกมัวอยู่เต้ข้อมูลส่วนตัวแต่อยู่เจ้าเลยยอดเจ้าหัวจัวลอชีออนไลน์เนื้อโยมเกพอชีอัวเจ้าป้องเงี้ยป้องเจียเจ้าป้าเปิ้ลนึงมีสัตว์สิบลอยย่อป้าเปิ้ลนึงคอเซ็นเตอร์อัวด้านนอกด้านเฮาเสาหัวจัว
1: จมลงมาที่ช่วยเฉดลิ้นในเฉดตอมลงตาเทาลมนอกุยอสอสื่อจังแจ้งยาตรอเตเธอยาลิซินามูเปหอชิเจลมมน้องอีชาลูเป้าหายซาตรอเตของนอตัวอย่างอวดเราก่อนเนี่ยมั่วโกมีเรามีหยอดตอมนอ
0: เตของนอป้าวก่อนเนี่ยมั่วโกมีเรามีหยอดตอมนอเกิดที่มองมาชัวมีหยอดมอโซตาจีเทายูหมดซาตรออิลุชงกุยอนอเนี่ยลุมีวัวขอจังแจ้งชาปลาวิโยป้าวก็รู้เจล้อล้อเทียมรู้ได้ชอบขอคอลินเตอร์ยอดเตารู้เชื่อเธอยู่เตาตัวไม่หยอดหล่อเนี่ยยูจูเตานอเต้ร้องหมอลิจ่าเฉดเตาก็เทียยมัวกูมีเจ้าเตาไม่หยอดเตานอวิปอเตาเตียพังกังมัวกังตุป้อนเนี่ยต่อก้ายูไม่หยอดตาจีชัวมัวมีเตาไม่หยอดนออวดเตาพังมัวเต้มีซึมเจ้าหล่อปูเตาตัวไม่หยอดนอแต่เรากูหอบปลาแต่เรากูจีหอบปลาอวดเราจับปลาตะมุลีเรากูมัวตาชีตอกักกังเป้ปอนเนี่ยมองยาเท่าเราชอยอดรุ่นลีเรายายุมีหยอดตั้งเตอเป้ยังมัวแต่ชวดตอกไก่จังหล่อเฮาจังไก่ไก่เจ้าแต่ปอนเนี่ยนอจะเจ้าปัวก็ปอนเนี่ยมั่วมีเจ้ามีหยอดเต่านอตาชีมักกังยาของนออวเป้มองจังเป้าจีตอจ้อเทียหอจิตเตาเมื่อจะหล่อชีอวดเตาเป้เตปอนเนนอเชหอปอยัวเมื่อมีเจ้าเตามีหยอดนอมบริจาญาลินอนุนอกูโยเจ้าเป้เชนอละโมป้อเจ้ากัญญาของนอป้าอวก็มั่วกูมีเตาเตามีหยอดเตานอเตาเชนอเตาเป้าสิลีชื่อซองย่อเป้จงกิตินังจาหล่อชีเตเนียจีจิงเกอร์อวหยอดขอชีเจ้าหล่อตาจัวตาฮีตาตายอมบ้าเชียตุตุตุกีลายย่อมัวไม่หนัวยัดเตาหอบปลาละเป้ยอดเตาละโมเกอเป้ากันอยากของนออวบ้านสีกูมีก่อนเตาเตาไม่หยอดเตานอยัดเตาลูกเชียเท่าหล่อชอยัดลีนาจากของนออวโยป้าอวก่อนเนี่ยมัวกูมีมัวสิลีอีจีเจ้าป้อนเลี้ยย่ออีอยากของนออวมัวเจนจีเชีย mua protein, mua phosphorus, thia vitamin C, ua ba palit ko mi tau rong. O, tau la si lu la chua tia ma ư. Ya y ya khong no ua mua vitamin A, B, C, phosphorus, thia beta, carotene, ba palit ko mi, thia chẳng ba ua ka tê tăng gai đăng mò, thia ba ua ka ba cha cha chai. B, thia ya y ya khong no ua mua tròn chi, mua vitamin A, B1, B2, heta, calcium, thia carbohydrate, ba ua ka ba chom bao, cho sang xuyên tùa. Thia ba ua ka tê tròn cha kia tàu rong, blau, rau chương trẻ do ý giả khổng nô ổ mô tùn xe trừ ca. Do thông nô mô lờ dô trào tê trón trà khía rồng, thiết báp ua cờ mô cô mì tàu rồng. Sang nô lờ trăng mô thà lệ kheo xem, vitamin B thiết xì xía hẳn. Ua năng nhẹ mô chắc là mù ua ô, hầu xe rau thiết chế lý nô nhòng nhòng lên tàu lọc của tàu. Chí, rau tâm ninh do ý giả khổng nô ua bám bàm lùng ua cờ nịa mua mì nhỏ mò mua cô mìn tàu tua vì mua protein vitamin tàu giả nhất trà hậu phạc cặp hậu là xì rau cặp hậu do ý họ rau ua mua tròn trị do thông nô mô là do bác ua cờ tê tròn trà khí rồng thế bác ua cờ cho bó nịa mua mì nhỏ mò mua cô mìn tàu tua sang nào là do cho mình nhờ giàu tàu hậu nè cho cô mì ủa nó tê rau mỏ mua sen chứ sang nào là cô giờ trào mình nhờ mua lúa đang rau khò thế ủa trào mình nhờ lúa bá chỉ trả là chỉ chưa trào mình nhờ bá bầm bầu chấm lúc mà chưa sang nào li bếp lăng thà là nò do chắc là khẹp bao tê không nò ủa bá ủa còn nè mua cô mì trào mình nhờ tàu nò
1: trong lòng mà thì chúa sẽ đỡ ra lụt thạ là ra lụt bao hay ra trâu tê không nọ còn nhẹ một cô mì trong tê mì tú mì nhựa tàu nọ sẽ đỡ của tàu nông tan thầm là giờ lịch sinh là một bé hỏi chi cho là một nông y ra cửa xe ok
2: tu ma sĩ nhà tầng chúa thầu ư quan cầu quan thơ nhỏ ê cú niệm cha cò rong đoa xoa lần ê cò ni say cú mu tòa rong đoa xoa ba ê cò thia li yo chê li yến sơ lơ lơ cú ca ma sĩ nhà tầng chúa cú tư cho cò chay trò lin đua cho cú đu la ple tòa cho cú sa ai cú cho cò muôn thơ cú nòng ai cũng trâu tòa đi ý gia ai nò mó tòa cũng trâu ý cha ai cú tư cho cò muôn trâu bê tòa qua lỡ cú tu nhỏ tòa cho cú ba ma sĩ nhà tầng chúa nhớ ma sĩ nhà tầng chúa thấu ư quan cầu quan thơ nhỏ ấy cú niệm giờ cò rong đo xoa lần ấy cò say cú mu tòa rong đo xoa tu ấy cò thia li giờ chê li dẫn sơn thơ cú mu ma sĩ nhà tầng chúa cú tư cho cò chạy trò lên chùa tòa cho cú sa ê na ple tòa cho cú tu ê cú cho cò muốn cho cú nọ ngày cũng cho tòa nghĩ ý giờ nọ mó tòa cũng cho ý chú ê cú cho cò mu nhỏ tòa cho lỡ cú ba ê nhỏ trong bê tòa qua cú tu ma sĩ nhà tầng chúa nhớ đủ ma sĩ nhà tầng cho

พายเตอจังตัวสีเปลือยนี่นะตูตือชอตัวบังอูไอตัวพี่ตือจีเจอนี่ดาดังเราว่าอีระนังเราตัวตาลีนอเลยรอจะจังรงรงลีหนวดขวดาเต้าเนี่ยอีอ๋อลีมาเสียเนี่ยตั้งจวาจะจีลีนู้ดาดังลอชีเต้าไอ้นี่โตเชิญอยู่รอมุขือเนี่ยกูเทียจงจูนรอจงพ่อไอ้เต่าจงตัวสีเปลยไอ้นี่นะตูตือตีตัวบงอูไอ้ตัวผีตือชอไอ้เจ้าเนี่ยดาดังรอว่าอีชานังเล่าตัวตาลีนอเลยรอจะจังรงรงลีหนวดขวดาเต้าเนี่ยอีอ๋อหมอมาเสียเนี่ยตั้งจ้าย่าดูมาเสียเนี่ยตั้งจ้าจะจีลีนู้อือดาดังลอชีเต้าเวอือนี่จ่ออือตู้ตัวใช่หมอเตงเอ๋มัวอือได้เตี้ยเตี้ยลู่เลี้ยไอจีนใช่ตู้จ่อต่อมัวตัวตู้ดาช้าไออภิสงตัวต่อกาน้อยอือเตี้ยเลี้ยเตี้ยเตี้ยเนี่ยจ่าตู้กว่าปอจ่อตู้กว่าน้าลอเตี้ยน้อเตี้ยจื้อเลยเนี่ยมัวตู้ชี้กาชี้รงลอจ่ออือเจ้าไอตู้เบลเจตื้อหลักลาหมอนูยังเจ้าโจไปหน่อไอตู้ป้อคือเจตื้อลาหมอนูยังมาเจ้ามาตัวโจไปหน้าลอยนี่ลอยอยู่มาตู้เทียตู้เลยมาใช่เอมาเนี่ยอีเชียเจตู้ไงเต๋อนี่ยังยังสื่อลีก่อมาอีเชียเจตู้จ่อนี่ยังยังสื่อลีกูช้าเออนี่ว่าเชื่อตู้เดตูเหล่าตูเทียอื่นใช่เอ็มนี่น้องก่อตื้อเหล่าลีก่อป้าไอ้กูตื้อเหล่าตัวจงลีกูเชื่อเหล่าเจ๊เจ๊อื้อเตะตูไอ้นี่มาลีเชื่อเหล่าว่าตูจ่อไอ้อื้อเตะใช่เหล่าตัวมาลีเชื่อเหล่าว่าตูกามาเสียเนี่ยตั้งจ้าย่ายดูมาเสียเนี่ยตั้งจ้าสิลีนู้อื้อดาดังลอชีเต้าไว้อื้อนี่จ่ออื้อตู้ตัวใช่หมอเตงเอ๋มัวอื้อได้ตีเตี้ยตีลู่เลี้ยอีจีนใช่ตู้ดาช้าลอตู้จ่อต่อไอเจ้าอภิสงตัวต่อกันน้องไอ้อื้อเตี้ยเลี้ยเตี้ยตีเนี่ยเจ้าตู้กว่านานเถอะตู้กว่าป่อลอเตี้ยน้อเตี้ยจื้อเลยเนี่ยมัวตู้ชี้กาชี้ยงลอดโจ้เอ้ยเจ้าเอ้ยตู้เบลตู้ป้า

0: ดังกี่วิทยุส่งเสียงโลกรู
1: ้ส่งเพียนแต่ละคนล่วงเวียงจัน
0: ยิ้มสรวจตั้งแต่ห้าโมงเริงรถรกโมงด้านระบบ AM ขึ้นเริง567กิโลเฮิรตซ
1: ์ขึ้นเรียกครบบัง130กิโลเฮิรตซ
2: ์สมัยเลือบ่เมิมยังสึงรักแพงอีกายปึ๊บยอดายามสรวจมือสกีเมื่อมือปลึกเจอแรม13กำมง6ลาวหนึ่มระไว้สง่าเดียวมือสกีเมื่อมือถวายเป่าแต่งเมื่อก็เลือโลจึมแนววันพหัสมือที่14โมง5สากล12026ก็เหมือนได้จมือกี้ก็เคราะอันจมลอจมกลก็เหมือนตกได้ยามสรวจแนวเกิดเรื่องเงินสรวจรุงมารุงมาแต่งแนวเปิแนวมาโยงมาประสาสุนก็จะยอดาส่วนดาแกระดาริดาปลายเต็มมือเดตีเมื่อพลังงานทานตำรวจแพทย์หมอก็จะอรยอเดยอลายอการก็เตรียมแนวปึแนวมาเงินสรวจแนวเกิดแฮมยอนักเรียนนักศึกษาก็เหมือนยอดาสิ่งยอกายสไลเวจบักรุดบักล่างก็แปลแยงเมื่อทรงงอดหลึงเลอะอือได้จมือกี้ลดตึกตรีนยอแกรคันดังนี้อันเดอสติตลอดเตเตปจิงเปรียงก็เปรียงจะจริงเตอันเดอสติก็เมื่อสึงเลอะดอกสระเมื่อพอเมื่อแนวเบื่อแนวมาพยัดพยาวจมือกี้ก็มากุนเกิดยาพยัดสระมะจึงง่ายอเมดานจุทรงเคราะอันจมลอยจมกุนเปลแยงแนวเบื่อแนวมาสะอาดเลอะเปลี่ยเอือกอมตมซีนอมหึมดะเอือกอมหุ่ยอมงารเอาเรียกเปลแยงเราลำในมือเดอันก็เลอะเมื่อระยะกี้แฮมยอนักเรียนนักศึกษามาคิดมักมอนมาคิดมักมอนก็สิ่งยอหุยแล้วมักมอนก็หนองละสิ่งอยากได้จันอนุบาลก็เปื่อนเดอรยอเดสอบสิ่งยอแล้วหุยจันดาปอหนึ่งรถปอสามมาคิดมักมอนก็สิ่งยอเมื่อปอสี่ปอห้าเนี่ยเหมือนอาทิตย์จะรอดทนแหละเดี๋ยวเปื่อนสอบสิ่งได้จะมือกีอรยอเสยคนคว้าแปลเลี้ยงบทเรียนอรยอสอกละหนึ่งละสมาร์ทกุดละตีก็จะมือแนวเลอะดากลมัดเพราะอันจำลอยจุมกุนอรยอได้สอบสิ่งอันเบือนเอิ่มแฮมยอนักเรียนนักศึกษาหยัดมาเขตมักมอนนี่แหละแต่มือซิกี้ก็อามักข่าวจะกลายรออเมริกันอีบันมิดเบิมยังตอยอกี้อรยอเวรกรรมยังข่าวห้องประธานประเทศซึมตอดทูตสวิตกูดเฮิบยำเอียงอำลาตามือที่12ลาดโยกียัดดาทำเนียบประธานประเทศทานนางเวียงทองสีพันดอนห้องประธานประเทศเบือนซึมดอดซึ่งกูดเฮิบยำเอียงอำลาเดทานเปโดสวาเล่นเอกอัครัตถทูตสวิตประจำลาวยัดดาโอกาสซึ่งทานหุ่ยซึ่งแต่งกนันเวียกการทูตยัดดาลาวซึ่งสถานทูตตั้งยัดดาบางกอกประเทศไทยท่านนางเวียงทองสีพันดอนเบือนเป็นกลิฮะเลาะกอบกลองกอบเรียมโตทานเปโดสวาเล่นตลอดกระบาดนึ่มปลายซึ่งรอดเมือแต่งเวียกมือทูตสวิตประจำลาวซึ่งทานทูตอะระเลาะซึ่งเตรียมเพราะและซึ่งประโยชน์ส่วนสืบโตเสริมขยายกับพัฒเรียดสายพัวพันมิตรภาพกับซึ่งรวมย่อเมือนลาวสวิตซึ่งเบือนรับผลเลอะทานทูตเบือนยุตูลและซึ่งแต่งตังเวียกกองประชุมสรุเราระนานการเมืองก็เมือนกระบาดกระทรวงการต่างประเทศลาวสวิตเดือที่4ยัดนครหลวงเวียงจันทร์ยัดดามงสองนึ่ม2025กลาดย่อกับจอยยุตูลหรอสัญญาเดสวิตซึ่งจะสืบต่ออันซึ่งจอยลาวสำหรับสุกนึม2026จรอนึม2028โปรมยอนี้ทานหองประธานประเทศเบือนอวยพรใส่อันทานทูตซึ่งจิวริกายดับประเทศอันอาแนวซึ่งเกลือกับตลอดปลอดภัยกับแดงหุยกนาลเวียกเมติดีโอกาสกี้ทานเปโดสวาเลนเบือนเป็นเกลือหรอกอบกองกอบเรียมต่อซึ่งซึมโดดเมื่อยางเลือท่านนางเวียงทองสีพันดอนเดือกี้พร้อมกับจีซืบโตเสริมขยายกับพาดเครียดสายพัวพันมิตรภาพกับซึ่งรวมย่อเมือนสวิตกับลาวอันเบือนรับผลเลอะนำริญเคลื่อนดังนี้ดังนี้ลาวสวิตเออตั้งสายพัวพันการทูตพร้อมย่อดะมือที่4มง9นึม1963กบาดประเทศเบือนอะสายพัวพันมิตรภาพบนพื้นฐานหล่อดื่มกลองดื่มเยื่อมซึ่งย่ำแยงย่ออาพลประโยชน์รวมย่อกับเปือนอาซึ่งเติร์เปียนซึ่งย่อเฮิบเดคณะผู้แทนมากระดับซึ่งพัวพันรวมย่อกับบารปลาก็อาแนวซึ่งน้ำริงเคลื่อนดังนี้ดังนี
3: ้ใต้ใต้เมก็นึ่งแอปลอยดูสะ
4: ฮึแอปลอยดูไม่แอปแนวเมื่อ
3: แอปลอยดูเกมือระบบคุ้มครองดันบริหารโรงเรียนอันรุ่มเยอะเพื่อย่อยตำก้าซึ่งคุ้มครองข้อมูลกับเอกสารยิ้มแนวกันนี่เด้แต่อำเนิ่งซะ
4: ก็คุ้มครองนะเมื่อแน่
3: เมื่อระบบคุ้มครองนักเรียนครูอาจารย์รำรำคุ้มครองเอกสารพ่อยน้องสามารถติดตามลงออนไลน์กับสึงเรียนสึงสอนลงออนไลน์แถมยงมาเลยนักเรียนน้องสามารถติดตามนักเรียนดาลวงแอปเบือนไ
4: อโอ้เลิศเสมอพ่อยน้องแตงเมื่อเบือนตำบ่เ
3: งินน้องอ้ามวยฟังสั่นซึ่งเมื่อยูเลิ่นเงือสามารถย่อยสอกอาจารย์อย่างคือเก่งเก่งหลักสูตรเลิศเลิศเพื่อวุ่นสอกเรียนหนึ่งแถมไ
4: หนโอ้อันก็เมื่อแนวนี้จีแอดเมื่อก็สามารถเรียนเบื่อนซะสมัยดกเสมอแนวกี่ตายจีเบื่อได้โหลดเสมอไหน
3: โหลดเลยอําตายอันตายดาวน์โหลดอยู่ทะเบียนเซยองแอปจีเบื่อนรับ500เมกห้วยน้องจีเบื่อนแถม5,000เมกห้วยน้องจีเบื่อนแถม5,000เมกอันตายบรองยอกูไกอยู่ทะเบียนบรอมอ้ํา
4: เอ้าแอปเลอะๆแนวกี่ต้องโหลดไกเซโอบ่เด้อะแอปลาวอีดูแล้วหรือจูนึงข้อมูลตําบ่อันโท030-933-8888
2: ต่อยออิมยังสรุเราซึ่งคุ้มครองอนุรักษ์ทรัพยากรซึ่งเมือยากองประชุมสรุเราเตรเปลี่ยนเกี่ยวกับซึ่งคุ้มครองครุกแครบกับอนุรักษ์ทรัพยากรซึ่งเมือยาแต่งเคลื่อนดามือที่12ลาดยอกียาดานครหลวงเวียงจันทน์ประธานกองประชุมเมื่อทานดร.ไพวันแก้วประเสริฐหองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขกับทานนางวิภาวรรณภูมิวิหารประธานซึ่งสรุเรากิติมาศักดิ์สมาคมอนุรักษ์ยาพื้นเมืองอาหัวหน้าห้องการหัวหน้าห้องหัวหน้ากลุ่มสถาบันประธานห้องประธานสมาคมอนุรักษ์ยาพื้นเมืองลาวกับเมอร์กุนเตนติกระทรวงรับผิดชอบกุดรมกองประชุมเดือกีรวมกับคะแนนการซึ่งรับผิดชอบแยงปรกายรอรับผิดชอบดีๆซึ่งกำหนดยัดดาระเบียบกฎหมายเดียาพื้นเมืองปรอมยอนี้เสริมขยายอันเลอะกับจอยเต็มกะซึ่งหุ้มหวายเพื่อแต่งอันเลอะเคลื่อนเมือนอีเบือนหนึ่งปรอมยอแล้วซะการเพศกับการยาพื้นเมืองลาวเมื่ออาประวัติศาสตร์ซึ่งยึงรึงเกิดยาเคลื่อนปรอมกับซุนเผาลาวนับมากบันนึมซึ่งซืบทอดรอดตังหุ่นจรอหุ่นจนยอรอดจมือกี้ซึ่งจุวารก็นองรึงแกะรึงยาพื้นเมืองเสือนึ่มจนรอดจมือกี้หนึ่งสะอาแนวนิยมเพิ่มเคลื่อนจัดดากลวงกับสากลเมื่อขะมวนเหล่าเสือเมื่อเมื่อระยะซึ่งเกิดจะระซึ่งเปรเดพญาตโควิด-19ยาพื้นเมืองลาวเบือนเราะจองอันเบือนรับผลเลอะบรอมนี้ผลิตภัณฑ์ยาพื้นเมืองลาวมวยจำนวนสามารถเมื่อกันเรื่องสิ่งสรงประเรียนติดยาตาต่างประเทศเปือนสร้างรายรับอันประสาสุนกับประเทศชาติประธานไก่โซนพรมวิหารผู้นำสิ่งรักเพลงย่ำแยงเดะปวงสุนลาวกับชาติเปือนหมกเราคะแนนการสาธารณสุขเกี่ยวกับเวียกงานการเพศการยาพื้นเมืองลาวอาวิทยาศาสตร์กับทันสมัยอันยาพื้นเมืองลาวสามารถสิ่งเหยาะกับลูกกับสากลประโยชน์ส่วนกุฎการพัฒนาสาธารณสุขอันเมื่อเศรษฐกิจซึ่งเบาเสริมเมื่อตองกึ้นอรยะเดซอกเมื่อยาพื้นเมืองแมบเมื่อกระล่างก่อพานพักรัดยามเมื่อก่อเบือนเนื่องบทบาทเดียาพื้นเมืองกับยูตูลส่งเสริมอันซึ่งประยอเดยาพื้นเมืองกับยาหลวงสนองบริการล่อลำอันประสาสุนเหล่าเสมอเมื่อยาดาเขตมกจงโรงจรุเขตจะองค์การอนามัยโลกก็อานายโยบายยุตูลสรงเสริมซึ่งเหราะจองยาพื้นเมืองอันเกอสมเหตุสมพลเพื่อแต่งเบือนได้ล่อลำจิ้มแนวกับซึ่งไม้อุ่นเปอร์อาเมื่อสาจิยัตตาลาวกี้ก็ยัตตานำเมื่อสมาชิกอาเซียนเบือนจูรยสัตตยาเมื่อบึงก็เบืองเฮนดีสร้างตลาดเซรียาพื้นเมืองยัดดาประเทศอาเซียนยาพื้นเมืองยัดดาลาวอีอาแนวซึ่งกระลึกยัดดาจิ้มหุ่นจิ้มมอนยัดดาซึ่งนองนึ่งสะอาแนวหวายมากแนวเมื่อกันเรื่องเป็นซึมกับเมื่อตูดสอองกับเมื่อโตกับเมื่อแฮทาดซึ่งมือยามวยจำนวนอาแนวเสียงต่อซึ่งลุยจอยอร์ซึ่งขุดค้นแมปะมอนขุดค้นประเมินระบบยาดาบัญชีเครื่องปริแกรมมากเกาะนองมือยาพื้นเมืองซึ่งประโยชน์ส่วนเกาะเมืองคะแนนการซึ่งรับผิดชอบนองเปื้อนดันเบือนเลอะเปิงเมื่อซึ่งอำนวยแนวสะดวกสมัยดะซึ่งผลิตซึ่งสรงประเรียนยาพื้นเมืองเกาะปะอะกับเมื่อซึ่ง ของตัวซึ่งกำหนดมาตรฐานยาพื้นเมืองนองกลาดเงินไข่เราะสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเดกุงอีซึ่งคร่อนโรมหมอยาภูมิปัญญากับสูตรตำรายาพื้นเมืองนองเปดันเลเปเนิงริเดพนักงานแกรมมากเมื่อองค์การแต่งตั้งสังคมนักธุรกิจกับประชาชนมวยจำนวนต่อเวียกงานการแพทย์การยาพื้นเมืองนองจำกัดกับแนวกระบังรำลุยนี่ก็เมื่อซึ่งเมื่อมันหาแนวหวายดาลวงการนี้กับจึงรึงอีก็ต้องเบือนบรมเยาะซอกวิธีกับมาตรการจอยจึงกะอันตรออันดันจะมัน
5: ยงเด้งเมกายจะรอโอเงินสรวดเอาเวียกมะ
6: เราจะกายบรองเจยอละบริสอกสงมาเอ
5: มือสกีอัมยอดาบริกึดยาเบงบอยงเด้งเจบ่าวจะกายรถพัดดากกันวาดจอยก่อนนึ่ม
6: บริบัวตังก้อยกายยำกี้มือยำบริวาร์ละตึมบริก่อมก่อนอ่ะสกปิ้งโตหนะปิ้งโตน้ำโหตะอุ่นวายจีอัมเบือนยอรอดอากออยอดิปอกบรีนี่เลยอุอัมเราจะมือแลนมือพรอกมือก้อยกับโตจุ่มแนวก็จีตาร์เลียนอากออยอดิเตรียมหลัดปิ้งเลยอุ
5: โอ้ยงเด้งอาทิตย์หลัดกี้นี่เปรียงอัมอันปอกบรีเพื่อปิ้งโตกับศอกเครื่องบรีเครื่องไรไหนยอร์จิปันเดอร์บริรายโหยแตงอันเพื่อนี่ลึรหาบริยอมมากมอน
6: อําอามลงดอกสังอาปอกบริเพื่อปิ้งตูบริยงโกศกมาแล้วกี้มันโย
5: ลากอําเบือนยงเด้งเปิงกี้เกอดันสมัยโนติดตามแย่งดาระบบดาวเทียมเนืองลวดเพื่อหาบริยตะมอนก็เมื่อแน่บริอาร์เคดกันนี่อาลึงอียอเดียงแน่อันโนแจ้งยอเจ้าละกุนกุ้งอาจิลมาดไหน
6: เมื่อดุกเนี่ยมือเล่าซะ
5: เมื่อเสมอโอกะนี่กี้เจ้าหน้าที่บริสองเบรียงอามาตรการกวดแยงหัดเรียดตกเสมอหนอติดตามหนอแยงเดียงเพื่อกลัดครางอําอันเพื่อนี่ห้าบริอันหนอกดบุบหนอจิมอร์แทมอํากลุ่มขาดอําเมื่อยงเด้งเอ้ย
6: อันเล่าเนี่ยกะนี่ก็รึมึงจิเบือนได้เบอร์ซิมเนี่ยกับกะนี่เนี่ยยัดดากวยหน้าอีนี่แหละอ้าว
5: ห้ามอําอันบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งปอกบริละละเพื่อสอกเบอะสอกมากับประซึมตุมบริหรือปอกบริเพื่อแต่งแนวกระบังอันก้นก็เมื่อแต่งกลื้ต้องรับผิดชอบแนวเสียหายซึ่งเด็ดแต่งเคลื่อนบรอมรำจียักเจ้าหน้าที่กรึบดำเนินคดีกฎหมายกับระเบียบการดกเสมอ
2: เติร์เปลี่ยนบทเรียนสิ่งคุ้มครองกับมาตรการลดพรผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกลุ่มธรณีศาสตร์บ่อแห่กระทรวงอุตสาหกรรมการค้าลาวร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเกลืออานงคาถาจีนแต่งกองประชุมสัมมนาสากลเติร์เปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับสิ่งคุ้มครองกับมาตรการลดพรผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโครงการขุดค้นแห่มาร์โปรตัสยัดดาลาวเคลื่อนดามือที่12รัฐยอกียัดนครหลวงเวียงจันทน์ประธานดาพิธีก็เมื่อทานบุญยงสีดาวงหัวหน้ากลุ่มธรณีศาสตร์บ่อแฮอาทานหวางเซียวฟึงประธานสมาคมอุตสาหกรรมมารอานงคาธาติประเทศจีนทานหานเยเลขานุการเอกประจำห้องการเศรษฐกิจการค้าสถานทูตจีนประจำลาวบึงกลมกันเวรกระทรวงอุตสาหกรรมกับการค้าคะแนงการซึ่งรับผิดชอบที่ศูนย์กลางท้องถิ่นบริษัทจุรทินนานเหตุธาตุลาวจีนกุดร่มโอกาสกีทานบุญยงสีดาวงเหล่าอันเนืองสากองประชุมเดือกีปูบอหรือเมื่อซึ่งสรุเราดะนานเทคนิคปึงนี้หดหนองเมื่อซึ่งยืนยันรอดเลาะสัญญาแรงกล้าดาซึ่งเมื่อกู้โรมสตากรรมลาวจีนเราเสริมเมื่อซึ่งพันขยายซึ่งโรมย่อดานานเศรษฐกิจการค้าซึ่งจุรทึนยาดักแขนงอุตสาหกรรมบ่อแฮ อันก้าวจรอดาซึ่งอาคุณภาพลึกรวยมั้งกับลาวทรัพยากรแห่มารกาลีหรือแห่มารปลูตัสซึ่งเมื่อแนวลึกกับมือมวยดะมอนซึ่งสำคัญเดะลูกปลอมยอนี้จีนเมืองประเทศซึ่งอาเลาะก้าวหน้าดะนานเทคโนโลยีอาประสบการณ์ซึ่งเลอะดะซึ่งคุ้มครองบ่อแฮกับมือตลาดซึ่งอาแนวจูเตะพุนโปรตัสขนาดน้ำกับซึ่งรวมเยาะเมือนกับบารซาดลาวจีนเมื่อซึ่งประโยชน์เวียกเมือนแรงน้ำนานทรัพยากรเดะลาวกับแรงน้ำนานเทคโนโลยีทื่นฮอนเดจีนดลัญญากราดย่อบึงวิสาหกิจเดจีนเบือนกูดรอดอาบทบาทสำคัญดาสิงบุกเบิกกับพัฒนาโครงการคุดคุนแฮมาร์โปตัสยัดดาลาวเปิ่มลึงเมื่อตรนองตอดาสิงสร้างอาซีพเตียงอันยงมะประชาชนเปิงนี้หดหนองเมื่อสิงยุตูลจอยเจอระดับเศรษฐกิจสังคมลาวอันนำริงกลางแรงกาลยะเมจำเป็นต้องเจอระดับซึ่งรวมเยาะเคลื่อนแถมประแนเราะกระเปะจันรังคำลักเมื่อนซึ่งสำรวจกับพัฒนาเมื่อเทคโนโลยีทันสมัยอีต้องรวมเยาะเราะจองวิทยาศาสตร์ซึ่งก้าวหน้าเพื่อเมื่อซึ่งสำรวจข้อมูลธรณีศาสตร์อันริรับประกันดาซึ่งเราะจองทรัพยากรอันเบือนประโยชน์เลอะเสมอกับจึงหึงซึ่งสร้างรูปแมบนิเวศวิทยาเมโยกีก่อเรารอดการพัฒนาซึ่งเปิมหรือซึ่งคุดค้นหดชรงประเรียนเมื่อซึ่งสร้างระบบครบวงจรซึ่งคุดค้นเมื่อมิดกับสิ่งแวดล้อมซึ่งปรุงแต่งก่ออามาตรฐานเลอะจนรอดแต่ซึ่งสร้างต้องสู้ผลิตเมื่อพุนโปรตาเซียมซึ่งกลางแรงเพื่อรับประกันดาซึ่งกสิกรรมกบาลศาสตร์ทรงเปลี่ยนยจรอตลาดสากลการพัฒนาแมบจึงครึ่งกับอาสวนร่มซึ่งร่มย่อลาวจีนต้องยอบร่อมกับซึ่งรักษาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาจัวยัดมาเดสุมสนกันเวรแต่งอันโครงการบ่อแหกลาดเมื่อตัวแมบในการพัฒนาจึงครึ่งกองประสุมเดือกีอาเลาะสำคัญต่ออุตสาหกรรมเฮดมาร์โปรตัสกับเมืองกุนกุดโรมซึ่งจีเบือนยังซึ่งถ่ายทอดบทเรียนซึ่งเลิกทัศนะเดบึงกุนเซียวซานระดับหลวงกาลเดวิสาหกิจขนาดน้ำเดจีนกับนักวิทยาศาสตร์เดสถาบันคุณคว้ากุนทรงคุณวุฒิโรมเยาะตะเปียนซึ่งคุ้มครองครุกแครบกับพัฒนาแฮมาร์โปรตัสยัดดาลาวอันกลาดเมื่อตัวแมบเดซึ่งคุดคนซึ่งทันสมัยกับสร้างมูลค่าเพิ่มเจิ้งหรึง
7: มาเถ้าเอ้ยบาเยียงอีนางอีน่าเรียนเก่งสรเมื่อไหนเยียงคะแนนกวดกาประจำมงประจำเงื่อนไหมยิ้มยิ้มวิซานี่ปลดเก้าหุ่นไหน
8: เออโอ้ก็เลอะเรียมเยาะก่อนซึ่งก่อนอาเรียนเก่งยังเลาะยงหมายังเลาะครูอาจารย
7: ์เออก่อนเมื่อวันเลอะก็ยอร์บ้าชายชโรชายเราชายหมอกก่อนอานี่ละว
8: ะก็อาเมื่อลงโอ้เมื่อก่อนหมอกสอนก่อนเมย์ก็หมอกเหมือนย
7: อเอรักแสนก่อนอาจีเมื่อวันเลอะอาก็บดติดตามเปลี่ยงแถมหมอกสอนก่อนอันมากเคลื่อนยอร์สิงยมือกี้นี่อามากก้นนี่เกิดเมื่อก้นอําเลออํายังรอยงอํายังรอมานี่ดากระสึดก็เกิดเมื่อก้นกูรากูเลยนี่มังกรึบหมอดเสดากรอกดาคุกเอาสร้างปัญหาอันสังคมดิ
8: เออก็อําลาสัจจะยันเนานี่ลอยจิมก้นไม่ยังยมือกี้เยก่อนเมื่อก็ออรยอเดกูโรงเรียนยังแล้วก็เลอะเรียมพร้อมเรียนแล้วนอกก็ลาดเมืองกนเลอะกนเก่งแต่งเวียกกุงเวียกกลางพัฒนาประเทศศาสตร์ก็สมซึ่งเล่าสากนแย่เมืองกนจะสืบสนันแดนจัวเดประเทศศาสตร์โอเล่าก็เมื่อเรื่อยงเนาะ
7: กลายเมื่อเนี่ยพอเล่านี่แหละมาเถ้าเอ้ย
9: เมื่อแล้วก่อนแย่เมื่อกลนสืบสนันแดนจัวเดประเทศศาสตร์ก่อนแย่สลาด แต่งอันประเทศศาสตร์อารมางรังแรง

ยอเรียเวทการยังการพัฒนาครูภาษาอังกฤษกุญแจสำคัญจะรอซึ่งเจอยงคุณภาพการศึกษาลาวเหตุใดยุคซึ่งโลกกำลังเสื่อมเลื่อมยอและภาษาต่างประเทศเราเสื่อมเมื่อภาษาอังกฤษเปื่อนกลาดเมื่อทักษะพื้นฐานซึ่งจำเป็นสำหรับการเรียนเนื่องสิ่งซื่อสร้างสิ่งแต่งเวียกกับสิ่งสิ่งย่อยาดาระดับสากลประเทศกระเมื่อสิ่งอาทรัพยากรก้นสิ่งสามารถจองภาษาต่างประเทศเปือนเลอะประเทศนี้ยอมอาโอกาสเดืองเดะสิ่งยุรทินพัฒนาเศรษฐกิจกับก้าวสิ่งทันสมัยแต่เปลี่ยนเดะโลกยุคเมดึงนี้ครูสอนภาษาอังกฤษดึงเมื่อกำลังสำคัญและสิ่งดำแต่งอันพื้นฐานเลาะเนื่องอันกลกำเบรรริ่งกำเมยาวาสุนการพัฒนาคู่เปิ่มเมลึงซึ่งซ่อนอันซึ่งอ่านหรือเขียนเบือดเบิงนี้หุ่ยน้องเมื่อการพัฒนาวิธีตรกึดเลาะก้าแสดงเลียนทักษะซึ่งซื่อสารกับซึ่งอันหนึ่งจะรอสากลเมื่อเหตุยี้กลุ่มสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการกับกีฬาดึงเบือนร่วมกับสถาบันโซนภาษาอังกฤษจีนเดสหรัฐอเมริกาแต่งพิธียุรนามบทบันทึกเลาะหนึ่งริเพื่อสืบโตแต่งโครงการฝึกอบรมครูสอนภาษาอังกฤษระยะที่กระเปะ12,026จะรอ12,031อาหมูลคาซึ่งจอยรำลุย261,346ดอลลาร์กับรวมเดสีแขวงเมื่อนแขวงหลวงน้ำทาอุดมไซหลวงพระบางกับแขวงบริคำไซสิงอาพิธียุรนามบทบันทึกกันนี้เบือนแตงเคลื่อนยัดดาตูดมง5 12,026ยัดดาหุ่งแฮมนิวโรดนครหลวงเวียงจันทร์สิงอาทานนางหน่วมคำจันทบุรีหัวหน้ากลุ่มสามัญศึกษากับทานเซนโดนร่อนกุนอำนวยการองค์การประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเมื่อกุนจุลน้ำบทบันทึกบรมนิน้องอากุนเตนติมากๆภาคส่วนกุฎรมเมื่อพิญานยะดังงานเดือกีท่านนางหนวมคำจันทบุรีหัวหน้ากลุ่มสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการกับกีฬาเปิ่นหมอกเหล่าอันแผนกศึกษาธิการกับกีฬาแขวงรำซีแขวงปริยอเวียกเมื่ออย่างลึกกับห้องการศึกษาธิการกับกีฬาเมืองกับโรงเรียนไม้อุ้นเพื่อสร้างเงินไขสิ่งเลอะอันคู่สอนดาสิ่งกุดโรมเจปรเนืองอุ่นดาสิ่งฝึกอบหมกับเมื่อเดืองเดือดละเนืองยอจอยเปิ่นเตาะยาดาห้องเฮียนดกสระเมื่อซึ่งโยกี้ก็เราอันเนืองสะการพัฒนาการศึกษาเปิ่มเมื่อหลึงภาระนาทีเดะปลามวยปลามวยเมื่อหดเมื่อสิ่งร่วมยอเดะจึมผักส่วนพลหดตาระยะกลาดยอเราอันหนึ่งรอดแนวจำเป็นเดเวียกงานกีตลอดระยะ11/12/15จรอ12/25กลาดยอเด็กโครงการระยะที่1กับที่2สามารถพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษจันมัธยมเบือนรอด811กุลเด็ก313โรงเรียนยะดา25เมืองปรมกับยอติดตามกับยูตูลกวดแยงการเรียนการสอนยะดา272โรงเรียนตัวเลขเบืองกีประเมินหลึงหมอกอันหนึ่งรอดจำนวนครูซึ่งเบือนรับการพัฒนาหุ่ยน้องเราอันหนึ่งรอดโอกาสเด็กนักเรียนมากบันกลซึ่งเบือนรับการเรียนการสอนซึ่งอาคุณภาพลึกเขื่อนมูดเดระยะที่กระเปะ12,026จรอ12,031โครงการจีซืบต่อพัฒนาครูสอนเมื่อระบบกับขยายขอบเขตยจรจันปฐมศึกษาเมื่อเดือสินตรานยาดาแขวงบริคำไซจากการพัฒนาครูมัธยมมวย149คนกับครูปฐมมวย110คนหอยเมื่อแขวงหลวงน้ำทาจิพัฒนาครูมัธยมมวย123คนเด็ก61โรงเรียนแขวงหลวงพระบางอาสิงไม้อุ่นครูมวย189คนกับแขวงอุดมไซอาสิงไม้อุ่น227คนตัวเลขเบื้องกี้ก็เราอันหนึ่งรอดจ้ะการพัฒนาครูประเมินเรื่องเลียดเลียดทอยหนองเมื่อวางหากทานระยะเรื่องเพื่อพัฒนากลหุ่นเมะการพัฒนาครูภาษาต่างประเทศหนองเมื่อสิงลุดพรซองวางนานการศึกษาตัวเมืองก่อเมืองเขตมกจงโครงจุเมื่อครูยาดักแขวงจะ
ซึ่งรับการพัฒนาลุจมอนนักเรียนยาดาเขตนี้จีอาโอกาสหนึ่งรอดเลาะหนึ่งกับโอกาสเมะเมะซึ่งเปื้อเมือนย่อเดนักเรียนยาดาตัวเมืองกี่ก็เมือนริเยื่อมเดการศึกษากล่าวย่อมากประเทศยาดาอาเซียนเบือนอันเลาะสำคัญต่อการพัฒนาคู่ภาษาอังกฤษย่อหนึ่งซะซึ่งสร้างคู่ซึ่งเลอะมวยกลสามารถสร้างนักเรียนซึ่งอาคุณภาพเปือนมากคุณกลดึงนี้ซึ่งยุรทืนยาดาคู่ง่อเมื่อซึ่งยุรทืนซึ่งคุ้มค่าเสมอสำหรับอนาคตเดซาดซึ่งสืบต่อโครงการรวมย่อเมือนกลุ่มสามัญศึกษากับเมื่อ ELICยาดาเดือกี้เปิ่มเมื่อลึงซึ่งลงนามเอกสารหรือซึ่งแต่งอบรมจุดจิ้มม้อนหอยนองเมื่อซึ่งรวมสร้างอนาคตอันซึ่งศึกษาลาวยอรมือคู่อาละเนื่องอาทักษะกับอาละตื่มหรือเยื่อมดาซึ่งสอนนักเรียนก่อนำริ่งเมื่อพลเมืองซึ่งอาคุณภาพข่าวจรอโลกสากลซึ่งตื่มหรือเยื่อมคุณภาพการศึกษาเริ่มดาสินตรานเดคุณภาพเดคูโยกี้ก่อเมือนบาดเก้าสำคัญซึ่งจีมอกออรการศึกษาเดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเก้าโยจรอมาตรฐานสากลซึ่งมั่นเดียงกับเจิ้งหึงเวลาอย่างเวลาดักรองรายการก็เลยจะรู้จุดแล้วอันเวลากลุ่มมอนเมื่อกนจัดรายการดามือซิกี้แสงมณีซิมอมครอสมปราดปูวงเมื่อมยังอันสร้างเรือเคลื่อนตะกันตะกเมื่ออันเบือนแนวกันนี้ซึมใหม่เลย

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
1: ภาคกระจายเสียงกองทัพประชาชนลาว
0: บริสุทธิ์ต่อชาติรับใช้ประชาชนอย่างสุดใจเติมขยายชาติแท้มูลเสื้อปฏิบัติสำเร็จทุกนาที
1: บริสุทธิ์ต่อชาติรับใช้ประชาชนอย่างสุดใจเสริมขยายชาติแท้มูลเสื้อปฏิบัติสำเร็จทุกนาที

0: ซาซูน้ำใจเพิงตนเองกุ้มตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองสบายดีทานผู้ฟังที่เข้าหลบเพื่อนสหายนายและพลทหารเพื่อนมิตรรายการที่หักแพงทุกๆทานพอฮอดเวลานาทีต้อนรับทานเข้าสู่รายการพากระจายเสียงกองทัพประชาชนลาวประจำวันพฤหัสบดีวันที่14เดือนพฤษภาคมปี2026สำหรับเดือนลาวก่อกงกับมือแฮม13คำเดือน6ลาวปีมะเมียพ.ศ.2569รับหน้าที่ดำเนินรายการสายแก้วลาสิมมาและอุไลวันสุมพลภักดีเซนเคยก็จะนำเสนอข่าวการเคลื่อนไหวเวียกงานด้านต่างๆภายในกำลังประกอบอาวุธให้ทานได้รับฟังถัดจากข่าวเสริญทานฟังบทที่ผ่านหัวข้อว่ากองพันใหญ่703สำเร็จภารกิจมอดไฟไหม้ลำปาอยู่เขตภูพนังและภูเขาควายต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียดสหายพลโทวงศรอินปันพิมพ์เลขาธิการศูนย์กลางพรรคห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองกองทัพพร้อมด้วยคณะได้ลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่กองบัญชาการทหารแขวงอุดมไซในวันที่7เดือนพฤษภาคมนี้โดยให้เกียรติต้อนรับอย่างอบอุ่นของสหายพลจตวาตุ้ยพรหมมีไซกรรมการประจำพรรคแขวงคณะพรรคกองบัญชาการหัวหน้าการเมืองกองบัญชาการทหารแขวงอุดมไซมีคณะพรรคคณะบัญชากองบัญชาการองค์การ5ห้องเข้าร่วมสหายพลจตวาตุ้ยพรหมมีไซได้รายงานโดยย่อสภาพการเคลื่อนไหวเวียกงานระยะผ่านมาซึ่งสามารถสร้างได้ผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นแมนของเขตเวียกงานเห็นให้สภาพมีความสงบได้หันเอาพนักงานลงก่อสร้างหักฐานการเมืองอย่างต่อเนื่องไปเคียงคู่กับการติดตามเก็บกำสภาพการหอบด้านต้านสกัดกั้นและแก้ไขบรรดาโน่แนงที่จะก่อให้เกิดความบ่สงบอย่างวองไวทันเวลาเห็นให้สภาพมีความสงบโดยพื้นฐานได้เอาใจใส่ปรับปรุงก่อสร้างกำลังประกอบอาวุธท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งนักแน่นศึกษาอบรมทางด้านการเมืองแนวคิดเห็นให้พนักงานหนักหบมีแนวคิดอุ่นเอียนทุนเทียงเสื่อมมั่นต่อการนำพักของพรรคเอาใจใส่ปฏิบัติแนวทางป้องกันชาติป้องกันความสงบอย่างตั้งหน้าจัดตั้งกำลังประจำการเตรียมพร้อมสู่หบเป็นปกติพร้อมกันนั้นก็ได้ปลุกระดมสุญูพนักงานหนักหบบรรดากรมกองทำการผลิตปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ตามท่าแหงบ่มซ่อนส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้เข้มแข็งสามารถแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ให้น้ำมือดีขึ้นโอกาสเดียวกันนี้ก็ได้ผ่านข้อตกลงของรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศว่าด้วยการอนุมัติให้นายทหารอยู่กองบัญชาการทหารแขวงอุดมไซภาคการเพื่อเกียมหับบำนาญอิงตามมาตรา33ของกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวกระทรวงป้องกันประเทศตกลงอนุมัติให้สหายพลจตวาค้ำเผยโสมพันธ์หัวหน้าการทหารกองบัญชาการทหารแขวงอุดมไซภาคการเพื่อเกียมหับบำนาญโอกาสนี้สหายพลโทวงศรอินปันพิมพ์ได้เฮียงห้องให้คณะพักคณะบรรษาแต่ละคันหันเอากำลังลงก่อสร้างหากฐานการเมืองพัฒนาสนบทหอบด้านสกัดกันทุกกลอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติของอิทธิกำลังปลปักทับมางนอแนงที่ก่อให้เกิดความบ่สงบเพื่อเห็นให้สภาพภายในขอบเขตกลมกองฮับพิซอบมีความสงบทางด้านการเมืองสังคมมีความเป็นระเบียบเหี่ยมห้อยยกสูงสติระวังตัวต่อกลอุบายของศัตรูเพิ่มทวีความฮับพิซอบต่อหน้าที่การเมืองของตนพร้อมเดียวกันนั้นก็ต้องเอาใจใส่ปรับปรุงแบบแผนวิธีเหตุเวียกของคณะพักคณะบัญชาแต่ละขั้นให้สอดคล้องเป็นเจ้าการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้พนักงานหนักหบมีคุณธาตุการเมืองนักแน่นมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติสืบต่อปกปักรักษาและเสริมขยายมูลเสื้ออันดีงามของกองทัพและสหายยังได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อสหายหัวหน้าการทหารที่กะเกียมผักการหับบำนานที่ได้สุมถูกสติปัญญาเหือแหงบหุอินหูเมื่อยประกอบส่วนอย่างใหญ่หลวงเข้าในภารกิจปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติก็คือการปรับปรุงก่อสร้างกลมกองให้มีความเข้มแข็งนักแน่นเหตุสำเร็จหน้าที่การเมืองอันมีเกียรติสง่าที่ผักหลัดและประชาชนมอบหมายให้พร้อมทั้งยกให้เห็นเกี่ยวกับนโยบายของผักหลัดก็คือกระทรวงป้องกันประเทศที่มีต่อพนักงานหนักหบดังนั้นเมื่อฮอดอายุเกษียณก็ต้องได้มีการปฏิบัตินโยบายให้ถูกต้องตามแนวทางและเฮียงห้องให้นายทหารที่พักพรหับเบี้ยบำนาญจงสืบต่อเป็นแบบอย่างศึกษาอบรมลูกหลานให้เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ
1: วันที่7พฤษภาคม2026นี้ห้องการเมืองกลมใหญ่เสนาธิการกองทัพได้จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือและพัฒนาสาวหนุ่มให้พนักงานที่ถูกผลกระทบจากพายุฝนหมักเห็บตกโดยการเป็นประธานของสหายพลตีศรีพรไซคำท้องเวิร์นห้องหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพมีสหายพลจตวาบัวคำสมวงศ์หัวหน้าห้องการเมืองกรมใหญ่เสนาธิการ มีคณะพักคณะบรรษาคณะนำสาวหนุ่มกรมกองหักฐานและสมาชิกกองทุนสาวหนุ่มที่ได้รับผลกระทบเข้าห่วมสหายพันโทสมจิตคุณวงศ์หัวหน้าแผนกสาวหนุ่มกรมใหญ่เสนาธิการกองทัพได้กล่าวว่าการมอบเงินช่วยเหลือให้สมาชิกกองทุนสาวหนุ่มที่ถูกผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติพายุหมอกเห็บตกในวันที่22มีนาที่ผ่านมานี่อยู่2ตัวเมืองคือเมืองสีโคตะบองและเมืองนาไซทองณขลุ่มิจันในนั้นพนักงานของกรมใหญ่ศรีนาธิการกองทัพได้รับผลกระทบมีจำนวน69สหายรวมเป็นเงินจำนวน 73 ล้าน 7 แสนกว่ากีบเงินจำนวนดังกล่าวได้มอบให้พนักงานที่ถูกผลกระทบเพื่อเป็นการแบ่งเบาบรรเทาทุกข์และเป็นการประกอบส่วนเข้าในการซ่อมแปลงที่อยู่อาศัยให้กลับมาสู่สภาพปกติโอกนิสหายพลตีศรีพรไซคำท้องเวินได้กล่าวแสดงความเห็นอกเห็นใจพร้อมทางเรียกร้องมายังพนักงานที่ถูกผลกระทบในครั้งนี้จงพร้อมกันสู่สนผ่านพาความยุ่งยากต่อเหตุการณ์ดังกล่าวให้ผ่านพ้นไปด้วยดี
0: โรงเรียนทฤษฎีการเมืองกองทัพได้จัดพิธีปิดสุดอมหมบำรุงเวียกงานนโยบายในกองทัพระบบ3เดือนสุดที่2ศุกร์ปี2025-2026ด้วยผลสำเร็จอันจบงามในวันที่8เดือนพฤษภาคมโดยการเป็นประธานของสหายพลตีแสงมณีวรคำมณีกรรมการคณะประจำภาคกระทรวงป้องกันประเทศห้องหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองกองทัพมีสหายพันเอกปริญญาเอกทิมสาวดวงจำปาหัวหน้าการเมืองโรงเรียนทฤษฎีการเมืองกองทัพมีคณะผู้ต่างหน้าจากกรมจะตั้งพักกรมพนักงานกรมนโยบายกรมโรงเรียนพร้อมด้วยครูอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมสหายพันเอกสุขอินทมูลหัวหน้าห้องอบรมก่อสร้างได้ผ่านบทรายงานผลสำเร็จของการฝึกอบรมซึ่งมีนักฝึกอบรมเข้าร่วมทั้งหมด30สหายที่มาจากกำลังหลวงและกำลังท้องถิ่นทั่วประเทศเนื่องในการเรียนการสอนแมนสุ่มใส่การยกสูงขีดความสามารถศีลธรรมปฏิวัติกำได้ทฤษฎีหลักการวิสาสะพอเวียกงานนโยบายเพื่อหันไปสู่การจะตั้งปฏิบัติตัวจริงให้มีความเป็นเอกภาพในทั่วกองทัพผ่านการฝึกอบรมทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตัวจริงสามารถตีราคาผลได้หับคือเกรด A 12สหายและเกรด B+ 18สหายโอกาสนี้สหายพลตีแสงมณีวรคำมณีได้แสดงความย่องเยาสมเซยต่อผลสำเร็จของสุดฝึกอบรมในครั้งนี้พร้อมทั้งเน้นหนักให้นักฝึกอบรมแต่ละสหายจงนำเอาบทเรียนที่ได้เรียนมาไปหมุนไส้เข้าในเวียกงานตัวจริงอยู่กรมกองของตนให้มีประสิทธิผลสูงหับประกันความถูกต้องตามแนวทางนโยบายของพรรคและกระทรวงป้องกันประเทศวางออกซึ่งเวียกงานนโยบายแม่นเวียกงานหนึ่งที่ละเอียดอ่อนและสำคัญยิ่งต่อการสร้างความสามัคคีภายในและการก่อสร้างกองทัพให้เข้มแข็งดังนั้นภายหลังกับคืนกลมกองต้องหิมห้อนพันขยายบทเฮียนเหล่านี้ให้กลายเป็นมากผลตัวจริงเพื่อสร้างกำลังแห่งเข้าในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติบางตอนสหายกาวา
2: ภาพการเรียนนี้แม่นการจะนำเอาบทเฮียนการทุกข์ผมไปมูลไส้อยู่กับกองทัพโดยเฉพาะในการนำไส้ในการปฏิบัติแนวทางเป็นนโยบายให้มันถูกต้องต่อกับพนักงานต่อกับระบบอยู่ในกองทัพ
1: กองประชุมพบปะปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการจัดสรรจราจรพาหนะคมนาคมและ

0: ุงของหัวหน้าคณะคุ้มครองเขตเศรษฐกิจจุฬาและภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมในกองประชุมสองฝ่ายได้ผัดเปลี่ยนกันรายงานเกี่ยวกับการจัดสรรจราจรพาหนะคมนาคมและการเข้าออกของพลเมืองผ่านด่านสากลดากตะออกหาน้ำย่างและได้ลงนามบทบันทึกเฮ็ดเวียกระหว่างคณะเฮ็ดเวียกนครดานังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและคณะเฮ็ดเวียกแขวงเซกงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งเนื้อในบทบันทึกได้ระบุว่าจุดประสงค์ของการเฮ็ดเวียกในครั้งนี้ก็เพื่อแลกเปลี่ยนปรึกษาหารือและเอกภาพบรรดาทิศทางที่เกี่ยวข้องถึงระเบียบการคมนาคมพาหนะการเก็บภาษีสินค้าการเข้าออกสำหรับพลเมืองและพาหนะผ่านด่านสากลน้ำย่างดากตะออกในระยะฝ่ายนครดานังจะตั้งการลงทุนเปิดกว้างยกสูงทางแห่งชาติ14ดีแต่เส้นทางโฮจิมินห์เบนยังหาด่านสากลน้ำย่างแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องถึงเวียกลงทุนยกสูงเปิดกว้างทางแห่งชาติ14ดีและเสนอฝ่ายแขวงเซกงคนคัวเสนอลงทุนเปิดกว้างยกสูงทางแห่งชาติ16ปีแต่ด่านดักตะออกหาเทศบาลแขวงเซกงการคุ้มครองของการจราจรจะบ่รบกวนขนส่งสินค้าผ่านด่านในตลอดระยะการดำเนินงานก่อสร้างในพื้นที่เวียกงานก่อสร้างต้องเฮ็ดทางเว้นให้รถไปได้เบื้องเดียวเพื่อสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรเฮ็ดเวียกงานการจัดสรรและคุ้มครองพาหนะต้องให้เหมาะสมกับรูปการจัดตั้งปฏิบัติดำเนินการก่อสร้างที่ได้กำหนดไว้และตามสภาพการตัวจริงอยู่ใต้แดนบนพื้นฐานความเคารพเสมอภาพและสามัคคีมิตรภาพสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องและพร้อมทั้งเห็นดีเป็นเอกภาพบรรดาเนื้อในคือแขวงเซกงเห็นดีประสานสมทบอย่างแน่นแฟนกับนครดานังในเวียกงานจะตั้งปฏิบัติบรรดาทิศทางเพื่อเป็นระเบียบการคมนาคมผ่านด่านสากลดักตะออกน้ำย่างเพื่อสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้แก่การก่อสร้างและยกระดับทางแห่งชาติ14ดีจากด่านซ้ายแดนน้ำย่างไปหาทางหลวงโฮจิมินห์เบนยังในระยะปี2006หาปี2007เพื่อหับประกันการเคลื่อนย้ายสินค้านำเข้าส่งออกขนเข้าออกเมืองผ่านด่านซ้ายแดนได้เป็นปกติพร้อมนี้สองฝ่ายได้เห็นดีเป็นเอกภาพมอบให้คณะคุ้มครองด่านสากลน้ำย่างเป็นผู้นำพาพร้อมกับค่ายซ้ายแดนด่านกองภาษีด่านซ้ายแดนสากลน้ำย่างและองค์การอื่นๆในเขตด่านสากลน้ำย่างเพื่อประสานงานกับคณะคุ้มครองด่านสากลดักตะออกโดยประสานกับตำรวจไซด์แดนภาษีด่านสากลดักตะออกและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องอยู่ด่านสากลดักตะออกเพื่อตกลงเกี่ยวกับการจัดการคมนาคมซึ่งทั้งสองฝ่ายเป็นเอกภาพแบ่งผู้รับผิดชอบประสานงานและแก้ไขสนองข้อมูลต่างๆอย่างละเอียดชัดเจน
1: วันที่8เดือนพฤษภาคมนี้กรรมบาลกระทรวงป้องกันประเทศได้จัดตั้งปาฐกถาวันกรรมกรสากลครบรอบ140ปีภายใต้การเป็นประธานและปาฐกถาของสหายพลตรีเดือนสวรรค์สายพิมพ์คำปทุมกรรมการคณะผักกระทรวงป้องกันประเทศห้องหัวหน้ากลุ่มใหญ่การเมืองกองทัพมีสหายพันเอกสุวรรณีดวงประเสริฐคณะบริหารงานศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวหัวหน้าห้องการกรรมบาลกองทัพมีบรรดาสหายคณะผักคณะบรรษาต่างหน้าห้องการเมือง4กลุ่มใหญ่ห้องว่าการกระทรวงห้องการสาพันธ์แม่ยิงห้องการสาวนุ่มกองทัพบรรดาแผนกกรรมบาลสองกลุ่มใหญ่สาพันธ์กรรมบาลห้าฐานและสมาชิกกรรมบาลจากบรรดาบริษัทรัฐวิสาหกิจหงจักโรงงานหงจักโรงงานเขตใจกลางอ้อมข้างกระทรวงป้องกันประเทศเข้าห่วมสหายพ้นตีเดือนสวรรค์สายพิมพ์คำปทุมได้ยกให้เห็นถึงการกำเนิดเติบใหญ่ขยายตัวของส่วนสั้นกรรมกรและประวัติศาสตร์ของขบวนการกรรมกรสากลในแต่ละระยะซึ่งวันกรรมกรสากลเป็นวันที่มีความหมายทางประวัติศาสตร์อันใหญ่หลวงของส่วนสั้นกรรมกรอยู่ในโลกแม้นการระลึกถึงการต่อสู้อย่างพลาดหารของกรรมกรอยู่เมืองชิคาโกสหรัฐอเมริกาในปี1886ในสมัยนั้นผู้องแห่งงานถูกกดขี่ขุนเหตุอย่างนักนวงต้องเหตุเวียกมือหนึ่ง14หา15ชั่วโมงการออกแห่งงานสุดที่ลำบากและมีความเสี่ยงสูงต่อชีวิตเนื่องจากระบบป้องกันภัยจากเครื่องจักรในเวลานั้นยังบ่ทันมีบวกกับพวกนายทุนพัดเพิ่มทวีการบังคับคมเหงให้กรรมกรออกแรงงานโดยบ่มีการพักผ่อนค่าแรงงานผัดถึกการป้องกันความปลอดภัยแรงงานบ่มีสวัสดิการสังคมบ่เอาใจใส่กรรมกรจึงได้ลุกขึ้นเรียกร้องให้เพิ่มค่าแรงงานลดพรสมองเหตุเวียกและรับประกันสิทธิ พื้นฐานของตนซึ่งการลุกฮึกขึ้นต่อสู้เพื่อทวงเอาระบอบเฮ็ดเวียก8ชั่วโมง

0: อมือ8ชั่วโมงเฮ็ดเวียก8ชั่วโมงพักผ่อนและ8ชั่วโมงต้องหำเหียนได้เป็นบาดกล่าวขยายตัวไปสู่ไสยศาสตร์เป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อสู้ที่สำคัญของชนชั้นกรรมกรและผู้ออกแรงงานในทั่วโลกเพื่อเฮียงห้องความเป็นธรรมสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมเกียรติศักดิ์ศรีความมั่นคงและความยุติธรรมจึงกลายเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์และได้กำหนดเอาวันที่1เดือนพฤษภาคมปี1886เป็นวันกรรมกรสากลนับแต่นั้นมาการปาฐกถาในครั้งนี้เพื่อเป็นการโฆษณาและศึกษาอบรมให้แก่สมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรและสาวผู้ออกแรงงานบรรดาเผ่าได้หำหู้และเข้าใจถึงมูลเสื้อธาตุแท้ประวัติความเป็นมาของวันกรรมกรผลงานการเคลื่อนไหวของกรรมกรลาวในภารกิจปฏิบัติต่อสู่ปลดปล่อยชาติก็คือการปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติการเติบใหญ่ขยายตัวของชนชั้นกรรมกรทั่วโลกสร้างขบวนการต่างๆให้ฟื้นฟื้นหำหู้และเข้าใจเสื่อมซึมอย่างลึกซึ้งต่อมูลเสื้อประวัติศาสตร์ที่สำคัญของโลกนอกนี้ในพิธียังได้จัดกิจกรรมถามตอบความรู้รอบตัวเติมอีก
1: ในต้นเดือนพฤษภาคม2006กองบัญชาการทหารแขวงลงน้ำท้าได้ประกาศการเลื่อนสั้นให้นายทหารโดยการเป็นประธานของสหายพลจตวาหุ่มพันแก้ววังราชกรรมการประจำพรรคแขวงเลขาพรรคหัวหน้าการเมืองกองบัญชาการทหารแขวงลงน้ำท้ามีคณะพักกองบัญชาการคณะห้องคณะพักคณะบัญชาแต่ละกรมกองตลอดฮอดนายทหารที่ได้รับการเลื่อนสั้นใหม่เข้าร่วมสหายพันโทสมปองเจือหลวงคำมีหัวหน้าแผนกพนักงานห้องการเมืองกองบัญชาการทหารแขวงลูกน้ำท้าได้ผ่านข้อตกลงของกระทรวงป้องกันประเทศว่าด้วยการเลื่อนสั้นให้นายทหารอยู่กองบัญชาการทหารแขวงลูกน้ำท้าอิงตามกฎหมายนายทหารกองทัพประชาชนลาวฉบับปะปุ๋งภาคที่2หมวดที่3มาตรา2และมาตรา3ว่าด้วยการเลื่อนสั้นนายทหารอิงตามการค้นคว้านำเสนอของกรมใหญ่การเมืองกองทัพกระทรวงป้องกันประเทศตกลงเลื่อนสั้นห้อยเอกขึ้นพันตีจำนวน33สหายสั้นห้อยโทขึ้นสั้นห้อยเอกจำนวน65สหายห้อยตีขึ้นสั้นห้อยโทจำนวน32สหายว่าที่ขึ้นห้อยตี69สหายจากสั้นพันโทขึ้นกินเงินพันเอก14สหายท้ายพิธีสหายพลจตวาหุ่มพันแก้ววังราชได้เน้นนักให้ผู้ที่ได้รับการเลื่อนสั้นใหม่จงพร้อมกันค้นคว้าเสื่อมซึมกำแนนแนวทางแผนนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐบรรดามติคำสั่งต่างๆของพรรครัฐและหน้าที่การเมืองของกรมกองอย่างลึกซึ้งเอาใจใส่เหตุเวียกงานศึกษาอบรมการเมืองนำพาแนวคิดติดพันกับขบวนการเวียกงานตัวจริงสืบต่อยกสูงความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองที่ได้รับมอบหมายเพิ่มทวีความสามัคคีอยู่ภายในให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนาติดพันกับการปรับปรุงแบบแผนนำพาวิธีเฮ็ดเวียกให้สอดคล้องมีวิทยาศาสตร์ตั้งหน้าประกอบส่วนเข้าในการปรับปรุงก่อสร้างกรมกองให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งอย่างบ่หยุดยั้ง
0: วิทยาคารเทคนิคการทหารเปิดกองประชุมการก้าเกียมสอบเสียงจบสั้นและป้องกันบทโครงการจบสั้นศกปี2025-2026ในวันที่7เดือนพฤษภาคมโดยภายใต้การเป็นประธานของสหายพลจตวาปริญญาเอกฟองสมุทรพลธิราชอำนวยการหัวหน้าการทหารวิทยาคารเทคนิคการทหารมีคณะพักคณะอำนวยการกรมที่เกี่ยวข้องพนักงานครูอาจารย์แผนกการเข้าร่วมสหายพันเอกสุดใจลือไซสมบัติห้องอำนวยการหัวหน้าห้องอบรมวิทยาคารเทคนิคการทหารได้ผ่านบทรายงานย่อการก้าเกียมสอบเสียงจบสั้นและป้องกันบทโครงการจบสั้นให้แก่นักศึกษาทั้ง3แขนงการในนี้มีนักศึกษาปริญญาตรีเทคนิคยุทโธและเทคนิครถโอโต้มี34สหายนักศึกษาปริญญาตรีต่อเนื่องเทคนิครถโอโต้20สหายนักศึกษาชั้นสูงต่อเนื่องเทคนิคยุทโธ24สหายนักศึกษาเทคนิคยุทโธระบบชั้นกลาง19สหายนักศึกษาเทคนิครถโอโต้ระบบชั้นกลางสาวสหายและนักศึกษาเทคนิครถตังยานก19สหายนักศึกษาทั้งหมดที่จะจบในศกปี2025-2026จำนวน136สหายผ่านการอบรมก่อสร้างได้จัดตั้งปฏิบัติการเฮียนการสอนตามหลักสูตรก่อสร้างนายทหารวิชาซัพพอร์ตเทคนิคยุทโธเทคนิครถโอโต้และรถตังยานก่อบรรลุตามจุดประสงค์คาดหมายที่วางไว้ นักเฮียนแต่ละสหายได้เสียงจบสั้นวีซ่าลงภาคและเหตุกิจกรรมต่างๆที่ได้กำหนดในหลักสูตรอย่างครบถ้วนและกำหนดเวลาสอบเสียงระบบสั้นกลางป้องกันบทวิทยานิพนธ์จบสั้นระบบสั้นสูงและระบบปริญญาตรีเริ่มแต่วันที่19หาวันที่29พฤษภาคม2026นี้ในกองประชุมดังกล่าวแต่ละภาคส่วนก็ได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นประกอบคำคิดคำเห็นอย่างกงไปกงมาเพื่อเป็นบอนอิงให้แก่การสอบเสียงดำเนินไปด้วยความเป็นระเบียบเหี่ยมห้อยและสำเร็จตามแผนการขณะนี้ทานกำลังให้เกียรติติดตามหับฟังรายการภาคกระจายเสียงกองทัพประสาทลาวของพวกเขาอยู่ต่อไปเซิญทานฟังบทที่ผ่านหัวข้อว่ากองพันใหญ่703สำเร็จภารกิจมอดไฟใหม่ลำปาอยู่เขตภูพนังและภูเขาควายทานผู้ฟังที่เคารพในระหว่างวันที่13หาวันที่18เมษายน2026ที่ผ่านมาประเทศของพวกเฮาได้ประเสริญกับสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวอย่างต่อเนื่องเหตุให้เกิดมีเหตุการณ์ไฟไหม้ลำปาในหลายจุดโดยเฉพาะแมนยูเขตป่าสงวนแห่งชาติภูพนังเมืองสังทองและเขตภูเขาควายเมืองปากงืมนครหลวงเวียงจันทน์ต่อกับสภาพการดังกล่าวกองพันใหญ่703ได้หับคำสั่งด่วนจากขันเทิงให้จัดตั้งกำลังการบินออกไปสกัดกั้นและมอดไฟไหม้ลามป่าอย่างหีบด่วนโอกาสนี้นักข่าววิทยุกระจายเสียงกองทัพพงเฮาได้สัมภาษณ์สหายพันโทภูธรพันธวิไลหัวหน้าเสนาธิการกองพันใหญ่703ทั้งเป็นคณาบิสอบซีนำวิสาการบินกอบกู้และต้านภัยพิบัติให้ฮู้ว่าภายหลังได้หับคำสั่งคณะพักคณะบรรษากองพันใหญ่703ได้ถือเป็นเวียกงานจุดสุมที่หีบด่วนที่สุดได้หีบห้อนก้าเกียมความพร้อมหอบด้านโดยสะพอแมนด้านบุคลากรที่มีประสบการณ์และวิสาการสะพอด้านจำนวนสหกสหายในนั้นประกอบมีนักบินผู้สำนานงานสร้างเครื่องบรรษาการบินผู้หับประกันและบรรษาถังนำมีทีมงานแพทย์หมอหน่วยงานสื่อสารและภาคส่วนหับประกันทั้งนาดินในด้านพาหนะเทคนิคได้นำไซเฮือบินขึ้นซื้อมี17จำนวน2ลำพร้อมด้วยอุปกรณ์พิเศษคือถังนำขนาด2,000ลิตรจำนวน2สุดเพื่อปฏิบัติการโจมตีกองไฟจากทางอากาศก่อนจะเข้าสู่การปฏิบัติงานตัวจริงทีมงานวิศวการได้มีการวาง
2: ไซ www.lnr.org.la หรือว่า .la บนไหนมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะสามารถรับชมได้รับฟังได้ทั่วโลกและยังอีก2ทางนึงท่านผู้ฟังวิทยุมีภาพเนาะวิทยุมีภาพจะเห็นบรรยากาศที่ไล่สดในปัจจุบันนี้ก็คือลาวเนชั่นแนลเรดิโอ Facebook ทางเพจ Facebook ของวิทยุแห่งชาติลาวเป็นวิทยุแห่งมีภาพเนาะจะเห็นผู้ดำเนินรายการกำลังนั่งเว้านำว่าให้มีรายการได้รับชมเนาะในปัจจุบันนี้ผ่านมากับหลายคนก็โอ้บ่เห็นหน้าเห็นตาแต่ว่าระยะนี้พวกเฮามีการปรับเปลี่ยนมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงเพื่อว่าให้แท้เหมาะกับสภาพเงื่อนไขตัวจริงหันเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลเนาะเฮ็ดให้วิทยุมีภาพเห็นใบหน้าใบตาผู้ดำเนินรายการหลายคนก็สิเข้าใจว่าโอ้เดชอรุณนี่เป็นใบหน้าใบตานั่นใดเด้นะจินตนาการไปแต่ว่ามาปัจจุบันนี่ก็เห็นแล้วเนาะเห็นแล้วเนาะหน้าตาเดชอรุณก็ว่าเป็นนั่นใดเนาะฉะนั้นก่อนเข้ารายการนี่ก็ทักทายสบายดีมีรายการทุกคันทุกคนเนาะที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าในตอนเช้าๆก็จังซี่ก็มีอากาศที่ว่าดีพอสมควรเด้เมื่อวานเมื่อก่อนนี่ก็ถือว่าฝนนี่ตกฝนนี่ตกแห้งอยู่นครหลวงวิจันทน์ก็ได้ถึงว่าจะพบปัญหาสภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะปรากฏการณ์เอลนีโญเนาะทั้งกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์เพิ่นได้แจ้งมาแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็มีฝนตกมาอยู่นครหลวงวิจันทน์ก็ได้เนาะในเมื่อก่อนนี้แหละถือว่าลมแห้งพอสมควรเลยอยู่นครหลวงวิจันทน์ทั้งฟ้าทั้งลมทั้งฝนวันสัสตกแห้งเฮ็ดให้ต้นไม้ใบหญ้าอะไรที่กำลังเหี่ยวแห้งวันสัสกลับมาสื่นบานอีกเช่นเก่าเช่นเคยเนาะแล้วก็ดินดอนต้นหญ้าที่ว่ากำลังไถหุดไปโดยเฉพาะดินให้ดินนาที่ประชาชนมีการไถนาหุดไปเพื่อว่าก้าเกี่ยมเฮ็ดนาปีก็ได้น้ำมีน้ำในสืบต่อเฮ็ดนาวันสัสและเคียงคู่กับนั้นผลดีก็จะตามมามีผลดีแล้วก็ยังมีผลที่ว่าข้างเคียงตามมาเติมอีกเนื่องจากว่าสภาพนั้นลมแห้งหลายเนาะในเมื่อวานนี้อยู่นครหลวงวิจันทน์ก็คือพวกเขาเห็นน้ำกันเฮ็ดให้เฮือนซ่านบ้านซองบางคนนี่หักเพต้นไม้ล่มบ่ซั่นซะมันแห้งหลายเด้เนาะ บางบ้นบางที่ก็เกิดมีเสาไฟฟ้าหักมีสายไฟขาดซั่นเด้อือแล้วก็มีอยู่ให้แห้งไปกว่านั้นอยู่ต่อหน้าของแฮมราชวงศ์ซั่นเด้อ่าเห็นบ่อยู่ต่อหน้าแฮมราชวงศ์พลาซ่าหั่นน่ะตึกใหญ่ๆสูงๆเกิดมีอัคคีภัยโอ้เห็นให้สร้างผลกระทบต่อชีวิตอินทรีย์ของประชาชนที่ว่าโดยเฉพาะแม่นผู้ที่เป็นเจ้าของนั่นแหละจังได๋ทางรายการของเฮาก็ขอแสดงความเสียใจนําในที่ว่าต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็บ่อยากให้มันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าตามเบื้องต้นนี่การคาดคะเนคือว่าอ่านมาจากกระแสไฟฟ้าการเกิดมาจากกระแสไฟฟ้าเนาะเนื่องจากว่ามีฟ้าห้องฟ้าผ่าหลายเลยในมื้อนั้นฉะนั้นก็ขอให้ทุกๆคนระมัดระวังเนาะเอ้ามื้อนี้เดี๋ยวอรุณก็มีข่าวมาต้นมาฝากมาว่ามาว่ามาโอ้มารวมให้มีรายการได้ครับฟังอีกเช่นเก่าเช่นเคยเนาะ30นาทีก็มีข่าวจากเกิดขึ้นอยู่ทางอนาคตลมิจันทร์แน่แล้วก็เกิดขึ้นอยู่ทางต่างแขวงแน่เนาะสลับสับเปลี่ยนเริ่มต้นข่าวทวิตนี่แม่นการประกาศกงจักการจัดตั้งภายในสพส.เนาะตอนบ่ายในวันที่12พฤษภาคมนี้คณะบริหารงานพรรคสภาแห่งชาติหรือว่าสพส.ได้จัดกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมการจัดตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่22ของพรรคประกาศกงจักการจัดตั้งพนักงานหับอุดหนุนบำนาญและก็ประกาศการแต่งตั้งตำแหน่งบริหารอยู่ภายในสภาแห่งชาติโดยการเป็นประธานของสหายไสยสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคสภาแห่งชาติมีบรรดาสหายในคณะบริหารงานพรรคคณะพรรคฐานคณะหน่วยพรรคหักฐานคณะหน่วยพรรคสมาชิกพรรคและพนักงานรัฐกรภายในสภาแห่งชาติเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงในกองประชุมนี้สหายนางสุนทรสัญญาจักรเลขาธิการส่วนกลางพรรครองเลขาคณะบริหารงานพรรคสภาแห่งชาติได้ผ่านคำสั่งของคณะเลขาธิการส่วนกลางพรรคว่าด้วยการจัดตั้งเสื่อมซึมและผันขยายมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคฉบับเลขที่02ทับคลสพลงวันที่30มกราคม2026เผยแพร่โครงการการเมืองฉบับเลขที่3นอกของพรรคสหายวิไลวงศ์วุฒิดาคำกรรมการส่วนกลางพรรครองประธานสภาแห่งชาติได้เผยแพร่บทรายงานการเมืองของพรรคและกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10สหายบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์กรรมการส่วนกลางพรรคหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติก็ได้เผยแพร่กฎระเบียบของพรรคสมัยที่12หลังจากนั้นกองประชุมได้รับฟังการผ่านมติตกลงให้พนักงานการนำขั้นสูงและขั้นกรมนี่รับอุดหนุนบำนาญเนาะมติรับห้องของจักของสภาแห่งชาติซึ่งประกอบมีสากลม57แผนกมติแต่งตั้งยกย้ายพนักงานขั้นกรมพร้อมทางจัดพิธีมอบหับมติตกลงให้พนักงานหับอุดหนุนบำนาญและกับมติแต่งตั้งยกย้ายพนักงานขั้นกรมในตอนท้ายนี้สหายไสยสมพรพรหมวิหารก็ได้มีคำเห็นโอล้มแสดงความย่องยอสมเชยและกติราคาสูงต่อผู้ที่มีได้หับนโยบายพรรคการหับอุดหนุนบำนาญในครั้งนี้ซึ่งมี30คนที่ล้วนแต่มีผลงานหลายด้านและก็ได้อุทิศสติปัญญาความรู้ความสามารถมีความเป็นแบบอย่างมีน้ำใจเสียสละและมีความรับผิดชอบสูงต่อหน้าที่การเมืองประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในเวียกงานของสภาแห่งชาติก็คือการเฮ็ดล่อนหน้าที่อันมีเกียรติของตนตลอดระยะที่ผ่านมาสำหรับหัวหน้ากลุ่มห้องหัวหน้ากลุ่มที่ได้มีการสับเปลี่ยนอยู่ภายในสภาแห่งชาตินั้นก็จะเป็นโอกาสดีที่ได้จะได้ทดสอบพฤติกรรมตัวจริงอย่างรอบด้านให้มีความสำนานในหลายเวียกงานเป็นการสร้างทันแถวพนักงานให้สมบูรณ์ให้สมคู่กับหน้าที่การเมืองที่ได้รับการมอบหมายเพื่อเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานต่างๆมีเสถียรภาพมีการเคลื่อนไหวอย่างตั้งหน้าและก็มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงขึ้นกว่าเก่าและปัญหาหีบด่วนแม่นแต่ละกรรมาธิการนี้ของห้องว่าการสภาแห่งชาติจะต้องได้เอาใจใส่ปรับปรุงกลไกเวียกงานก็คือปรับปรุงการจัดตั้งการเคลื่อนไหวของตนเองให้มีความสอดคล้องเท็จเหมาะกับสภาพเงื่อนไขตัวจริงให้ถูกเป้าหมายอันนี้ก็เป็นข่าวทับอิดที่ได้นำเสนอมาต่อที่ข้อมูลข่าวสารต่อไปเนาะข่าวนี้เกิดขึ้นในวันที่12พฤษภาคมนี้กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านอานาท่านทองสฤทธิ์มังโนเมฆรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้ให้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านคริสเตียนเอโดหัวหน้าฝ่ายการศึกษาของเขตอาซีตะวันออกและอาซีแปซิฟิกธนาคารโลกโดยมีหัวหน้าห้องการหัวหน้ากรม พร้อมด้วยธนาคารโลกและภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่เข้าร่วมในพิธีทั้ง2ฝ่ายได้ร่วมกันตีราคาผลสำเร็จของโครงการร่วมมือสากลเพื่อการศึกษาระยะที่3ซึ่งมีมูลค่าช่วยเหลือหลายกว่า 46.9 ล้านดอลลาร์ผลงานที่พ้นเด่นนี่ในระยะผ่านมานี่มีการปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างโดยการปลูกสร้างห้องเรียนกลุ่มพัฒนาเด็กในชุมชนได้เข้าถึงได้ถึง172แห่งใน10แขวงเป้าหมายยกระดับทักษะการสอนครูฝึกและครูสอนชั้นประถมอนุบาลในหลายห้อยโรงเรียนรวมทั้งการส่งเสริมอาหารเที่ยงอยู่ในโรงเรียนเนาะเพื่อสร้างความผู้เข้าใจและก็สร้างเพื่อว่าเฮ็ดให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงและก็มีความพร้อมทางด้านโภชนาการและก็มีโครงการอื่นๆเติมอีกเนาะทางท้องสลิดมังนอเมฆนี่ก็ได้แสดงความขอบใจและก็ตีราคาสูงต่อการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากธนาคารโลกซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสุกยู่การจัดปฏิรูปการศึกษาอยู่แล้วให้มีคุณภาพดีพร้อมเดียวกันนั้นท่านยังได้แนะนำให้บรรดาข้าราชการที่เกี่ยวข้องเอาใจใส่แก้ไขสิ่งท้าทายในด้านการประสานงานและการบริหารงบประมาณเพื่อให้การจัดตั้งปฏิบัติบรรณาโครงการบรรลุตามคาดหมายที่วางไว้ในโอกาสเดียวกันนี้ท่านคริสเตียนเอโดก็ได้แสดงความชมเชยต่อความมุ่งมั่นของรัฐบาลลาวและยืนยันว่าธนาคารโลกจะเป็นคู่ร่วมมือทางด้านวิชาการและงบประมาณเพื่อพร้อมกันสร้างพื้นฐานการศึกษาที่เข้มแข็งให้เด็กน้อยและเยาวชนในอนาคตอันนี้ก็ถือว่าเป็นคิดหมายสำคัญนอท่านผู้ฟังเป็นคิดหมายสำคัญในการหัดแน่นการร่วมมือระหว่างลาวและธนาคารโลกเพื่อว่าอย่างเพื่อว่าความมุ่งมั่นไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนาะที่มีคุณภาพและก็แก้ไขปัญหาการขาดเรียนการเรียนรู้ของเด็กให้มีผลสำเร็จในระดับที่สูงขึ้นตอบสนองในสภาพเงื่อนไขใหม่ในปัจจุบันนี้ถือว่าถ้าพัฒนาจะพัฒนาอันใดก็ต้องพัฒนาบุคลากรนี่ก่อนต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก่อนเนาะแต่ว่าจะพัฒนาเวียกงานใดคงเครียดใดก็แล้วแต่ประเทศชาติจะมีการพัฒนาสิ่งสำคัญก่อนอื่นเมื่อต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก่อนถ้าทรัพยากรมนุษย์มีความรู้ความสามารถแล้วแน่นอนเวียกงานก็จะไปประเทศชาติก็จะมีการพัฒนาหลายขึ้นเนาะมาต่อที่ข่าวคอสพเนาะหรือว่าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคนี้ผ่านทางรายงานการเมืองและก็แผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาอบรมคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคนี้ได้จัดกล่องประชุมประกอบความเห็นต่อห่างรายงานการเมืองห่างแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาอบรมห่างวุฒิสำรวจการนำพารวมและทาบทามบุคลากรที่จะสมัครเข้าเป็นคณะบริหารพรรคเนาะคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคสมัยที่6รอบที่2ได้จัดขึ้นในวันที่13พฤษภาคมนี้อยู่ห้องประชุมของคอสพหรือว่าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคโดยการเป็นประธานของสหายคำพันธ์เผยยวงกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคมีคณะประจำพรรคกรรมการในคณะพรรคมีเลขาหัวเลขาหน่วยพรรคหักฐานเลขาหัวเลขาหน่วยพรรคและสมาชิกพรรคเข้าร่วมก่อนประชุมได้รับฟังการผ่านทางบทรายงานการเมืองของคณะบริหารพรรคคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคสมัยที่5ที่เสนอโดยสหายคำมนจันทจิตกรรมการสมรองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาพ้องหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรครับฟังการผ่านทางแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาอบรมของคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคที่เสนอโดยสหายค้ำกองธรรมเทวาคณะพรรคหัวหน้ากรมอบรมรับฟังการผ่านบทสำรวจการนำพาของคณะบริหารพรรคคอสพสมัยที่5ที่เสนอโดยสหายวันศรีกัวมั่วกรรมการศูนย์กลางพรรคพ้องหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคจากนั้นบรรดาผู้เข้าร่วมได้พร้อมการประกอบความเห็นใส่ห่างรายงานดังกล่าวให้มีเนื้อในครบถ้วนชัดเจนและลึกซึ้งกองประชุมยังได้ผ่านมาตรฐานเงื่อนไขของผู้สมัครเลือกตั้งเข้าเป็นคณะบริหารพรรคและคณะประจำพรรคเลขาหองเลขาคณะพรรคประธานหองประธานกฎการและดำเนินการปอนบัตรทาบทามคณะประจำพรรคเลขาหองเลขาและประธานหองประธานกฎการในโอกาสดังกล่าวนี้สหายคำพันธ์เผยยวงก็ได้มีคำเห็นซี่น้ำให้บรรดาผู้เข้าร่วมเอาใจใส่ประกอบความเห็นอย่างกวงไปกวงมาต่อห่างบทรายงานการเมืองของคณะบริหารงานพรรคคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคสมัยที่5แผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาอบรมของคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรค และบทสำรวจการนำพาของคณะบริงานพรรคกสพสมัยที่5โดยเฉพาะต่อเนื่องในสาเหตุจุดดีจุดอ่อนทิศทางเปลี่ยนการบรรดาวิทยาการชดสุมบรรดาห้างรายงานดังกล่าวนี้ให้มีเนื้อในครบถ้วนเลือกเสื่องและกระสมบูรณ์ขึ้นกว่าเก่าอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระเกียมท่าทามคณะบริงานพรรคอาการบรรดาคณะประจำอยู่ในคณะโฆษณาอุ้มหุ้มศูนย์กลางพรรคที่ซึ่งว่าจะกล้าเกี่ยมให้เกี่ยวกับสมใหญ่ครั้งที่6ที่จะไขขึ้นในอีกบุคคลเท่าใดข้างหน้านี้เนาะอยู่คณะโฆษณาอุ้มหุ้มศูนย์กลางพรรคมาต่อที่ข่าวเกิดขึ้นนี่เป็นในวันที่12พฤษภาเนาะกองประชุมเปิดกว้างครบคณะบริงานพรรคแขวงข้ามวลครั้งที่3สมัยที่11จัดขึ้นในวันที่12พฤษภานี้อยู่ห้องว่าการแขวงภายใต้การเป็นประธานของสหายไซสนะโคตรภูธรกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงขมวนมีบรรดาสหายคณะบริงานพรรคแขวงและหัวหน้าแผนกขั้นแขวงนี่เข้าร่วมในโอกาสนี้สหายไซสนะโคตรภูธรก็ได้มีคำเห็นว่ากองประชุมครั้งนี้ได้เปิดขึ้นหรือว่าไขขึ้นในบรรยากาศทั่วแขวงกำลังสุ่มใส่การจะตั้งเสื่อมซึมและจะตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคก็คือมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของแขวงและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงซึ่งกองประชุมจะได้รับฟังและการค้นคว้าประกอบความเห็นใส่บรรดาเอกสารสำคัญบ่แม่นจะได้เนาะก็ได้รับฟังเด้กองประชุมนี้ได้รับฟังและก็ค้นคว้าประกอบความเห็นใส่บรรดาเอกสารสำคัญคือการรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมงบประมาณแห่งรัฐ3เดือนต้นปี2026และกติกาเปลี่ยนการในตัวหน้ารับฟังการรายงานเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบรอบด้านทั่วแขวงและมาตรการแก้ไขบรรดาปัญหาปรากฏการย่อท่ออยู่ภายในสังคมพร้อมเดียวกันนี้ได้รับฟังการรายงานเวียกงานกวดกาภาครัฐ2025และแผนดำเนินงานปี2026รวมทั้งการผ่านข้อกำหนดว่าด้วยแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและก็การพัวพันระหว่างเลขาคณะบริงานภาคแขวงกับประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเพื่อหาประกันให้การดำเนินกองประชุมบรรลุตามจุดประสงค์ที่วางไว้สหายไซสนะโคตรภูธรก็ได้เรียกร้องให้บรรดาภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมนี้จนได้พร้อมกันเสิร์ชสู่ความรับผิดชอบของตนสุ่มทุกสติปัญญาเข้าในการค้นคว้าประกอบความเห็นเนาะเพื่อว่าเฮ็ดแนวใดยังมีภาวะวิสัยแหละเฮ็ดให้เนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์และก็สามารถจัดตั้งปฏิบัติได้และก็สามารถจัดตั้งปฏิบัติได้ทิศทางเป็นการในต้นหน้าก็ให้สามารถบรรลุตามคาดหมายที่วางไว้เนาะอันนี้ก็เป็นกองประชุมองค์คณะพรรคแขวงขมวนการดำเนินกองประชุมเปิดกว้างครั้งที่3สมัยที่11อยู่ทางแขวงขมวนก็ได้เกิดขึ้นในวันที่12พฤษภาคมมาต่อที่อุดมไซเผยแพร่เสื่อมซึมเนื้อในกองประชุมครั้งที่12ของพรรคกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมเนื้อในกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคนี้ติดพันกับเนื้อในกองประชุมใหญ่ครั้งที่10ขององค์คณะพรรคแขวงอุดมไซจัดขึ้นในวันที่12พฤษภาคมนี้เพื่อหับประกันเฮ็ดให้บรรดาเนื้อในกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคติดพันกับเนื้อในกองประชุมใหญ่ผู้แทนครั้งที่10ขององค์คณะพรรคแขวงได้รับการจัดตั้งปฏิบัติเสื่อมซึมและก็เผยแพร่อย่างกว้างขวางเลือกซึ่งสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับสภาพตัวจริงอยู่ภายในแขวงอันได้นำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประเทศชาติและประชาชนบรรดาเผ่าโดยการเป็นประธานของสหายบุญคงล่าเจียมพรกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงอุดมไซพร้อมด้วยกองบังคับการป้องกันชาติป้องกันความสงบของแขวงแผนกการองค์การคณะบริงานพรรคเมือง7เมืองและภาคส่วนเกี่ยวข้องเอกสารที่นำมาเผยแพร่ครั้งนี้ก็มีบทเสนอโครงการการเมืองของพรรคเผยแพร่ในเนื้อในกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคเผยแพร่เนื้อในกองประชุมใหญ่ครั้งที่10ขององค์คณะพรรคแขวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติครั้งที่10เสนอโดยที่เสนอแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีของแขวงเนาะพร้อมเดียวกันนี้ผู้เข้าร่วมได้พร้อมกันสุ่มทุกสติปัญญาเข้าในการค้นคว้าประกอบความคิดความเห็นสนทนาเลขเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันเพื่อแน่ใส่เฮ็ดให้มีความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติในต่อหน้าให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงขึ้นกว่าเก่าอันนี้ก็เป็นกองประชุมมาเสื่อมซึมเผยแพร่เนื่องในจิตใจกองประชุมใหญ่เนาะเนื่องในจิตใจของกองประชุมใหญ่ผู้แทนทุกประเทศครั้งที่12ของพรรคติดพันกับเนื่องในผลสำเร็จ นอกกองประชุมใหญ่พุทธองค์คณะพักแขวงข้างที่10ของแขวงอุดมไซนั้นอยู่ทางแขวงอุดมไซเพิ่นก็ได้จัดตั้งปฏิบัติในวันที่12ก็ถือว่ามีบรรดาการนำของแขวงเข้าร่วมเป็นจำนวนหลายว่าซั่นซะเนาะมาต่อที่กองประชุมปรึกษาหารือแบบมีส่วนร่วมขั้นศูนย์กลางเกี่ยวกับบทรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขตอ่างเซขมาน1และสวนอนุสรณ์สถานที่รถตังป่างสงครามเนาะข่าวนี้เกิดขึ้นในวันที่12พฤษภาคมที่นครหลวงวิจันทน์เนาะกรมสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้จัดกองประชุมปรึกษาหารือแบบมีส่วนร่วมขั้นศูนย์กลางเกี่ยวกับบทรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งแผนคุ้มครองและก็ติดตามกวดการสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและก็ติดตามกวดการสิ่งแวดล้อมเขตอ่างเซขมาน1และก็ส่วนอนุสรณ์สถานที่รถตังป่างสงครามอยู่บ้านเจริญไซเมืองซานไซแขวงอัตปือของบริษัทคูนทรัพย์เจริญก่อสร้างขัวทางและส่วนรับประทานจำกัดผู้เดียวโดยการเป็นประธานของท่านไซนครอินทวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมมีหัวหน้ากลุ่มห้องกลุ่มพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องนี้เข้าร่วมจุดประสงค์ของกองประชุมเพื่อรับฟังและก็เสนอผลการทบทวนสภาพรวมแผนพัฒนาโครงการบทประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก็แผนการคุ้มครองและติดตามกฎการสิ่งแวดล้อมของโครงการพร้อมทั้งปรึกษาหรืออย่างกงไปกงมาของภาคส่วนบริษัทเจ้าของโครงการภาครัฐอยู่ศูนย์การและท้องถิ่นโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเขตอ่างเซขมาน1และส่วนอนุสรณ์สถานที่รถตังป่างสงครามเพื่อให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบครบวงจรและก็กลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวตั้งอยู่บ้านเจริญไซเมืองซานไซแขวงอัตปือก็เป็นโครงการที่สอดคล้องกับโครงการบริมสิทธิ์ดังกล่าวโครงการนี้เห็นว่าบริษัทก็ได้มีการวางแผนและก็มีการกำหนดกิจกรรมต้นต่อคือการบริการที่พักห้านอาหารท่องเที่ยวการกสิกรรมและการปรุงแต่งผลิตกสิกรรมนอผลผลิตกสิกรรมกองประชุมนี้ได้รับฟังการนำเสนอขบวนการและก็ผลการทบทวนบทรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการโดยท่านนางจิตถนอมอุ่นศรีดาห้องหัวหน้ากลุ่มสิ่งแวดล้อมจากนั้นเจ้าของโครงการและบริษัทก็ได้ปรึกษาหรือเสนอภาพรวมโดยย่อของโครงการและแผนพัฒนาของโครงการซึ่งว่าผู้เข้าร่วมกองประชุมก็ได้ประกอบความเห็นอย่างกงไปกงมาเพื่อว่าเฮ็ดอะไรให้การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการแผนการคุ้มครองติดตามกฎการสิ่งแวดล้อมของโครงการมีเนื้อในสมบูรณ์เพื่อรับประกันว่าการพัฒนาโครงการจะบ่สร้างผลกระทบที่ร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสังคมโดยการวิเคราะห์วิจัยคาดคะเนผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการพร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบดังกล่าวพร้อมเดียวกันนั้นก็เผยแพร่และก็สนองข้อมูลที่จำเป็นให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจและเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดความเห็นและกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติโครงการอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารเนาะเกี่ยวกับกองประชุมปรึกษาหรือแบบมีส่วนร่วมเกี่ยวกับขั้นส่วนกลางเกี่ยวกับบทรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขตอ่างเซขมาน1และก็ส่วนอนุสรณ์สถานที่รถตังป่างสงครามก็แน่นอนแหละต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมนำเหตุอันใดก็แล้วแต่ถ้ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมประชาชนต้องมีส่วนร่วมนำเพื่อว่าบนที่เขาเจ้าดำรงชีวิตบนที่เขาเจ้าอยู่อาศัยหลังจากที่เขาพัฒนาโครงการไปแล้วประชาชนจะอยู่อาศัยตั้งบริเวณเฮือนซานหรือว่าบ่อนอยู่อาศัยของตนเองเป็นแนวใดก็ต้องมีการประเมินคืนเติมอีกเนาะเพื่อบ่ให้กระเจ้ามีผลกระทบหลายต่อโครงการนั้นในระยะผ่านมาในการก่อสร้างโครงการต่างๆก็มีการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมทางด้านชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนก็ได้มีการประเมินอยู่แต่ว่าสภาพอากาศหรือว่าสภาพดินฟ้าอากาศอย่างต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตบางบ่อนบางที่เห็นพบกับความยุ่งยากแต่ก็ได้รับการแก้ไขไปเทื่อละหน่อยเนาะเนื่องจากมันก็มีหลายๆปัจจัยครับประเมินมาเบื้องต้นเปลี่ยนเอานี้บัตรจะตั้งปฏิบัติแท้อาจจะบ่สอดคล้องครับตัวที่พวกเขาวางแผนไว้ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ทางนี้ทางนั้นก็คอยปรับปรุงไปเนาะ ก็เพิ่นเฮ็ดถูกแล้วให้ประชาชนมีส่วนร่วมมีความคิดความเห็นออกความคิดความเห็นเขาเจ้าต้องการอีหยังก็ให้เขาเจ้าเสนออยู่หั่นเลยนะแก้ไขในเบื้องต้นแก้ไขในเบื้องต้นเฮ็ดให้เขาเจ้ามีส่วนร่วมให้หลายขึ้นมาต่อที่เมืองพินจัดพิธีทำลายเครื่องมือที่นำไส้ลักลอบฮอนคำที่บ่ได้อนุญาตในวันที่11พฤษภานี้องค์การปกครองเมืองพินแขวงสนเขตก็ได้จัดพิธีทำลายเครื่องมืออุปกรณ์ที่นำไส้เข้าในการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุหรือว่าฮอนคำแบบสาดทรายและผิดกฎหมายที่เจ้าหน้าที่กวดยึดได้ในระยะผ่านมาเพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงอันเด็ดขาดนะในการปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ภายในท้องถิ่นก็มีท่านคำผุยศรีบุญเฮืองคณะประจำภาคแขวงรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงสวรรณเขตท่านภูรัตนะพรมมหาไซกรรมการภาคแขวงเลขาคณะบริหารภาคเมืองเนาะมีบรรดาภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่เข้าร่วมการปฏิบัติงานครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ของอำนาจการปกครองเมืองพินในการคุ้มครองสมณกรและการรักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ในท้องถิ่นเนาะออกจากสวรรณเขตนะออกจากสวรรณเขตจะไปทางแขวงบัวแก้วเนาะจะขึ้นไปทางภาคเหนือไปทางแขวงบัวแก้วกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงบัวแก้วก็ได้เพิ่มทวีความเข้มงวดในการสกัดกั้นและก็ต้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสามารถบุกมั่งกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือว่ากลุ่มแก๊งที่เคลื่อนไหวทางโทรคมแบบผิดกฎหมายให้แหละเนาะที่เคลื่อนไหวอยู่เมืองห้วยทรายและก็เมืองต้นเพิ่งจับผู้ถูกหาได้จำนวนหลายในต้นเดือนพฤษภานี้รายละเอียดนักข่าวแขวงบัวแก้วมีรายงาน
3: ผลของการปฏิบัติงานลงมังจุดเคลื่อนไหวอยู่เมืองห้วยทรายสามารถกักตัวผู้ถูกหาได้ทั้งหมด71คนในวันที่4พฤษภาคม2026กักตัว47คนสัญชาติจีน36คนหญิง1คนเมียนมา11คนหญิง2คนวันที่5พฤษภาคม2026กักตัวได้24คนสัญชาติจีน17คนหญิง1คนเมียนมา7คนหญิง4คนเจ้าหน้าที่ได้สืบต่อขยายผลและเขาบุกมั่งอยู่เขตเมืองต้นเพิงซึ่งสามารถกักตัวผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวน159คนในนั้นมีสัญชาติลาว106คนหญิง43คนเมียนมา34คนหญิง11คนสัญชาติจีน9คนฟิลิปปินส์5คนหญิง4คนมาเลเซีย4คนอินโดนีเซีย1คนผ่านการปฏิบัติงานในครั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถกักตัวผู้ถูกหาได้ทั้งหมด230คนและสามารถยึดได้ของกลางคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและซิมการ์ดจำนวนหลายสำหรับรายละเอียดของการสืบสวนสอบสวนเพื่อซอกหาผู้เข้าร่วมขบวนการและขั้นตอนการดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายแม้จะมีการแจ้งให้ทราบตื่มภายหลังการลงกวดล้างครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ากลุ่มมิจฉาชีพยังคงมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการสร้างเครือข่ายสากลประชาชนควรมีสติระวังตัวต่อการซักซวนเฮ็ดเวียกที่ได้เงินง่ายการโทรมาหลอกลวงจากเบอร์แปลกหรือการใส่ข้อมูลส่วนตัวทางออนไลน์เจ้าหน้าที่ปคส.แขวงบ่อแก้วขอให้แจ้งเตือนให้พ่อแม่ผู้ปกครองจงเอาใจใส่ติดตามและแนะนำลูกหลานของตนบ่ให้พัวพันกับสิ่งที่บ่ถูกต้องเพราะครอบครัวคือหลักฐานที่สำคัญถ้าพ่อแม่ให้ความรักความอบอุ่นและเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้ลูกหลานได้เข้าใจก็มีสติยั่งยืนและบ่ลงทางไปในทางที่ผิดเมื่อเจ้าหน้าที่กวดพบเห็นแม้จะถูกดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายสีภัยรายงานจากวิทยุกระจายเสียงแขวงบ่อแก้ว
2: ออกจากแขวงบัวแก้วลงมาทางแขวงเวียงจันทน์เนาะออกจากแขวงบัวแก้วลงมาทางแขวงเวียงจันทน์กรมสมสรุปเวียกงานคุ้มครองพยาบาลประจำปี2025และบางที่ทางเป็นการปี2026จัดขึ้นในวันที่12พฤษภาคมนี้อยู่ห้องประชุมห้องการประกันสังคมแขวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านภูวงศ์บุญสู่ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเวียงจันทน์ทางเปลี่ยนประธานคุ้มครองพยาบาลขันแขวงมีบรรดากรรมการคณะกรรมการคุ้มครองพยาบาลขันแขวงกองเลขาขันแขวงประธานคณะกรรมการคุ้มครองให้ประชาชนเมืองและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรายละเอียดนะครับแขวงเวียงจันทน์รายงาน
4: ท่านภูวงศ์บุญสู่รองเลขาคณะบริหารงานภาคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเวียงจันทน์ทางเป็นประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นแขวงได้กล่าวเปิดกองประชุมว่าเวียกงานคุ้มครองภัยพิบัติก็เป็นเวียกงานหนึ่ง ที่เห็นว่าคณะพรรคแต่ละขั้นได้เอาใจใส่นำพาซีนำอย่างใกล้ชิดติดแทดซึ่งแสดงออกในสุมปีผ่านมาได้เกิดมีสภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภัยน้ำท่วมภัยแห้งแล้งไฟไหม้ลามป่าน้ำสุท่วมศัตรูพืชระบาดและสภาพภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยพิบัติที่คนก่อขึ้นทั้งหมดสภาพการเหล่านั้นก็ล้วนได้รับการแก้ไขจากคณะรับผิดชอบภัยพิบัติขั้นศูนย์กลางขั้นแขวงขั้นเมืองและขั้นบ้านอย่างท่วงทันดังนั้นกองประชุมในมื้อนี้จัดขึ้นเพื่อพร้อมกันปรึกษาหารือคนครัวถอดถอนบทเรียนด้านดีด้านอ่อนแก้ไขข้อคงค้างจากการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงในระยะ1ปีผ่านมาเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานคุ้มครองภัยพิบัติขั้นแขวงขั้นเมืองนะครับการจัดตั้งปฏิบัติให้ได้รับผลดีขึ้นเรื่อยๆ
2: อันนั้นก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเอามาเสนอให้มีรายการนะครับฟังในมื้อนี้ก็ถือว่ามีหลายข้อมูลข่าวสารบ่ว่าจะเกิดขึ้นอยู่นครเวียงจันทน์อยู่ทางท้องถิ่นอยู่ทางแขวงบางว่าจะสร้างความรับรู้เข้าใจให้มีรายการให้มีรายการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้บ่หลายกว่าน้อยเนาะมาเป็นเวลาในปัจจุบันนี้ถือว่ายับจอมเข้ามาเต็มทีแล้วฉะนั้นก่อนจากกันในมื้อนี้ขออวยพรใส่ให้มีรายการทุกท่านจงมีความสุขความเจริญขอขอบใจสำหรับมิตรการที่ได้รับชมติดตามรับชมรับฟังและการของเราด้วยดีตลอดมาพบกันใหม่ในมืออื่นสำหรับวันนี้เดชอรุณแก้ววิไลพร้อมด้วยทีมงานจากรัฐบาลผู้ฟังท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สบายดี

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต้องไปเสื้อทันฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้ในระยะ5ปีผ่านมาศูนย์กลางเศร้าหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวได้ถือเอาเนื้อในจิตใจซีห่วมระหว่างแนวลาวสร้างชาติสภานครเก่าและองค์การจัดตั้งมหาชนของพรรคเป็นเข็มซีทิศเนืองทางอัตปือมีแผนจะปลูกต้นไม้และฟื้นฟูป่าไม้ให้ได้ 8,800 กว่าเฮกตาร์แลกเปลี่ยนบทเรียนการคุ้มครองและมาตรการลดพรผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการขุดค้นแห่เกลือโปรเตสอยู่ลาวการผลิตและจำหน่ายการส่งออกรถไฟฟ้าของจีนบรรลุการเติบโตอย่างมั่นเทียงผู้อำนวยการบริหารองค์การพลังงานสากลเตือนว่าตลาดแรงงานโลกได้เข้าสู่ระยะที่ผันผวนและข่าวสำคัญอื่นๆอีกหลายข่าวต่อไปในรายละเอียด
1: คณะโฆษณาหมศูนย์กลางภาคจัดกองประชุมประกอบคำเห็นต่อหางรายงานการเมืองห่างแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาอุปภมห่างบทสำรวจการนำพารวมและทาบทามบุคลากรที่จะสมัครเข้าเป็นคณะบริหารงานพรรคคณะโฆษณาอุปภมศูนย์กลางพรรคสมัยที่6ในวันที่13พฤษภาคมนี้อยู่ห้องประชุมคณะโฆษณาอุปภมศูนย์กลางพรรคโดยการ